0: วันไฟสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: การเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้อง car for cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเพลิงไหม้ภายในบริษัท PEMAT จำกัดหมู่ที่1ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นที่นอนหรือแผ่นกันกระแทกส่งผลทำให้อาคารโรงงานได้รับความเสียหายจำนวน3โรงยังไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้เหตุดังกล่าวทางเพจ Facebook Fire and Rescue รายงานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้โดยภายในโรงงานมีเสียงระเบิดเป็นระยะรับแจ้งว่าภายในโกดังมีถัง LPG เพิ่งบรรจุใหม่จำนวน70ถังแสงเพลิงลุกไหม้ต่อเนื่องรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายภาคส่วนพร้อมอาสาสมัครยังระดมกำลังเข้าระงับเหตุพร้อมกับเร่งอพยพชาวบ้านใกล้เคียงใช้เวลาหลายชั่วโมงกระทั่งเที่ยงคืน50นาทีที่ผ่านมาแสงเพลิงในโกดังสุดท้ายก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้มีควันเขม่าและฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพฟุ้งกระจายในอากาศทางเทศบาลตำบลท่าทองจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำพวกความปลอดภัยดังนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันไฟปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดและหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารโดยไม่จำเป็นหากมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากาก N95 ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากมีอาการแสบตาแสบจมูกไอแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบออกจากพื้นที่และเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลทันทีเมื่อได้รับแจ้งว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้วให้เปิดระบายอากาศภายในอาคารและทำความสะอาดบ้านเรือนรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆที่อาจมีคราบเขม่าหรือฝุ่นละอองตกค้างและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงจากการเดินทางเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: คิรินตันติเวชยอดวิ่งปอดเหล็กทีมชาติไทยยังคงเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการโชว์ฟอร์มสุดโหดวิ่งในงานวิ่งระดับโลก2026 Beat to Beacon 10K ที่เมืองพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกาโดยนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีใช้เวลาการวิ่งบนถนนดีที่สุด28นาที12วินาทีพร้อมกับผ่านเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับที่6ของรายการขณะที่ก่อนหน้านี้คิรินทำสถิติวิ่ง10กิโลเมตรไว้ที่29นาที6วินาทีในรายการ Racing Thailand Marathon Bangkok 2024ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3กัมพูชาชนะติมอร์เลสเต้3-0อินโดนีเซียแพ้เวียดนาม0-3ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์กลาสโกเซลติกชนะดันดี FC 1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเซเวนคานประเทศสวีเดนฮัมสตัดแพ้ซีริอุส0-2และยอร์กาเดนชนะวัสเดียรัส SK 6-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่า DC Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเทเลอร์ฟริตซ์นักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ9ของโลกและเป็นมือ3ของรายการชนะราฟาเอลจอร์ด้าคู่แข่งมือ15ของโลกจากสเปน2เซตรวด7-6แทบเบรก7-2และ6

0: 4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 นะคะในช่วงนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งนะคะที่แดดแรงมากนะคะตอนนี้7 โมงนิดเดียวเองค่ะแต่ว่าแดดมาแบบจัดเต็มเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะโอกาสเกิดฝนของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังอยู่ที่60%ของพื้นที่นะคะในช่วงของบ่ายถึงค่ำค่ะส่วนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่28 องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส81%นะคะส่วนเรื่องของฟิลไลท์เนี่ยอาจจะมากกว่า28 องศาก็ได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะอบอ้าวค่ะนะคะกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะย้ำว่าตรงช่วงก่อนถึงซอยงามดูพลีนะคะเป็นช่วงที่ใต้ด่วนนะคะจากทางใต้ด่วนพระราม4จากสามแยกคลองเตยล่ะค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุนะคะตรงก่อนถึงปากซอยงามดูพลีเล็กน้อยค่ะตั้งแต่5:00เป็นต้นมาแล้วนะคะที่รถบรรทุกค่ะนะคะบรรทุกยางพารามาแล้วทีนี้ล้อมันไม่หมุนนะคะก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะช่างเดินทางมานะคะแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จค่ะยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะตอนนี้ยังกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะก็ส่งผลทำให้สภาพการจราจรของทางด้านถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะก็ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงคือจากทางแยกเกษมราษฎร์มาเนี่ยยังคงใช้กันได้นะคะพอเลยแยกเกษมราษฎร์มาที่จะมุ่งหน้าเข้ารัชดาพระราม4อันนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะเพราะว่ารถที่ต้องเบี่ยงออกกลางกับขวานะคะตรงช่วงของปากซอยงามดูพลีค่ะอันนี้น่ะเป็นภาพโอ้ช่างนี่เขาถอดเลยนะถอดล้อมานะคะแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะยังแก้ไขไม่ได้ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะก็ทำให้การจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าส่งผลทำให้รถที่ลงจากทางด่วนพระราม4มาด้วยนะคะที่จะลงพระราม4นะคะแล้วก็รถจากทางถนนเชื้อเพลิงด้วยค่ะที่ออกพระราม4ก็จะชะลอตัวกันนะคะในจุดตรงนี้ค่ะมาดูการจราจรบนทางด่วนกันนะคะว่าได้รับผลกระทบจากทางด้านถนนพระราม4ที่รถจอดเสียมากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูภาพรวมกันจากทางศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาและผู้ฟังจอสำนักท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณวิชากรค่ะ
1: ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้หน้าด่านดินแดงปริมาณรถมากครับผ่านพ้นด่านแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณเนินทางขึ้นด่านดินแดงนะครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางหมู่พลกิจครับแล้วก็ผ่านพ้นทางลงบนติดแล้วรถมากครับต
0: ่
1: อเนื่องจนถึงบริเวณทางลาดบอนไก่ครับทางออกตัวพิทักษ์ท้ายแถวต่อเนื่องเข้าพื้นที่ทางพิเศษครับแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนทางออกพระราม4ตอนนี้ท้ายแถวสะสมประมาณ1 กิโลเมตรครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้าออกบางนายังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งบางนาก่อนเข้าด่านปริมาณรถมากครับผ่านพ้นด่านแล้วต่อเนื่องตู้เก็บค่าผ่านทางครับผมปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือแล้วก็ยังรถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพระราม4ครับผ่านพ้นทางลงพระราม4มุ่งหน้าลาดบอนไก่เคลื่อนตัวได้ดีครับออกดินแดงยังคล่องตัวทางด้านดาวคณองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านก่อนเข้าด่านดาวคณองปริมาณรถมากครับท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณถนนพระราม2ครับผ่านพ้นด่านดาวคะนองแล้วชะลออยู่ช่วงเวนวัดสาลอดครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรืออย่างคล่องตัวครับฝั่งกลับกันยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนเหนือมงวานครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกประชาชื่นครับที่จะมุ่งหน้าถนนรัชดาครับส่วนรถทางตรงมาชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับทางด้านฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านฝั่งบางโคเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งกับการครับรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือรพ.รามาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมทางลงหัวลำโพงทางลงยมราชตอนนี้รถมากครับท้ายแถวต่อเนื่องถึงทางบนทางพิเศษครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกไปยังต่างระดับบางโคยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่ง ีนครินทร์ครับหน้าด่านสีนครินทร์ตอนนี้ปริมาณรถมากครับท้ายต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณเหนือรอพอปิยเวศครับเคลื่อนตัวได้ช้าสปีดนิ่งครับผ่านพ้นรอพอปิยเวศแล้วใช้การได้ดีครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับมาตรฐานครับรถมากครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณใต้ต่างระดับมาตรฐานครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกับกันออกทางด้านมอเตอร์เวย์คล่องตัวมาแล้วก็มาทางด้านด่วนฉลองรัฐครับหน้าด่านจตุโชติปริมาณรถมากครับท้ายต่อเนื่องตามหลับลำบุกาครับผ่านพ้นด่านจตุโชติแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้าอานาลงยังใช้การได้ดีครับฟังกับการออกจตุโชติยังคล่องตัวแล้วก็ทางด้านด่วนกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฟังกับการจากบางขุนเทียนเข้าโน้มปู่เจ้าออกทางด้านบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: ทางด้านด่วนบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือตัวนภูมิต่อได้จนถึงบริเวณเมืองใหม่บางพีขับรถมากไปเคลื่อนตัวได้ครับส่วนทางด้านทางลงชลบุรีตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องที่ตู้ครับต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างมีเขตก่อสร้างครับผมปรับปรุงผิวการจราจรของกรมทางหลวงครับและทางด้านฝั่งกลับกันครับจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็มาทางด้านด่วนประจิมรัชยาตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือบรมครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านบางซื่อครับรถหน้าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการออกเข็มพียังคล่องตัวส่วนทางด้านสายอุดรรัชยาทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: การทำพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับผมพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะ
1: คุณวีนาครับเพิ่มเติมครับผมมีตรงช่วงสายกัญญาวิเศษที่มาจากทางด้านบางคุเข้าด่าน M82 มาแล้วครับที่ตรงบนยกระดับ M82 ครับมีรถเทรลเลอร์จอดเสียช่องทางขวาครับตอนนี้เข้าด่านไปแล้วอยู่ช่องทางขวาเลย
0: ค่ะ
1: ขอให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แต่อาจจะยังไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะคะตรงช่วงของ M82 ที่สักครู่นี้คุณวิชากรเพิ่มเติมไปนะคะคุณขอโทร99ช่วยถนนฐานบกที่นครปฐมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะ
2: เริ่มจากพยาพานจากวัดพระงามมุ่งหน้ามาทางเชื่อมกับถนนหน้าพระยังพอใช้ได้นะครับรถมากเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค่ะ
2: พอสายตัดตรงด้านหน้าสถานีรถไฟนิดนึงต่อคนเดินข้ามบ้างอะไรก็ชะลอตัวเล็กน้อยนะรถเยอะยังใช้ได้ในทิศทางมุ่งหน้าเท่าที่ดูข้างหน้าพระหน้าพระยังพอใช้ได้นะครับรถเยอะก็จริงแต่เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ติดสายติดหน่อยเลี้ยวเข้าคลองเจดีย์บูชาไปตรงเด็กนักเรียนกันเยอะตรงนั้นนะครับสถานนั้นเป็นพิเศษนะครับในถนนทหารบกทางบกติดตรงทางรถไฟแต่มีเจ้าที่ตำรวจก็ยังเคลื่อนตัวไปได้ดีนะครับยังไม่แน่นมากมายนักนะครับ
0: ค
2: ือที่ทางขาเข้ารถเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปถนนหน้าพระใจเย็นนิดนึงเพราะว่าสักพักคงจะแน่นกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อช่วงประมาณ7โมงนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุมาบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลวังน้อยนะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุคือรถเก๋งค่ะถูกอีกคันนึงชนไม่ทราบเป็นรถอะไรคันนั้นเนี่ยหลบหนีไปนะคะยังเคราะห์ดีที่ในรถเก๋งคันนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะก็ทำให้รถนั้นคือตกมาในร่องกลางนะคะในร่องกลางของพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะการจราจรอาจจะมีแบบชะลอบ้างนิดหน่อยนะคะรถที่ผ่านมาอาจจะชะลอดูกันเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้กีดขวางเพราะว่าอยู่ตรงร่องกลางนะคะเป็นเหตุเมื่อช่วงประมาณ7โมงที่รับแจ้งเข้ามาคุณชายนะคะแจ้งอุบัติเหตุค่ะรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลค่ะตรงชนทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะแจ้งว่ามีเก๋ง2คันค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะ รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะเก๋ง2คันชนกันขวางช่องทางขวาของช่องทางด่วนค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะยังไงเดี๋ยวจสร.จะรีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมกันนะคะกับต่อเนื่องจากคุณชายเลยนะคะที่แจ้งอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะที่มีอุบัติเหตุค่ะรถชนกันในช่องทางด้านขวานะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทีนี้ดูในเส้นทางต่อเนื่องเลยนะคะทางด้านของวงสว่างเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลค่ะการจราจรก็จะชะลอตัวคือปกติก็จะช้าอยู่แล้วนะคะพอมีอุบัติเหตุเนี่ยก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะแต่พอเลยจุดเกิดอุบัติเหตุไปนะคะจากประชานุกูลมุ่งหน้ามาที่ราชวิภาค่ะต่อเนื่องเข้าทางรัชโยธินนะคะการจราจรในขณะนี้ยังใช้การกันได้นะคะรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะจากรัชโยธินมาค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางราชพัฒน์จันทร์เกษมนะคะมาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวค่ะภาพรวมเนี่ยยังคงใช้การกันได้นะคะจากทางรัชดาลาดพร้าวนะคะที่มุ่งหน้ามาทางสุทธิสารค่ะรถเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะพอเลยรัชดาลาดพร้าวมาเนี่ยรถเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะมุ่งหน้าสุทธิสารมาทางห้วยขวางค่ะพอเลยทางรัชดาทางห้วยขวางมาการจราจรก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงของตรงแยกพระราม9นะคะที่รถนั้นเยอะมากขึ้นนะคะจากทางแยกพระราม9ค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางอโศกดินแดงนะคะตอนนี้รถเต็มพื้นที่นะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าค่ะแล้วก็จากทางอโศกดินแดงค่ะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ารถบนอโศกมนตรีจากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทนั้นการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันของทางอโศกมนตรีค่ะจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีค่ะในขณะนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตอนนี้มีประกาศเตือนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะว่าทางบ้านดอนงามตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายในขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมวลน้ำกำไหลเข้าพื้นที่บ้านทุ่งกวางตำบลโชคชัยนะคะมวลน้ำเนี่ยก้อนนี้เยอะเลยค่ะนะคะทีนี้ก็ประกาศเตือนภัยขอให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเนี่ยระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากรุนแรงนะคะให้ย้ายของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งเมื่อตอน 7:00 นนะคะที่โซนบ้านดอนงามตำบลโชคชัยดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนี้นะคะแล้วก็ช่วงของ3แยกแม่เรียบตอนนี้คือบอกว่าไม่แนะนำให้รถทุกประเภทที่เป็นรถขนาดเล็กเนี่ยผ่านนะคะดูสิคะว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงมากนะคะสูงคือมองไม่เห็นแนวถนนเลยนะคะว่าแนวถนนกับพื้นที่ข้างทางเนี่ยนะคะต้องสังเกตเอาจากเสาไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นประกาศแจ้งเตือนว่าให้ไม่แนะนำให้รถขนาดเล็กนั้นผ่านนะคะโซนบ้านดอนงามตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะตั้งแต่ช่วง 7:00 นเป็นต้นมาแล้วนะคะกลับมาที่พื้นที่กรุงเทพกันนะคะคุณพ่อน้องซีเกมค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมีนาสวัสดีตอนเช้านะครับกับแดดออกแรงนะครับ
0: อ
4: ุบัติเหตุตรงเป็นขาออกนะครับผมก่อนจะขึ้นสะพานแฝดหรือสะพานพระราม9นะครับ
0: ค่ะ
4: พอลงมาปั๊บก็จะเป็นขึ้นทางด่วนตรงตีนสะพานพอดีมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋ง2คันชนกันนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับผมก็น่าจะรุนแรงอยู่ครับผมเพราะรถมันลงเขาน่าจะมาเร็วทั้ง2คันนะครับแล้วคันนี้คงน่าจะเกี่ยวกัน
0: ค่ะ
4: คันนึงรถเก๋งนิสสันเนี่ยตีนบาริเออร์ฝั่งทางซ้ายสุดนะครับ
0: ค่ะ
4: ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะครับก็คันนั้นก็เป็นผู้ชายขับเสียหายน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่บนโครงเหล็กเลยครับที่กั้นกันชนนะครับ
0: ค่ะ
4: ไอ้ส่วน BVD เนี่ยครับห่างจากตรงนั้นมาประมาณสัก 3-400 เมตรก็จะเป็น BVD อยู่ขวาสุดน
0: ะ
4: คร
0: ับ
4: อยู่ตรงตีนสะพานพอดีเลยนะครับ
0: ค่ะ
4: ก็นั้นเสียหายฝั่งคนขับยางหลังระเบิดนะฮ
0: ะ
4: เสียหายเยอะครับมีเจ้าหน้าที่ทางด่วนอยู่นะครับแล้วก็มีเศษของจากรถที่ชนกันเนี่ยก็อยู่เลนกลางนะครับเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เห็นเขาจะเดินมาเอาออกอยู
0: ่ค่ะ
4: นะฮะตอนนี้ครับ
0: ค่ะ
4: เพราะว่ารถถนนมันโล่งมากเลยครับผม
0: อ๋อเพราะว่า
4: น่าจะใช้ความเร็วเลยอ่ะ
0: เป็นฝั่งขาออกด้วยนะคะ
4: ขาออกครับผมใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะแต่ทั้งสองคันนี่คือคนขับปลอดภัยดีนะคะไม
4: ่ปลอดภัยครับปลอดภัยเห็นมายืนคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่คันที่สองนี้BYD เนี่ยเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงขับมั้ง
0: ค่ะค่ะ
4: แล้วส่วนอีกคันนิสสันตรงนู้นเป็นผู้ชาย
0: ค่ะ
4: ครับ
0: นะคะยังไงเด
4: ี๋ยวน่าจะมาเร็วครับเพราะว่าตอนเพราะถ้าวิ่งมาปั๊บมันจะเป็นจะเป็นทางลาดพอทางลาดเสร็จมันก็จะเป็นขึ้นตีนสะพานพระราม9นี่แหละครับ
0: อ๋อค่ะ
4: น่าจะตรงโค้งมันจะเป็นโค้งพอดีครับโค
0: ้
4: งแล้วจะมาเร็วน่าจะเกี่ยวกันนะครับ
0: ค่ะค
4: ่ะเพราะว่าอุ๊ยชนนี่คันนึงไปอยู่บนเนินคานเหล็กอีกคันหนึ่งก็ไปฟาดอยู่กับอีกทางขวาสุดห่างก็โดน 3-400 เมตรนะครับน่าจะแรงแล้วเบรกไม่อยู
0: ่ค่ะนะคะ
4: แล้วก็ไปตั้งไกลกันเลย
0: ได้เดี๋ยวเราเพิ่มเติมต่อแล้วในฝั่งขาเข้าเป็นไงบ้างคะคุณแม่น้องซีเก
4: ฝั่งขาเข้าติดท้ายแถวนะครับผมเมื่อกี้อยู่ตรงศาลเจ้าแม่งูนะครับท้ายแถวหน้าด่านติดชะลอไปเรื่อยๆพอเข้าหน้าด่านไปนะครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับผ
0: มไม่มีอะไร
4: พอไปถึงตีนสะพานพระรามก้าวนั้นก็พอจะติดตรงที่เหวี่ยงที่จะไปทางแจ้งวัฒนะนะครับตรงนั้นก็จะเป็นท้ายแถวหน่อย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางท่าเรือ
0: ค่ะ
4: คล่องตัวนะครับไม่ติดนะครับพอเลยมาทางขึ้นสะพานมาแล้วนี
0: ่ค่ะ
4: โล่งนะครับรถไม่ติดเลยนะครับ
0: ยังใช้กันได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อน้องซีเกมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อุบัติเหตุทางด่วนที่คุณพ่อน้องซีเกมรายงานไปนะคะบนทางด่วนขั้นที่1เชิญทางขึ้นสะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนในฝั่งขาออกไปนี่นะคะที่เก๋ง2คันชนกันแต่ว่าค่อนข้างแรงคันหนึ่งเป็นนิสสันปีนแบริเออร์ช่องซ้ายนะคะแล้วก็อีกคันเป็นรถ EV BYD ที่อยู่ช่องขวาสภาพเสียหายเยอะนะคะสอบถามทางกู้ภัยบอกว่ามีบาดเจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะยังไงท่านใดใช้จุดนี้ระวังด้วยนะคะเพราะว่ารถยังคงใช้ความเร็วกันได้อุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ในซ้ายกับขวานะคะซ้ายกับขวาค่ะนะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปานิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะคะภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็อยู่ระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเลยนะคะการเยือนอินโดนีเซียครั้งแรกของนายกไทยนะคะ
0: ค่ะ
5: ซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีบาโวซูเบนโตนะคะของอินโดนีเซียค่ะประเด็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยโฆษกรัฐบาลไทยนะคะแถลงว่าทั้งสองประเทศตกลงใจยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดเป็นการแลกเปลี่ยนผ่านข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่เป็นภัยคุกคามที่ไม่มีพรมแดนนะคะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะคะนอกจากนั้นค่ะไทยยังได้อำนวยความสะดวกในการส่งชาวอินโดนีเซียกว่า1,000คนซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านเดินทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: โดยความสัมพันธ์ทางทหารที่มีความใกล้ชิดกันในทุกระดับและทุกเหล่าทัพมีการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยประธานาธิบดีบาซูเบนโตประธานาธิบดีบาโบโวเนี่ยก็ยังเคย เป็นทหารเก่านะคะเคยร่วมฝึกรบกับหน่วยรบพิเศษของไทยด้วยนะคะเชื่อว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวนอกจากนั้นนะคะยังได้ขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องกลุ่มนักศึกษาไทยค่ะจากชายแดนไทยเนี่ยนะคะเข้ามาเรียนที่อินโดนีเซียแต่ก็มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้องสุ่มด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: อันนี้เป็นประเด็นที่ฝากเอาไว้เลยนะคะขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะเกิดกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มนะคะพร้อมอาวุธปืนนะคะซุ่มก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะคะซึ่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเป็นสวนยางพาราและป่ารกทึบนะคะซึ่งอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานีจึงได้เร่งกำลังประจำจุดยุทธศาสตร์และแผนตามแผนเผชิญเหตุนะคะใช้อาวุธประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานที่จนเกิดการประทะกันหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่และสภาพภูมิประเทศหลบหนีไปนะคะก็หลังเสร็จสิ้นสถานการณ์นะคะปรากฏว่าเราก็เข้าปิดล้อมปิดกั้นพื้นที่เลยโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานศิกยะลาและชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาก็เข้าปิดกั้นพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเก็บพยานหลักฐานร่องรอยวิถีกระสุนปลอกกระสุนในพื้นที่นะคะส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงก็คือโรงเรียนบ้านท่อนนะคะทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิเชษชัยบินมาค่ะก็สั่งอพยพนักเรียนให้กลับแล้วก็ให้นักเรียนกลับบ้านทันทีส่วนนักเรียนประจำตามโครงการโรงเรียนประชารัฐนะคะก็จัดพื้นที่เซฟโซนพร้อมกับจัดกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ
0: ค่ะ
5: ทางด้านความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบนะคะเสียชีวิตนะคะ2นายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นส่วนอาการบาดเจ็บของตำรวจอีก4นายยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะโดย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวะสิริมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จากตำรวจวันนุชิตแจ้คอนะมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณขาทั้ง2ข้างอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพันธกิจศรีนาคิจจานะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะประกอบด้วยนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดมัสซัมซาอายุ37ปีนายซอบีอายุ47ปีและนายอับดุลฮากิมนะคะอายุ22ปีนะคะอันนี้เป็นแค่ชื่อนะคะเพราะว่าขอสงวนนามสกุลไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการแกะรอยติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศเองนะคะปรากฏว่าทางรัสเซียมีการเผยแพร่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดอะค่ะขณะที่มีโดรนโจมตีชายหาดติดทะเลดำของรัสเซียนะคะโดยนายเวนิมินคอนดาเยฟนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการดินแดนผู้ว่าการดินแดนคาสโนดานะคะได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีเทเลแกรมว่าโดรนลำหนึ่งได้ตกใส่ชายหาดใกล้กับเมืองเกเลนจิกที่เป็นเมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลดำของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย7รายเนี่ยนะคะมีเด็กรวมอยู่ด้วย3คนนะคะ
0: ค่ะ
5: ต่อมากองบัญชาการประจำดินแดนคาสโนนาได้ออกมาแถลงนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตบริเวณชายหาดอาคิโปโอซิปอฟกานั้นเพิ่มเป็นจาก6ศพเนี่ยเพิ่มเป็น7ศพนะคะแล้วก็กล่าวโทษว่ายูเครนเนี่ยอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก21รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีก19รายได้รับการรักษาและกลับบ้านได้แล้วนะคะขณะที่กองทัพยูเครนยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีรายงานว่าโดรนดังกล่าวอาจจะมีเป้าหมายไปโจมตีที่ฐานทัพเรือในเมืองโนโวรอสซิกนะคะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเกเลนชิกเนี่ยออกไปประมาณแค่40กิโลเมตรนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นการโจมตีผิดพลาดหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่แน่ใจด้วยว่าลมโดนที่ตกออกมาเห็นเปลวเพลิงแบบนี้ตกใส่ชายหาดโดยตรงหรือว่าถูกยิงสกัดกั้นตกลงมาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เริ่มกระทบกับประชาชนทั่วไปแล้วนะคะจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่กลับมาการตอบโต้โจมตีกันไปมานะคะขณะเดียวกันตัวเลขเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะเมื่อวันนี้ค่ะสหรัฐกับญี่ปุ่นได้แทรกแซงเงินเยนนะคะที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ40ปีค่ะมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการเข้าแทรกแซงเงินเยนนะคะแต่เขาใช้เป็นเงินยูโรแทนค่ะก็แปลกดีนะ
0: คะ
5: ขณะที่ซาซูกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นก็บอกว่าการเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเป็นนับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีนะคะระหว่างการซื้อขายในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่31กรกฎาคมหลังจากที่เงินเยนแตกค่า163เหรียญขออภัยค่ะ 163.99 เยนค่ะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 34.92 บาทต่างต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งนับว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40ปีนะคะการแทรกแซงไปแล้วแล้วก็มีแถลงการร่วมออกมาโดยรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นและสหรัฐนะคะโดยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะสถานการณ์เงินเยนเนี่ยมีความผันผวนสูงมีการเคลื่อนตัวอย่างไม่เป็นระเบียบนะคะโดยกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นยังได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็สื่อสารกับกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะคะโดยหลังจากเข้าแทรกแซงแล้วค่ะเงินเยนก็กลับมาแข็งค่าขึ้นเลยนะคะจาก163เหรียญ99เยนขออภัยค่ะ 163.99 เยนนะคะมาเป็น157เยนเลยนะคะก็ขึ้นมาเร็วมากเลยจาก34บาท92สตางค์บ้านเราเป็น33บาท43สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยแหล่งข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าหน่วยงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นชั่วคราวสู่157เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการแข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งแข็งค่าเกือบ5เยนในช่วงเวลาเพียง50นาทีเท่านั้นนะคะก่อนที่จะอ่อนค่ากลับมาอยู่ที่160เยนหรือประมาณ34บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งวันนี้ก็คงยังต้องตามในส่วนของตลาดเงินของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็ค่อนข้างความผันผวนเลยนะคะส่วนหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดตลาดปรับตัวพุ่งขึ้นเลยค่ะเขาบอกว่ามาจากที่ทรัมป์ออกมาบอกว่าชะลอการตอบโต้การโจมตีอิหร่านไว้ก่อนนะทำให้ดาวโจนส์เนี่ยพุ่งขึ้นไป6ดาวโจนส์เนี่ยเพิ่มขึ้น 693.38 จุดปิดที่ระดับ 53,178.41 จุดนะคะ S&P 500เพิ่มขึ้น 110.78 จุดค่ะปิดที่ระดับ 7,600.50 จุดส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 540.04 จุดปิดที่ระดับ 25,913.90 จุดนะคะขณะที่ราคาทองคำค่ะความผันผวนความไม่แน่นอนทำให้ Gold Futures ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงร้อยละ 0.4 นะคะมาปิดที่ระดับ 4,090.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะ
0: ค่ะ
5: ปิดท้ายนะคะร่างของฮารุนโซโลก็เตรียมที่จะกลับประเทศไทยแล้วค่ะหลังจากที่พี่ชายได้โพสต์Facebook ส่วนตัวนะคะCosmos บอกว่าได้รับแจ้งจากทางสถานทูตไทยที่ตุรกีนะคะบอกว่าได้รับร่างของฮารุนเรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นฮารุนตัวจริงนะคะโดยร่างได้ผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของทางการจอร์เจียด้วยทางนิติเวชได้แจ้งว่าได้เก็บตัวอย่างและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นไว้สำหรับการตรวจชันสูตรเพิ่มเติมเพื่อสรุปผลการตรวจสอบอีกครั้งอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะคะซึ่งปัจจุบันร่างของฮารุนได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งร่างกับประเทศไทยเมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วทางสถานทูตจะเร่งประสานหาเที่ยวบินเพื่อนำร่างกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดพร้อมกับพาสปอร์ตก็จะถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างด้วยส่วนทรัพย์สินสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะประสานส่งคืนมาผ่านทางสถานทูตไทยต่อไปนะคะก็ลิชาฮารุนก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีความห่วงใยให้กับน้องและครอบครัวมาโดยตลอดค่ะถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาแจ้งให้ทราบทันทีนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ยังคงต้องติดตามกันอยู่ต่อเนื่องนะคะคุณวินาค่ะ
0: ค่ะ
5: ก็เป็นช่วงเช้าวันนี้ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ค่ะก่อนที่จะไปพักกันนะคะเดี๋ยวไปดูอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพ่อน้องซีเกมที่รายงานอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่1ในฝั่งขาออกค่ะตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะคะที่มีเก๋ง2คันเฉี่ยวชนกันนะคะคันแรกนี่เป็นนิสสันนะคะที่ปีนแบเรียร์อยู่ช่องซ้ายอีกคันนึงก็เป็น BYD นะคะ BYD เนี่ยเป็นรถ EV เสียหายทางด้านขวาด้านคนขับนะคะซึ่งอุบัติเหตุตอนนี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย1คนนะคะกู้ภัยของทางด่วนกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายคันนี้เป็น BYD นะคะที่ทางด้านขวาเสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะนะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ค่ะฝากระวังกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่กำลังใช้เส้นทางนะคะที่มาจากทางต่อระดับท่าเรือนะคะออกไปทางด้านของสะพานพระราม9นะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะในช่วงนี้นะครับก็มีเพิ่มเติมกรณีถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะที่ตั้งแต่ตอนตีห้ามารถบรรทุกเป็น10ล้อนะคะที่บรรทุกยางพารามาแล้วก็เกิดมาเสียนะคะล้อไม่หมุนค่ะตรงพระราม4ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงก่อนถึงซอยงามดูพลีนะคะซึ่งช่างก็แก้ไขกันตั้งแต่ตอนตีห้านะคะจนถึงณตอนนี้นะคะทราบว่าช่วงประมาณ7:30 น.นะคะช่างสามารถแก้ไขได้ละนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถได้พ้นการกีดขวางนะคะในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าสภาพการจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะท้ายเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกเกษมราษฎร์นะคะที่รถนั้นจะเริ่มชะลอตัวนะคะต่อเนื่องมาเกษมราษฎร์รัชดาพระราม4มา3แยกคลองเตยมาใต้ด่วนพระราม4นะคะก็จากรถคันนี้ที่จอดเสียนะคะตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายไปประมาณสัก10-20 นาทีแล้วนะคะยังไงท่านใดที่อยู่ในจุดนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณโจแจ้งอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์คุณโจสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นศรีนครินทร์ฝั่งไหนคะ
1: ฝั่งขาเข้าครับผม
0: ค่ะ
1: ขาเข้านะจากโลตัสศรีนครินทร์ไปประมาณ50เมตร
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงแยกศรีเทพา
0: ค่ะรถอะไรบ้างอะคะ
1: เป็นจักรยานยนต์ย้อนสอนชนกัน
0: อ้าวย้อนสอนทั้งสองคันเลยเหรอคะ
1: ย้อนสอนไม่รู้ว่ากี่คันแต่ว่าชนกันเป็นกองเลยอยู่ตรงนั้น
0: ค่ะค่ะแล้วมีใครเป็นอะไรไหมคะคุณโจเห็นไหม
1: มีก็บาดเจ็บอยู่น่าจะ2-3 รายเห็นขาขยเกกันอยู
0: ่
1: ขยเกไปขยเกมากันอยู
0: ่ค่ะกู้ภัยไปถึง
1: แล้วมันเป็นหน้าแต่แล้วมันเป็นหน้าโรงงานด้วยหน้าโรงงานแล้วว่ามันมีคนกำลังซื้อกับข้าวด้วยอะไรด้วยเด็กโรงงานแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาส่งกันด้วยอะไรด้วย
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้กู้ภัยไปถึงหรือยังอะคะกู้ชีพมาย
1: ังให้ผู้เกิดครับผม
0: อ๋องั้นเดี๋ยวรีบแจ้งให้นะคะ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: ผู้เกิดมีผู้บาดเจ็บประมาณ2-3 ราย
0: รถติดมากไหมคะคุณโจ
1: ตอนนี้รถไม่ติดแต่ใช้ความเร็วตอนนี้กลัวมันจะซ้ำซ้อนครับผม
0: ค่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวประสานงานให้นะคะ
1: ก่อนถึงแยกศรีเทพา50เมตรนะ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณโจนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะส่วนทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะต่างระดับรังสิตมุ่งหน้ามาที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะเอาขออภัยต่างระดับรังสิตมาทางหมู่บ้านไวท์เฮาส์นะคะตรงหน้าบุญถาวรสาขารังสิตนะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายนะคะแล้วก็ในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะสภาพการจราจรก็จะชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจุดเดียวกับที่ทางด้านของนาย X นะคะคุณคอมีนะคะคุณคอมีพีเนี่ยได้โพสต์มานะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าอุบัติเหตุนะคะที่มีรถชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรถพยาบาลมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะคะในจุดที่จสร้อยได้รับแจ้งมานะคะส่วนคุณวัฒนาค่ะใช้รังสิตนครนายกในฝั่งขาออกคลอง10มุ่งหน้าคลอง12นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่าคลอง11นะคะที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะคะได้ซ่อมแซมผิวการจราจรเป็นการลอกผิวแล้วก็เป็นปูคอนกรีตนะคะในขณะนี้ก็จะเสียไปในช่องซ้ายกับช่องกลางรถผ่านได้1ช่องทางขวานะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้การจราจรก็จะรถติดสะสมนะคะรถติดสะสมช่วงตั้งแต่คลอง10เป็นต้นมาเลยค่ะนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงนะคะถ้าหากว่าท่านใดใช้เส้นทางก็ไปกลับรถแล้วก็ไปใช้ในถนนที่เรียบรังสิตนครนายกทดแทนนะคะการจราจรที่ตรงช่วงของเรียบรังสิตนครนายกนั้นถึงแม้ว่าถนนจะแคบนะคะแต่ว่าก็ช่วยบรรเทาตรงจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นทำการเทคอนกรีตกันอยู่นะคะช่วงของในฝั่งขาออกตรงคลอง11นะคะในช่องทางกลางค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังที่เดินทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสรได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงประมาณ8โมงนะคะนะคะก็ฝากสำหรับท่านที่อยู่ในเส้นทางใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าในช่วง8โมงของวันนี้นะคะก็มีภารกิจที่นำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่182นะคะโดยนำส่งจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะตรงรังสิตค่ะนะคะโดยต้นทางเนี่ยนะคะจะเคลื่อนย้ายนะคะจากทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะแล้วก็ใช้เส้นทางถนนงามวงศ์วานในฝั่งขาเข้าค่ะต่อเนื่องขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนะคะหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อใช้ทางด่วนศรีรัตน์ค่ะบนทางด่วนศรีรัตน์ปุ๊บนะคะแล้วก็วิ่งกันยาวๆไปเชื่อมต่อกับทางด่วนสายอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดนะคะหลังจากนั้นก็จะลงตรงช่วงของด่านเชียงรากค่ะพอลงเชียงรากปุ๊บเข้าถนนเชียงรากนะคะมุ่งหน้าเข้าผลโยธินค่ะจุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ตรงศูนย์รังสิตนะคะช่วงประมาณ8โมงค่ะนะคะที่ภารกิจนี้นั้นจะเริ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะคะก็ช่วยกรุณาเปิดทางให้นะคะโดยในภารกิจในครั้งนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะที่นำทางให้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดอยู่ในเส้นทางนะคะก็เปิดทางเพื่อให้รถภารกิจนำอวัยวะดวงที่182นี้นะคะไปสู่ปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะคะเป็นภารกิจที่จะต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยอยู่กับหัวใจดวงนี้นะคะก็ฝากสำหรับทุกท่านที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้สภาพการจราจรนะคะที่รถนั้นเดินทางกันมานะคะจากทางด้านพัฒนาการค่ะนะคะก็เหมือนเช่นทุกวันเลยนะคะในช่วงตอนเช้านะคะจากพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะคือตั้งแต่ตัดกับทางด้านของถนนศรีนครินทร์มาถนนหัวหมากมานะคะที่การจราจรนั้นรถเยอะเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องเรื่อยๆกันมาเลยค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ารถเต็มพื้นที่นะคะจากสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะมาที่ทางเอกมัยเหนือนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะจากเอกมัยเหนือค่ะนะคะมาทางด้านของศูนย์วิจัยนะคะการจราจรนั้นรถยังเต็มพื้นที่นะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะจากทางศูนย์วิจัยนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรบุรีนะคะการจราจรในช่องทางด้านซ้ายชะลอตัวนะคะเพราะว่ารถที่เข้าอโศกมนตรีนะคะจากอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกมนตรีนะคะเป็นรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะก็เลยทำให้มีท้ายแถวเข้าไปบนถนนเพชรบุรีค่ะส่วนพอเลยอโศกเพชรบุรีมานะคะมุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันค่ะมีรอสัญญาณไฟกันบ้างนะคะจากทางแยกนิคมมักกะสันค่ะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพชรบุรีต่อเนื่องมาที่ทางแยกประตูน้ำนะคะการจราจรในขณะนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟของบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันนะคะติดตามเคารพธงชาติกันแล้วก็ช่วงหลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามที่จอสร้อยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการและติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นและวันนี้รองนายกประกรณ์นัดประชุมตรวจเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งให้นายกพิจารณาติดตามอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการและจะเสร็จสิ้นภารกิจและกลับเดินทางถึงประเทศไทยช่วงค่ำนี้ขณะที่เวลา 9:00 น.นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจับตาช่วงบ่ายวันนี้นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการประชุมตรวจเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งเบื้องต้นพบความผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนการทำ TOR การจัดสอบและการประกาศผลด้านคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนที่อาคารรัฐสภาส่วนเวลา 9:30 น.ศาลฎีกาสนามหลวงนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลและศาลอาญาอนุญาตรวมสำนวนคดีช่อโกงประชาชนของกลุ่มดีไอคอนกรุ๊ปมินพิชยาและแซมยุรนันท์เข้ากับคดีหลักนัดสืบพยานวันนี้เวลา 9:00 น.ยศวัฒน์ องค์ประภาสรายงานครับ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:29 น.เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านขนาด 2.8 ความลึก2กิโลเมตรประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เล็กน้อย
6: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 11

0: 1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเพียงยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:13 นะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามที่จสร.กันต่อนะคะก็แจ้งเหตุแจ้งเรื่องราวกันได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนั้นก็กด SOS มาได้เลยนะคะใน JSR application นะคะซึ่ง SOS อันนี้ก็จะมีพิกัดนะคะแสดงพิกัดแสดงตำแหน่งว่าจุดที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่ตรงไหนนะคะใช้ได้24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะคะในตอนนี้ค่ะเรามาติดตามเพิ่มเติมการกับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของหน้าบุญถาวรรังสิตนะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นรถชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกกันตพัฒน์ปัสสารองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
3: ครับสวัสดีค่ะ
2: ค่ะอุบัติเหตุจุดนี้เป็นรถอะไรชนกันบ้างอะคะ
3: เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มด้วยตนเองนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในช่องทางด่วนอยู่ในช่องทางด่วนเบื้องต้นก็แยกรถเข้าซ้ายเรียบร้อยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับผม
2: คนเจ็บนี่คือคนขับจักรยานยนต์เหรอคะ
3: ถูกต้องครับมาคนเดียวครับเป็นหญิงมาคนเดียวครับผม
2: เป็นอะไรมากไหมคะ
3: ครับ
2: บาดเจ็บมากไหมคะสารวัตร
3: บาดเจ็บประมาณนึงครับแต่ว่าเป็นที่ศีรษะได้รับรับการกระทบกระเทือนก
2: ็
3: เลยเอารถกู้ชีพช่วยส่งโรงพยาบาลครับผมเบื้องต้นก็โชคดีที่น้องเขาสวมหมวกนิรภัย
2: โอ้ค่อนชั่ว
3: สวมหมวกนิรภัยแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมสอบถามอาการพอดีผมวิ่งมาเจอเหตุพอดีก็ยังมึนยังรู้สึกแบบมึนแบบจำอะไรไม่ได้นะครับก็เกี่ยวกับศีรษะเราก็เลยประสานทางรถกู้ชีพ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลเมืองคลองหลวงนะครับก็กู้ชีพไปดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับตอนนี้ครับ
2: น้องเขาจะไปทำงานหรือว่ายังไงครับ
3: ถูกต้องครับผม
2: เขาจะไปทำงาน
3: อยู่ระหว่างที่จะเดินทางไปทำงานนะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในช่องทางด่วนทางหลักรถจักรยานยนต์เนี่ยคือเขาห้ามใช้อยู่แล้วแต่หลังปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้ทางเป็นจำนวนมากที่ยังเข้าไปขับขี
2: ่
3: นะครับมันอันตรายมากครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เราเล็กนะฮะในช่องทางด่วนเนี่ยรถใหญ่บางทีมันมุมอับมันจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นรถเล็กครับผมมองไม่เห็นรถเล็กเราเฉี่ยวชนตัวแฮนด์ตัวกระจกอะไรนิดหน่อยรถจะยอก็ล้มละล้มในนี้ล้มในช่องทางด่วนหนึ่งล้มเองหนัก2รถที่ตามหลังมายังไงก็หลบไม่ทันครับในช่วงระยะเวลาอย่างนั้นนี่ก็เมื่อเช้าโชคดีที่2ก็คือรถตู้เขาเบรกทันรถเก๋งไฟฟ้าตามมาก็เบรกทันก็เลยยังไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับผมในเมื่อเช้านี้นะครับผม
2: ก็ฝากไว้นะคะสำหรับท่านที่ใช้ถนน
3: ก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับฝากอีกเรื่องนึงต
2: ั
3: วนี้เป็นเคสช่วยเหลือนะครับเนื่องจากว่าได้รับการประสานจากทางจราจรโครงการพระราชดำริ นะครับว
2: ัน
3: นี้จะมีการนำหัวใจ1ดวงจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมการอยู่ผมก็ยังอยู่ที่บริเวณตรงทางลงจุดต่อสร้างทางลงสารบางขันเร่งระบายรอรับในส่วนนี้นะครับก
2: ็
3: จะออกจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประมาณสัก8:00 นนิดนี้นะฮะตรงนี้อยู่ระหว่างเตรียมการกันอยู
2: ่
3: ผมก็เอาทีมงานมารอรับทำการจราจรครับ
2: ได้ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางถ้าเกิดว่าเห็นขบวนรถนะครับก็ฝากให้ขอให้ทางหน่อยนะครับผม
2: จะมีเป็นตำรวจโครงการพระราชดำริที่นำทางมาด้วยนะคะ
3: ใช่ครับผมครับผมจากพระนั่งเกล้ามาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
2: ได้เลยค่ะ
3: จะใช้เส้นทางลงด่วนเชียงรากซ้ายเชียงรากมาซ้ายพระหลเข้าฝั่งทางพระหลหนึ่งครับผม
2: ค่ะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวจะรอช่วยไปสัมพันธ์กันขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับผม
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณโดมแจ้งบัตรเหตุมาอยู่ถนนบรมราชชนนีนะคะคุณโดมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณยินนะครับ
2: ค่ะอุปเทศอยู่ตรงไหนอะคะ
4: กม5บวก200ช่วงตรงข้ามกับสายใต้ใหม่ช่วงนั้นนะครับผม
2: ค่ะเป็นฝั่งขาเข้ามานะคะ
4: ขาเข้าทางเข้าครับผม
2: ค่ะรถ อะไรบ้างคะคุณดู
4: เป็นรถเก๋งไม่เสียหายเยอะนะแต่ว่าเอาเราประกันเห็นคนขับเขาลงมายืนข้างล่างข้างนอกนะเขาไม่ขยับรถ
2: ค่ะ
4: แต่ว่ารอประกันแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ริมขวาเนี่ยมันก็ห่างแถวก็ตอนนี้ที่ผมต้องอยู่งานมันเนี่ยก็200เมตรแล้วครับสองเลนขวาเนี่ยต้องเลี้ยงซ้ายอย่างเดียว
2: ค่ะ
4: เราออกที่สนามจะดีครับผม
2: คู่ขนานดีกว่า
4: จะช่วงเที่ยวของเราประกันเนี่ยมันจะนานไม่ป่าว
2: ค่ะ
4: แล้วถ้ามีเจ้าที่ที่จะแยกก็ดีนะถ้าไม่แยกก็คงคาอยู่นั่นแหละ
2: ได้เดี๋ยวประสานตำรวจให้ด้วยนะคะ
4: ครับผมจริงๆพอมีรถมีประกันมีแบบนี้ก็มันไม่เสียหายนะความจริงหายอยู่ก็แยกได้นะ
2: ถ้าเป็นประกันประเภทหนึ่งทั้งคู่ก็น็อกฟันน็อกคือแลกใบเคลมแล้วก็
4: เพราะยังไอ้คนส่วนท้ายมันผิดอยู่แล้ว
2: ค่ะนะคะ
4: ครับผม
2: เดี๋ยวแจ้งตำรวจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณโดมนะคะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าเป็นประกันประเภทหนึ่งทั้งคู่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะแลกใบเคลมปุ๊บแล้วก็ไปต่อได้นะคะเดี๋ยวประกันสองฝ่ายเขาก็จะไปจัดการกันคือถ่ายรูปอะไรเป็นหลักฐานนะคะแล้วก็แลกใบเคลมแต่ว่าถ้าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเหมือนคุยกันนานต้องมีเจ้าหน้าที่ประกันมานะคะจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะตามระดับชิมพลีมาทางพุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะบริเวณตรงกันข้ามกับสายใต้ใหม่นะคะเก๋งสองคันที่ชนกันขวางอยู่ช่องขวาของช่องทางด่วนก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะส่วนคุณท็อปค่ะคุณท็อปนั้นแจ้งอุบัติเหตุถนนเทพรักษ์ถนนเทพรักษ์นะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกพหลโยธินค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยเทพรักษ์16เก๋งสองคันชนกันนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวานะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บค่ะนะคะประสานเจ้าหน้าที่ให้แล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวช้าอยู่ค่ะส่วนคุณอมรรัตน์นะคะแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้าแครายมุ่งหน้ามาทางพงเพชรค่ะรถมากนะคะทีนี้ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเสาไฟส่องสว่างที่เกาะกลางถนนนี่มันเอียงมา45องศาแล้วนะคะแล้วมันโน้มมาค่ะคือเอียงมาในฝั่งขาเข้าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบว่าเอียงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะก็ฝากเตือนให้ระวังยังไงเดี๋ยวจะสร้อยประสานกับทางเจ้าของให้ด้วยนะคะงามวงวานก็น่าจะเป็นของทางแขวงทางหลวงนะคะเดี๋ยวประสานให้ด้วยค่ะส่วนคุณธนพัฒน์นั้นแจ้งว่าการจราจรพิเศษในฝั่งขาเข้าต่างระดับบางโคลานมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเอกชัยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็คุณธนพัฒน์อยู่ตรงหน้าแมคโครบางบอนบอกว่าแน่นทุกช่องทางไม่รู้ว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่าจะเป็นจุดนี้ไหมนะคะที่ตรงM82 ค่ะนะคะ M82 ในฝั่งขาออกเลยหน้าด่านมาประมาณ100เมตรมีรถบรรทุกจอดเสียนะคะในช่องขวาก็จุดนี้ได้รับแจ้งมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะคุณวิมลใช้ถนนพระราม4ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวินา
2: ค่ะ
5: พระราม4ขาเข้านะฮะ
2: ค่ะ
5: หางแถวก็ยังอยู่เมื่อกี้ผมมาหางแถวอยู่เกษตรราษฎร์นะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะ
2: ค่ะ
5: ผมว่าแต่นี้เจ้าหน้าที่น่าจะเปิดไฟเขียวนานเพราะเมื่อกี้ที่รอสายอยู่นี่ผมอยู่หน้าการไฟฟ้าออกเลยขึ้นมาเห็นไฟเขียวใต้ทางด่วนนะฮะ
2: ค่ะ
5: ผ่านเลยนะไฟเขียวผ่านเลยไม่ต้องรอแล้ว
2: ค่ะค
5: ่
2: ะ
5: นะฮะถ้าทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไฟเขียวนานกว่าปกติสบายรถแหละ
2: ค่ะ
5: นะฮะ
2: ก็ยังช่
5: วยตอนนี้ผมไม่ก่อนถึงสะพานคู่แล้วมองไปข้างหน้าไม่เห็นมีรถอะไรที่บอกรถจอดเสียแล้วนะ
2: ย้ายไปตั้งแต่7:30แล้วค่ะคุณวิมลช่าง
5: ค่ะไม่มีแล้วปกติแล้ว
2: ค่ะ
5: แต่ว่ารถมันเยอะอยู่แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่คงจะเร่งระบายรถนะฮะ
2: ค่ะ
5: นะฮะจะฝั่งกลับกันก็ยังใช้ได้นะฮะ
2: ค่ะค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณวิมล
5: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปเพิ่มเติมการจราจรล่าสุดกันเลยนะคะกับทางรถตำรวจโทสุดสาครบุญล้อมรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
2: ค่ะค่ะรถที่เสียตรงก่อนถึงกำดูพรีอันนี้คือย้ายไปตั้งแต่ตอน7:30ได้ใช่ไหมคะรองสารวัตร
6: เจ็ดโมงกว่าครับประมาณ7:05คร
2: ับ ค่ะแก้ไขได้
6: ครับเคลื่อนตัวได้ตอนนี้กับ มาตัดกันที่พระราม3ตรงเนี้ยยังไม่เสร็จเพราะว่าล้างถนนตอนเนี้ยบนสะพานอ่
2: ะ
6: ล้างเสร็จแล้วเหลืออยู่พื้นราบจากเชิงสะพานไปถึงไปอัจฉริยะปากซอยอมรยังก็เปิดจะปิดการจราจรอยู่1ช่องทางยังไม่ได้1ช่องทางอยู
2: ่ยังตั้งแต่ช่วงพื้นราบคือจาก5แยกนรนองมา
6: จากข้าแยกมาเนาะตอนนี้บนสะพานติดเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าจากพลุงตอนวิราชลงช่วงเชื้อเพลิงน่ะจากเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะติดอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่ายังล้างไม่เสร็จที่จะถึงไปอัจฉริยะปากซอยบอลครับ
2: โอ้ก็ระยะทางไม่ยาวมากแต่ว่ายังดินยังคือหล่นมาตลอดทางว่างั้นเถอะ
6: ใช่ครับ
2: โอ้โหค่ะก็แล้วการจราจรในจุดตรงนี้เป็นไงบ้างอะคะ
6: ตรงนี้จะหนาแน่นเพราะว่าบนสะพานเนี่ยหนาแน่นไปถึง5แยกเลยครับแต่พื้นราบเนี่ยมาจากตัวตะลามมาจากเชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังใช้การได้แต่มันอยู่สภาพช่วงที่ว่ามีรถน้ำมาเจ้าที่จะตัดให้เป็นช่วงๆเพื่อเอารถน้ำเข้ามาแล้วก็ฉีดน้ำเป็นช่วง
2: ๆค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จอุ๊ยแสดงว่าหล่นมาเกือบจะหมดคันเลยไหมเนี่ยรองสาวัตร
6: น่าจะครับน่าจะตอนนี้กำลังหาข้อมูลการติดอยู่ว่ามาจากบริษัทไหนก็ร่วมกับเจ้าที่เทศกิจกทมกำลังดูอยู่ครับ
2: ค่ะค่ะนะคะก็ยังไงขอให้ตามตัวได้แล้วก็ปรับกันแบบหนักๆเลยนะคร
6: ับผมอีกนิดเดียวครับอดใจอีกนิดเดียวเราจะเปิดการจราจรให้ครับตอนนี้ทั้งเจ้าที่กทมทั้งเทศกิจทั้งจราจร
2: ช่ว
6: ยกันเต็มที่ครับขอความปลอดภัยนิดเดียวครับนิดเดียวเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับถ
2: ้
6: าเราปลอดภัยปุ๊บรถก็จะล้มหรืออะไรสวัสดิ์เสร็จเพื่อความใหม
2: ่ค
6: ่ะเราก็จะทำในเมื่อทำแล้วก็จะทำให้มันเสร็จที่ไปเลยให้มันสะอาดไปเลยครับ
2: ค่ะแล้วทีนี้รถที่มาจากทาง5แยกนี่คือท้ายมันไปประมาณไหนอะคะรองสาวัตร
6: จุดที่5แยกครับ
2: อ๋อ5แยก
6: จบช่วง
2: ค่ะค่ะก็ขอชวนหน่อยนะคะตอนนี้คงจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะคะอีกแป๊บนึงน่าจะเรียบร้อย
6: คร
2: ับ
6: ผม
2: ค่ะค่ะส่วนทางด้านถนนพระราม4การจราจรท้ายถึงไหนยังไงบ้างคะรองสาวัตร
6: อ๋อท้ายสะสมกษัตริย์มาราชครับวันนี้ไม่ถึงกล้วยทําไง
2: ค่ะค่ะชดเชยสัญญาณไฟให้ด้วยใช่มั้ยคะสําหรับขาเข้า
6: ตอนนี้กําลังดําเนินการให้เต็มที่เลยโรงเรียนก็หมดแล้วหมดปัญหาทุกอย่างกําลังดําเนินการให้เต็มที่ครับ
2: ค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
6: ครับผมครับผม
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะนะคะจุดที่ล้างโคลนซึ่งดินเนี่ยหล่นมาจากรถบรรทุกดินนะคะน่าจะมาจากไซต์งานก่อสร้างนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 4:30 นะคะคือหล่นมาตั้งแต่ทาง5แยกนรนองมานะคะแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟตรงถนนเชื้อเพลิงนะคะบนสะพานเนี่ยล้างไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่บนพื้นราบนะคะช่วงเชิงทางขึ้นนะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ใช่เชิงทางขึ้นน่าจะลงมาข้างล่างนะคะลงมาช่วงของตรงเชื้อเพลิงถนนเชื้อเพลิงมุ่งหน้าไปทางซอยอมรนะคะบนถนนพระราม3ฝั่งมุ่งหน้ามาทางวัดช่องลมนะคะก็ทำให้ในขณะนี้ท้ายแถวก็อยู่ประมาณสัก5แยกนรนองนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะชดเชยสัญญาณไฟให้ด้วยนะคะรวมทั้งทางด้านถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าที่ก็จะชดเชยสัญญาณไฟให้นะคะจากทางเกษมราษฎร์มามุ่งหน้ามาที่รัชดาพระราม4แล้วก็ต่อเนื่องมาทางใต้ด่วนพระราม4นะคะในขณะนี้ค่ะคุณเกษมนะคะคุณเกษมนั้นแจ้งสภาพการจราจรค่ะที่สุดที่ศาลวินิจฉัยในฝั่งขาเข้ารัชดาสุทธิสารมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารวินิจฉัยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะแล้วทีนี้คุณเกษมบอกว่าพบรถเก๋ง Toyota Camry 3ขอไข่ยาวยักษ์5262ไม่ทราบหมวดจังหวัดนะคะขับเหมือนกับปาดไปปาดมาแล้วก็เร็วด้วยค่ะนะคะซึ่งรถคันนี้เลี้ยวซ้ายที่ตรงแยกสุทธิสารเข้าวิภาวดีไปแล้วนะคะแต่ว่าขับเนี่ยคือปาดไปปาดมาในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะคุณเบนซ์ค่ะแจ้งว่าการจนาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาที่ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะฝากตรวจสอบด้วยว่าที่รถเคลื่อนตัวช้าเนี่ยจากสาเหตุอะไรมีประเหตุจุดนี้หรือเปล่านะคะอันนี้กำลังสอบถามเพิ่มเติมว่า เป็นผลมาจากก่อนหน้านี้ที่รับแจ้งว่าตรง M82 มีรถบรรทุกจอดเสียหรือเปล่านะคะในช่วงตอนเช้าค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรามาที่นะคะกรมทางหลวงค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะสามารถที่จะจับคนที่ไปลักลอบตัดสายไฟนะคะในพื้นที่ของแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
7: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ค่ะดีนี่มีสายของคุณชาติพงษ์รัตโนภาสนะคะท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะ
8: ครับสวัสดีครับดีเจวินาครับผม
2: ค่ะทราบว่าเมื่อวานเนี่ยสามารถที่จะจับคนที่ไปลักลอบตัดสายไฟในพื้นที่ของแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ได้นะคะเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงคะท่านผู้อำนวยการคะ
8: คือเหตุเนี่ยเราสารที่เหตุเนี่ยเกิดขึ้นในถนนหมายเลข331นะครับตอนกม.ประมาณ50+300นะครับทางหลักด้านขวาด้านขวาทางนะครับก็ตรงบริเวณบ่อวินหนองปือนะครับซึ่งทางเราก็ได้ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเอาสายไฟแล้วก็ตู้ควบคุมนะครับ
2: ตู้ด้วย
8: ตู้ควบคุมนะคือพื้นที่ของชลบุรีที่2เนี่ยก็คือบริเวณเส้น331นะครับที่จะไปสัตหีบเนี่ยเส้นนี้ค่อนข้างจะเปี่ยวหน่อย
2: ค่ะ
8: เพราะนั้นเนี่ยเส้นเนี่ยเราก็โดนโจรกรรมหม้อแปลงมาหลายหม้อนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการทำของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้หมวดทางหลวงเราเนี่ยครับได้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เทศบาลชุมชนท้องถิ่นให้เขามีความคิดว่าแนวคิดว่าถนนเนี่ยเป็นของเขาด้วยนะครับเวลาเกิดเหตุไฟตกไฟดับหรืออะไรเนี่ยช่วยต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้เรานะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเราก็ได้เข้าไปหาผู้ว่านะครับทางแขวงได้เข้าไปหาผู้ว่าโดยตรงเลยผู้ว่าก็ท่านก็ผมก็บอกว่าผู้ว่าครับทางชลบุรีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเยอะ
2: ค
8: นมาท่องเที่ยวแล้วไฟดับเนี่ยมันดูไม่ปลอดภัยท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการทางผู้การแล้วก็ทางตำรวจทุกแห่งเลยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับให้ช่วยกันกวดขันแล้วก็สอดส่องดูแลนะครับซึ่งหลังจากจริงๆแล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่มีโจรกรรมเลยนะฮะก็เพิ่งจะมีเมื่อวานนี้เองนะครับที่มีโจรกรรมพวกสายไฟนะครับตอนนี้เราก็ให้ทางตำรวจดำเนินคดีนะครับให้เต็มแม็กนะครับตามกฎหมายนะครับเพื่อแล้วก็ตำรวจเขาก็น่าจะมีวิธีการขยายผลต่อไปว่ามีเครือข่ายหรือมีช่องทางอะไรอื่นอีกไหมที่ไอคนเหล่านี้เนี่ยที่มาขโมยอย่างผมเล่าย้อนไปครั้งที่แล้วที่สัตหีบเราก็จับมาถึงบ้านเลยบ้านก็อยู่ศรีราชานะครับแล้วก็จับแล้วก็ขยายคือผ่านไปขยายผลไปตอนนั้นก
2: ็
8: ได้ผลมาสัก 3-4 เดือนก็ไม่มีการโจรกรรมในพื้นที
2: ่
8: ตอนนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วทางไหนก็ดีเนี่ยเราก็ได้กำชับทางหมวดนะครับแล้วก็ประสานกับทางตำรวจแล้วก็ทางท้องถิ่นทางชุมชนบอกว่าช่วยกันตรวจขันตอนนี้มันเริ่มกลับมาอย่างแรง
2: ค่ะ
8: ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ
2: ท่านผู้อำนวยการแล้วเมื่อวานเนี่ยที่เขาก่อเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาทราบว่าเป็นกลางวันเหรอคะกลางวันแสกๆเลย
8: ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันมีหลายรูปแบบมากเลยครับที่โจรกรรมเนี่ยฮะเม
2: ื
8: ่อวานนี้ก็กลางวันนะครับแล้วก็สามารถจับได
2: ้ค่ะเขามากันกี่คนนะคะท่านผู้อำนวยการ
8: มาคนเดียวฮะขี่มอไซค์มานะครับแล้วก็ทิ้งมอไซค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือไว้นะครับแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับเราก็ตามจากโทรศัพท์มือถือจากรถจักรยานยนต์เนี่ยครับ
2: ค่ะ
8: ก็ไปจับกลุ่มนะครับ
2: ค่ะแล้วคือว่าเขาได้แบบตัดสายไฟไปแล้วหรือว่ากำลัง
8: ที่ตัดแล้วฮะตัดไปแล้วฮะ
2: ค่ะแล้วไม่โดนไฟดูดเหรอคะแล้วเขาไม่โดนไฟดูด
8: พวกนี้มันผมว่าเขาคงยังมีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาคงจะตัดสายไหนอะไรเงี้ยอย่างใช่ทำยังไงอย่างเง
2: ี้
8: ยพวกนี้อาจจะมีความรู้เรื่องไฟฟ้าอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะแล้วทีนี้แต่งกายเหมือนกับว่าเรียนแบบเหมือนเจ้าหน้าที่มาให้คนแบบว่าเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาทำงาน
8: อันนี้ก็แต่งกายรูปแบบทั่วไปแต่ว่าอย่างที่ท่านที่ก่อนว่าทางเยว่าเนี่ยบางทีมันก็มีหลายรูปแบบมาทั้งแต่งกายเหมือนกับเจ้าที่แล้วก็มีรถเหมือนกับเจ้าหน้าที
2: ่ค่ะ
8: บางครั้งเนี่ยจอดแล้วก็ถือกันเอาไอ้เหล็กที่ตะแกรงระบายน้ำเนี่ยขึ้นไปรถดื้อๆก็มีคือตอนนี้มันไม่ค่อยเกรงกลัวกฎหมายกันนะตอนนี้เราก็เลยต้องท่านทิพย์ดีก็มีคำสั่งมาว่าอย่างไรเราต้องดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยให้อย่างเต็มที่เลยเพื่อให้คนเหล่านี้มันได้เข็ดหลาบนะครับเพราะว่ามันสูญเสียไปทั้งทั่วประเทศนะครับ
2: ใน
8: แขวงไอ้พวกนี้นะครับ
2: ค่ะว่าเขาเอาไปขายเนี่ยคือมูลค่าที่ขายกับมูลค่าจริงๆของตัวสายไฟอะไรเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะคะแล้วผลตามมาอะไรคนใช้เส้นทางก็ไม่ปลอดภัยด้วย
8: ใช่ครับใช่อย่างผมก็ได้ประสานกับทางร้านขายของมือสองเหมือนกันพวกขายของเก่าเนี่ยบอกว่าถ้าเจอของพวกนี้เนี่ยต้องแจ้งนะถ้าไว้แจ้งคุณจะเหมือนกับว่ารักของหลวงไว้ด้วยแต่อยู่นี้ไอ้พวกนี้มันเอาไปหลอมก่อน
2: ค่ะ
8: มันเอาไปหลอมก่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงไอ้คุณสมบัติพวกนี้แล้วไปขายทางการถ้าขายมือสองก็อาจจะไม่ทันกับพวกนี้
2: อาจจะทันแต่ว่าทำมือ ต้องให้ตำรวจขยายผลนะคะว่าถ้าแบบพวกร้านขายของเก่ารับซื้อเนี่ยมันก็เหมือนรับซื้อของโจรที่เป็นของหลวงด้วยนะไม่ใช่เป็นของธรรมดาเป็นของหลวงด้วย
8: ใช่ครับใช่ครับ
2: มีโทษค่ะนะคะก็อันนี้ตำรวจกำลังขยายผลต่อใช่ไหมคะว่ามีแหล่งอะไร
8: มีแหล่งมีตรงไหนที่นี่อีกเลย
2: ค่ะค่ะนะคะแต่ก็ดีค่ะนะคะที่แบบสามารถที่จะจับคนได้อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะจะได้ทำให้เกิดความปลอดภัยในเส้นทางสำหรับคนที่ใช้เส้นทางของในพื้นที่ทางชลบุรีทางเส้น331วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ในการมากเลยนะคะ
8: ครับขอบคุณมากครับจะสอนร้อนมาก
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
2: ท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะคะผู้อำนวยการชาติพงษ์รัตโนภาสนะคะที่ได้ให้ข้อมูลกับเรานะคะกับการจับแก๊งไม่ใช่แก๊งเป็นคนที่ไปขโมยตัดสายไฟในเส้นทางของทางหลวง331พื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีเส้นทางสภาพการจราจรค่ะคุณปานเทพค่ะคุณปานเทพเนี่ยใช้บนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาเข้านะคะจากช่วงของด่านบางนาตราดกม6ค่ะใช้ S1 นะคะเชื่อมมาทาง S1 ค่ะในตอนนี้บอกว่ารถติดมากท้ายเนี่ยอยู่เหนือไบเทคบางนาเอนะคะติดมากเลยนะคะตอนนี้อยู่เหนือไบเทคบางนานะคะเดี๋ยวดูภาพรวมในขณะนี้ทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะก็ไม่มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นรถที่ใช้เส้นทางนะคะตั้งแต่ช่วงของถ้าเป็นพื้นราบถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะจากทางก่อนถึงต่างระดับข้างแยกบางนามาเนี่ยการจราจรก็จะชะลอตัวนะคะชะลอตัวต่อเนื่องเข้าทางหน้าด่านนะคะพอเลยหน้าด่านมาแล้วผ่านหลังด่านมาก็ยังรถเยอะเต็มพื้นที่เลยนะคะเต็มพื้นที่ต่อเนื่องนะคะผ่านจุดพักรถไปก็ยังคงเต็มพื้นที่นะคะเรียกว่าต้องผ่านตรงช่วงจุดที่โค้งวัดสะพานนะคะเพราะว่ามีรถจากทางด่วนฉลองรัตน์นะคะที่มาบรรจบกันตรงนี้นะคะพอเลยตรงนี้ไปนะคะมุ่งหน้าไปทางโค้งวัดสะพานเนี่ยการจราจรใช้กันได้นะคะต่อเนื่องมาที่ทางลงท่าเรือทางลงท่าเรือยังใช้การได้นะคะพอเลยทางลงท่าเรือไปมุ่งหน้าไปที่ตรงช่วงของลงพระราม4นะคะลงพระราม4ก็ยังคงใช้การได้นะคะเพราะว่าพื้นราบข้างล่างสน.ทุ่งหาเมฆเนี่ยช่วยเพิ่มสัญญาณไฟให้นะคะบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าอันเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงตั้งแต่ตอนเช้ามืดมาที่มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ตรงก่อนถึงปากซอยงามดุพรีเพราะนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มสัญญาณไฟให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่ลงทางด่วนมาบนถนนพระราม4หรือว่ารถที่มาจากทางเชื้อเพลิงนะคะตอนนี้ที่เพิ่มสัญญาณไฟให้นะคะไฟเขียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่รถสะสมมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะก็เป็นไปได้ว่าเลยทำให้รถจากบนทางด่วนนั้นก็จะลงได้ช้าแล้วก็ต่อเนื่องมาไปทางด้านของ บางนาเข้ามารวมทั้ง S1 ด้วยนะคะที่เชื่อมต่อกันนะคะที่คุณปันเทพนั้นใช้เส้นทางกันอยู่ในช่วงลาตอนนี้นะคะส่วนคุณสรายุทธ์ค่ะแจ้งว่าถนนสามเสนในฝั่งขาออกนะคะบางกระบือมาทางเกียร์กายค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทางถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าแต่ว่าเป็นพื้นที่ข้างนอกนะคะเป็นช่วงของชะอำมาทางท่ายางค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุในอุโมงค์สนามบินชะอำนะคะรถปิกอัพเสียหลักหมุนคือไปชนแบรีเออร์แล้วก็ขวางอยู่ในอุโมงค์นะคะเหตุเกิดช่วงประมาณก่อน7โมงค่ะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะเขาจะว่าอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวนะคะเลยไปแล้วการจราจรใช้กันได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีอันนี้ยันไปเห็นข้อมูลนะคะที่ทางด้านของทางสนามบินนะคะสนามบินของเราเนี่ยแหละนะคะก็จะมีเป็นอะไรที่ใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถที่จะค้นกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องไปนะคะโดยไม่ต้องแจ้งผู้โดยสารอันนี้เป็นกฎอันใหม่ที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกประกาศนะคะว่าการตรวจค้นสัมภาระที่บรรทุกไปกับอากาศยานนะคะเป็นการยกระดับมาตรฐานของความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะซึ่งก็คือว่ากระเป๋าที่เราโหลดไปนะคะใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจค้นได้นะคะโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของกระเป๋านะคะเพราะว่าถ้าหากว่าในกรณีที่มีวัตถุต้องสงสัยนะคะว่าเป็นวัตถุอันตรายระเบิดวัตถุต้องห้ามนะคะสามารถที่จะตรวจค้นได้มีอำนาจที่จะเปิดสัมภาระเพื่อตรวจค้นหากว่าได้รับแจ้งว่ามีวัตถุต้องสงสัยนะคะแล้วก็สามารถยึดไปได้เลยค่ะไม่ต้องคืนตามกฎระเบียบที่ได้ออกประกาศนี้เอาไว้นะคะซึ่งจะเริ่มกันนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่สามารถเปิดได้ด้วย Master Key เพราะว่ากระเป๋าเนี่ยจะเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ระบบ TSA LockTSA lock ก็คือว่ากระเป๋าปัจจุบันเนี้ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยไม่ต้องมีแบบเป็นกุญแจมาคล้องอีกทีนึงเป็นระบบล็อกที่เป็นสากลนะคะที่ใช้ตั้งรหัสนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจคนได้โดยไม่ต้องชดเชยแล้วก็สามารถที่จะทำลายได้นะคะทำลายกุญแจได้นะคะเปิดกระเป๋าตรวจคนได้ค่ะนะคะโดยไม่ต้องชดเชยเจ้าของกระเป๋าซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสนามบินที่เป็นสนามบินของไทยเป็นสนามบินสาธารณะนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่เดินทางกันค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
11: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะคุณตรงติงแจ้งว่ากล้วยน้ำไทยมุ่งหน้ามาที่เกษมราษฎร์ค่ะยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่เลยนะคะในฝั่งกลับกันนั้นไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนคุณพัชนีค่ะแจ้งอุบัติเหตุมาถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้าแครายมุ่งหน้าไปที่พงเพชรค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกแครายนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋ง2คันนะคะชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีแจ้งอุบัติเหตุมาถนนรัชดาท่าพระในฝั่งขาออกนะคะจากมหายสวรรค์มามุ่งหน้ามาที่เชิงทางลงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ค่ะคือในช่องทางซ้ายมีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะมีผู้บาดเจ็บสาหัส1คนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะในจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันรถก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: ตอนนี้นะคะในพื้นที่ของทางสอนอทุ่งมหาเมฆนะคะคือเมื่อตอนเช้ามืดเนี่ยมี2เหตุนะคะมีดินหล่นที่รถบรรทุกดินจากสายงานก่อสร้างมานะคะแล้วก็ทำดินหล่นบนสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงบนถนนพระราม3นะคะแล้วก็เป็นช่วงลงสะพานข้ามทางรถไฟมาก็หล่นอีกค่ะนะคะที่ตรงตัดกับเชื้อเพลิงมุ่งหน้าไปทางซอยอมร นะคะมุ่งหน้าไปทางช่องลมค่ะซึ่งตั้งแต่ตอนที่ดินหล่นตีสี่ครึ่งนะคะตีห้ากว่าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการทำความสะอาดกันล้างกันแบบว่าไม่ให้ลื่นนะคะทีนี้มันก็จะทำให้เสียช่องทางการจราจรไปในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็รถที่มาจากทางห้าแยกละนองนะคะที่จะมุ่งหน้าผ่านทางสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็ลงสะพานมานะคะที่การจราจรจะมีชะลอตัวบ้างที่ท้ายแถวก็อยู่ตรง5แยกนละนองนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะเรียบร้อยกันคุณพัฒนาพรอยู่ตรงพระราม4สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะคุณวีนา
11: ค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้ว
12: อันนี้มันเดจาวูหรือเปล่าคะ
11: เหมือนเมื่อวานใช่ไหม
12: เมื่อวานก็บอกว่ามีรถจอดเสียที่สะพานไทยเบลเยียมใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
12: วันนี้ก็เสียอีกแล้ว
11: ใช่วันนี้นะมันเป็นรถบรรทุกยางพารามาแล้วก็ล้อมันไม่หมุนอะอยู่ตรงก่อนถึงงามดูพีช่างก็มาตั้งแต่ตีห้าเลยนะกว่าจะ
12: อ๋อก็มันจะบอกเลยว่าสว่างแล้วนี่สิบล้อยังวิ่งได้อีกเหรอคะ
11: ไม่ใช่เป็นเช้ามืดแต่ว่า
12: โอ้ยคุณมีนาเนี่ยดิฉันรออยู่ตั้งแต่แยกศุลกากรมาจนถึงห้าแยกนั้นละนองเนี่ย
11: ค่ะ
12: เป็นสิบไฟแดงแล้วค่ะเนี่ย
11: คือเจ้าหน้าที่สอนอทุ่งหายไม่บอกว่าพยายามเนี่ยให้สัญญาณไฟเขียวด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารถมันสะสม
12: คือความเสียใจเนี่ยก็คือเรามาแต่เช้าใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
12: แต่ถึงที่ทำงานเท่าเดิมตอนมาสายอะ คุณจะรู้สึกยังไงอันนี้ต้องฝากว่าแบบคุณฟังจะได้เข้าใจความรู้สึกดิฉันว่าเอออุตส่าห์มาเช้าแน่ไฟเขียวประมาณกระพริบตาคุยกับคุณวีนาสองคำแดงแล้ว
11: มันต้อง
12: เฉลี่ยแรกนั้นละนองเนี่ยค่ะ
11: ต้องเฉลี่ยรถแล้วก็บนพระราม3เอง
12: ตอนนี้คุณวีนาพระราม3นี่ท้ายล้นมาถึง5แยกนั้นละนองนะคะ
11: โอ้
12: เกิดอะไรขึ้นคะพระราม3
11: ก็ดินหล่นนี่คะดินหล่นคือรถบรรทุกดินเช้ามืดเหมือนกันมา
12: ดินหล่นทับไม่ใช่บุญหล่นทับใช่ไหม
11: มันหล่นมาตลอดทางตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามทางรถไฟลงสะพานไปที่จากเชื้อเพลิงไปทางช่องลมตอนนี้ทำความสะอาดอยู่ตั้งแต่ค คือหล่นประมาณ 4:30 ครึ่งวัฒนพรเช้ามืดเหมือนกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ล้างถนนกันอยู่เพื่อให้ไม่ให้มันลื่นอ่ะเพราะว่าดินมันเยอะมาก
12: โอ้โห2
11: เด้ง
12: แล้วจับเจ้าตัวได้ไหมคะ
11: ดูกล้องวงจรปิดอยู่ไล่กล้องกันอยู่ว่าออกมาจากไซต์งานไหน
12: เอาให้หนักเลยต้องนอกจากปรับแล้วจะต้องให้เจ้าคนขับรถเนี่ยมากราบคนที่ทำความสะอาดด้วยนะ
11: ใช่
12: เหนื่อยและร้อนตอนนี้คือทำให้นี่ต้องแบบปรับเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมากราบขอบคุณด้วยนะ
11: ค่ะ
12: เพราะว่าตอนนี้ล้นนะคะแยก5แยกดิฉันน่ะแอบมองดิฉันอยู่คันแรกของ5แยกนั้นละนองตอนนี้เนี่ยมองไปทางหน้าโรงเรียนพหฤทัยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความหวังมีความหวังดูโล่งแต่ถ้าเกิดใครที่จะมาจากดิฉันแล้วจะไปซ้ายไปพระรามสามเนี่ยหมดหวังค่ะตอนนี้แยกชนแยก
11: เพราะว่ามันเสียไปช่องซ้าย
12: ใช่ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่จะมาถ้าแยกนั้นละนองท้ายเนี่ยนะคะเลยแยกศุลกากรไปแล้วค่ะ
11: ค่ะติด
12: อันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้ตัดสินใจดิฉันก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายไปให้ทันเวลาสำหรับคนมาเช้านะคะ
11: ค่ะแล้วนี่ทานข้าวหรือยังเนี่ยเมื่อเช้า
12: โอ้อย่าพูดถึงไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะคะน
11: ่
12: าสงสารมันแล้วรถที่อยู่ตรงงามดูพรีนี่เขาขยับเขยื้อนได้ยังคะ
11: เขาย้ายไปตั้งแต่ประมาณสัก7โมงกว่า
12: ฮะ
11: 7โมงกว่าน
12: ี่กำลังจะ9โมงเนี่ยการจราจรก็เลยหนึบหนับแบบนี้เหรอ
11: ใช่รถมันสะสมมากสะสมมาก
12: เหมือนเมื่อวานที่ดิฉันคิดว่าเอ๊ะทำไมมันติดก็เลยคิดว่าวันแรกของการทำงานทุกคนเนี่ยหยุดมานานก็เลยพร้อมใจกันมาปรากฏไม่ใช่
11: แต่แล้วจอดเสีย
12: ค่ะ
11: ค่ะ
12: ค่ะ
11: ฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากคุณณัฐพรสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: นะคะคือตอนนี้ในสอนอทุ่งหาเมฆวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดมันมี2เหตุนะคะจุดที่ดินหล่นบนถนนพระราม3นะคะช่วง5แยกละละนองเนี่ยมุ่งหน้าสะพานข้ามทางรถไฟบนสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็ลงสะพานไปนะคะในช่องทางด้านซ้ายคือดินเนี่ยมันเยอะนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยเนี่ยก็ล้างตั้งแต่ตอนเช้ามืดค่ะนะคะแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าถ้ามันเหลือนิดเดียวเนี่ยมันจะลื่นได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ล้างกันมาตั้งแต่ตีห้าจนถึงณตอนนี้ใกล้แล้วเสร็จแล้วล่ะนะคะมันมี2จุดค่ะส่วนรถบรรทุกที่ทำหล่นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจับได้แล้วไปเปรียบเทียบปรับนะคะเปรียบเทียบปรับค่ะนะคะจะได้เข็ดมะนะคะต้องเข็ดนะคะแล้วก็เจ้าของที่เป็นไซต์งานก่อสร้างก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังช่วยกันตรวจแบบให้เข้มหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่ทำหล่นเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชั่วโมงเร่งด่วนค่ะทำให้การจราจรนะตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะรวมทั้งทางด้านถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะสาเหตุมาจากช่วงประมาณก่อนตี 5เช่นเดียวกันที่รถบรรทุกยางพารามาไปจอดเสียอยู่ก่อนถึงงามดูพรีนะคะกว่าช่างจะแก้ไขแล้วเสร็จเนี่ย7โมงกว่านะคะทีนี้ช่วงเวลา6โมงถึง7โมงเป็นชั่วโมงเร่งด่วนค่ะนะคะเลยทำให้รถสะสมนะคะบนถนนพระราม4แล้วก็นอกจากนี้บนพระราม4นะคะที่รถทั้งลงทางด่วนจากด่วนบางนามาที่ลงพระราม4จากดินแดงมาที่ลงพระราม4ไหนจากถนนเชื้อเพลิงเข้ามาบนพระราม4เองบนพระราม4ในฝั่งขาออกที่จะเลี้ยวขึ้นทางด่วนนะคะมันก็เลยกลายเป็นจุดตัดนะคะพอมีรถจอดเสียเนี่ยก็ยิ่งคูณ2เข้าไปนะคะทำให้ณตอนนี้การจราจรในพื้นที่นะคะยังคงเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าสอนอทุ่งหาเมฆเนี่ยช่วยเพิ่มสัญญาณไฟให้นะคะยังไงท่านใดที่ติดอยู่วันนี้อาจจะไปถึงทำงานช้านิดหนึ่งก็จากสาเหตุที่ดิฉันแจ้งไปให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: ส่วนข้อมูลนะคะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะที่แจ้งเข้ามานะคะในช่องทาง S ของ JS รัฐ Radio ด้วยนะคะอย่างคุณ BKK Commuter ที่เพิ่มเติมให้นะคะใช้บนทางด่วนศรีรัฐก็ตอนนี้รถยังคงเยอะอยู่นะคะแล้วก็เมื่อช่วงก่อน8โมงนะคะก็มีเหตุเพลิงไหม้ในอาคารพาณิชย์นะคะเป็นตึกแถวในซอยเจริญกรุง77ถนนเจริญกรุงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะนะคะมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรมากกว่านี้นะคะก็ดำเนินการเรียบร้อยกันตั้งแต่ช่วงก่อน8โมงนะคะที่รับแจ้งเหตุเพ พลิงไหม้ในซอยเจริญกรุง77ค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง9โมงค่ะมาติดตามสถานการณ์ที่โคราชนะคะเพราะว่ามีเรื่องของสุนัขนะคะที่ไปกัดคนแล้วรู้สึกว่ามันก็จะมีเชื้อด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามมาในช่วงของหลัง9โมงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพและความร่วมมือด้านความมั่นคงแน่นแฟ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: 100 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแด่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: เมื่อค่ำวานนี้ภายหลังการแถลงข่าวร่วมระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายบราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศซึ่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงการผ่านหลักสูตรทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายสากลยังได้มอบโล่และปีกของหน่วยเพื่อรำลึกถึงความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างไทยและอินโดนีเซียโดยเฉพาะปฏิบัติการไวล่าเมื่อปี1981ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือตัวประกันที่ประสบความสำเร็จและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพอันโดดเด่นของหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียอันมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและกระชับสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
2: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณวดีพัฒนาลีลาครับ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านที่จะทำข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีอิหร่านหนักขึ้นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้มีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับชายแดนของยุโรปหลังประชาชนหลายหมื่นคนอพยพมาถึงและออกจากเมืองเซลต้าของสเปนอย่างรวดเร็วรัสเซียกล่าวว่ายูเครนโจมตีรีสอร์ทแห่งหนึ่งในทะเลดำและคาบสมุทรไครเมียด้วยโดรนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐมิชิแกนของสหรัฐประกาศว่ามีประชาชน2คนเสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไซโครสปอราซึ่งเป็นการเสียชีวิตเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับเชื้อปรสิตชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันในสหรัฐเกิดเหตุกราดยิงใกล้ร้านอาหารจานด่วนในรัฐไอดาโฮของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและได้รับบาดเจ็บ7คนขณะที่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายถูกผู้เห็นเหตุการณ์ยิงเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเนเธอร์แลนด์พยายามควบคุมไฟป่าครั้งใหญ่ที่ปะทุขึ้นในแคว้นลิมเบิร์กขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 9:12 นะคะก็มีแจ้งการจราจรยังมีช้ากันอยู่เลยนะคะยังคงติดกันอยู่ค่ะนะคะก่อนหน้านี้คุณกุ๊กเนี่ยใช้ทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์จากรามคำแหงมุ่งหน้ามาที่อโศกค่ะก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคุณคิดบอกว่าติดนานมากเลยนะคะทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าเมื่อสักครู่นี้ส่วนคุณเอกรัตน์ค่ะใช้ถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาที่แครายการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้คุณโก้อยู่ที่กาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าบางแวกมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเพชรเกษมค่ะก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้ส่วนคุณพงพันธ์ค่ะใช้ถนนพุทธมณฑลสาย3จากทางเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางบรมราชชนนีนะคะคือบอกว่าช่วงของแยกนาบัวที่ตัดกับบางแวกเนี่ยคือมันติดมากเลยค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟให้สัญญาณไฟเนี่ยไม่สำคัญกับจำนวนรถนะคะคือปล่อยให้ทางบางแวกไปเยอะกว่าตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวทีเดียวเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวยังไงแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าท่านที่ใช้ทางนะคะรู้สึกแบบนี้นะคะว่าให้ทางนู้นไปมากกว่านะคะส่วนท่านที่ขับรถนะคะท่านที่ขับรถใช้รถใช้ถนนกันท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนขับรถนะคะทำประกันภัยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคือแต่ละปีเนี่ยมีการเคลมมาบ้างหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้มีการเคลมเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะเป็นผู้ขับรถดีค่ะมีความระมัดระวังนะคะก็ชวนกันค่ะนะคะอยากชวนมาที่ประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะในโครงการคนรักรถเนี่ยคือมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ขับรถดีไม่มีอุบัติเหตุแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังนะคะโครงการของเราเนี่ยนะคะก็ยังมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ค่ะนะคะด้วยการมีเงินกองทุนนะคะในโครงการจะมีกองทุนค่ะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าขับรถดีไม่ได้มีการเคลมเลยนะคะดูจากว่าสินใหม่ทั้งรวมเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะเพราะว่าในโครงการคนรักรถค่ะนะคะเมื่อตอนที่ทำประกันภัยกันนะคะท่านที่ทำพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันใกล้เคียงกันนะคะเราก็จัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันค่ะพอสิ้นปีปุ๊บนะคะมาดูว่าในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะถ้าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยคือแต่ละกลุ่มนะคะใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนของโครงการเนี่ยคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในโครงการคนรักรถเนี่ยเรามีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1นะคะกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถค่ะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมมานะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะท่านที่สนใจถ้าเป็นประเภท1นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ค่ะผ่อน 0% 6เดือนนะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะท่านที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาติดตามกันนะคะคุณบุษบงบุษบาวันนี้นะคะมีรายงานนะคะว่าทางกสทช.นะคะมีการกำหนดจัดประชุมกันนะคะในช่วง 5-6 สิงหาคมนี้ค่ะนะคะเป็นเรื่องของพิจารณาวาระเร่งด่วนนะคะมีเรื่องอะไรกันบ้างคะไปติดตามฟังกันเลยค่ะคุณบุษบงคะ
3: ค่ะต้องบอกว่าเป็นการเรียกประชุมเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่การประชุมรอบที่แล้วนี่ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องการดำรงตำแหน่งของประธานกสทช.เองด้วยทำให้ทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะออกมาบอก

0: นะคะว่าในวันที่5และ6สิงหาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะเริ่มแต่พรุ่งนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะมีการจัดประชุมคณะกรรมการกสทช.ครั้งที่23ของปีนี้นะคะหลังจากที่มีการเริ่มประชุมจากวันที่27กรกฎาคมทำให้มีวาระค้างพิจารณาหลายวาระเลยนะคะทำให้กสทช.กำหนดจัดการประชุมซึ่งเป็นซึ่งชอบด้วยกฎหมายทุกประการนะคะแล้วก็แจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งกสเลขาธิการกสทช.ซึ่งเป็นเลขาธิการกสทช.ตามกฎหมายจึงได้จัดเตรียมการประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติต่อไปนะคะโดยวาระการประชุมค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่5และ6สิงหาคมนี้นะคะก็คือวาระสำคัญเนี่ยมันเกินกำหนดระยะเวลามาแล้วล่ะค่ะคุณวิญญา33วาระแน่ จากที่เสนอบรรจุทั้งหมด98วาระ แต่ละเรื่องนี้ต้องติดตามทั้งนั้นเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การออกรายการออกอากาศรายการโทรทัศน์และการกระทำที่อาจจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอันนี้มีทั้งหมด8วาระนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการจัดสรรการโอนเลขหมายและการยกเว้นค่าบริการเลขหมายสั้น4หลักนะอันนี้4วาระ7วาระนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการพิจารณาขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอีก3วาระค่ะรวมไปถึงยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการยกเลิกใบอนุญาตและการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งหมด5วาระนะคะมีการพิจารณาการขอความเห็นชอบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับบริการส่ง SMS จำนวน3วาระและข้อที่6ก็คือการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารนะคะและการเห็นชอบสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวนทั้งหมด7วาระด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยด่วนนะคะ33วาระหลังจากการประชุมนัดที่แล้วนี่ต้องยกเลิกไปนะคะหลังจากที่มีการลาประชุมด้วยแล้วก็มีปัญหาในส่วนของตำแหน่งของประธานกสทช.เองด้วยนะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์กันแล้วยังไงเดี๋ยวเราคงได้ติดตามการประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณปัญญาคะ
1: ดีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประสบงนะคะ
0: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: กันต่อในวันพรุ่งนี้ที่นะคะที่จะเริ่มมีการประชุมกันของทางกสทช.นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุนะคะก็มีเรื่องของสุขภาพกันนะคะเป็นนะคะที่ยังได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงก่อน9โมงค่ะว่าในหลัง9โมงเนี่ยค่ะนะคะมาติดตามนะคะเหตุการณ์ที่โคราชจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ทางสสจ.โคราชนะคะได้ประกาศตามหาค่ะคนที่ถูกเจ้าด่างสุนัขสีน้ำตาลกัดไม่ว่าจะกัดข่วนเลียนะคะเลียก็เหมือนกันนะคะตรงบริเวณเขื่อนโพเตี้ยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะที่ให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด่วนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตรวจพบว่าสุนัขตัวนี้นะคะที่ไปกัดนะคะทั้งกัดคนนะคะข่วนคนนะคะหรือว่าบางทีถ้าเป็นเล่นแล้วมันเกิดเลียแล้วเรามีแผลเนี่ยนะคะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะก็มีการประกาศตามหากันนะคะจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าสสจ.นะคะที่ออกประกาศเตือนภัยกันในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าคนที่ถูกสุนัขตัวนี้ค่ะนะคะทั้งกัดทั้งข่วนทั้งสัมผัสหรือว่าเลียพวกบาดแผลนะคะของตัวเรานะคะในพื้นที่เขื่อนโพเตี้ยตำบลปรุใหญ่ที่รวมทั้งตลอดเส้นทางด้วยนะคะคือดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันนะคะกับทางนายแพทย์นิติคุณเขียวอยู่ค่ะท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านรองสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะเห็นข่าวที่ทางสสจ.เนี่ยได้ประกาศตามหาคนที่ถูกสุนัข สีน้ำตาลตัวนี้กัดนะคะเมื่อช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ เรื่องราวตรงนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงท่านคะท่านรองคะ
2: ครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าสุนัขตัวที่เป็นข่าวนะครับก็เขาก็มีเชื้อที่สุนัขบ้าเนาะทีนี้เขาก็ได้มีการอาจจะไปกัดไปข่วนอะไรกับประชาชนหรือกับสัตว์ประมาณนี้ครับ
1: ซึ่ง
2: เบื้องต้นเนี่ยเราหาผู้สัมผัสโรคเจอแล้วประมาณ17คนนะฮะซึ่ง17คนเนี่ยก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำบ้างมีบาดแผลบ้างก็เป็นตามที่เขาถูกกัดถูกป่วนอะไรไปซึ่ง17คนเนี่ยเราฉีดวัคซีนซีโซน่าไปครบทั่วแล้วครับที่ประกาศขาเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะตกหล่นหรือไม่แน่ใจว่าได้สัมผัสได้โดนกัดโดนป่วนหรือไม่อย่างไรครับก็เลยเป็นการประกาศเพิ่มเติมครับแต่เราฉีดวงผู้สัมผัสโรคได้17รายแล้วครับ
1: อ๋อค่ะ
2: นำเนี่ยประมาณนี้ครับ
1: เล่นถามย้อนกลับไปนะคะว่าแล้วทำไมทางสสจ.เนี่ยถึงทราบว่าเจ้าตัวเนี้ยสุนัขตัวเนี้ยมันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
2: ครับเรื่องข้อมูลตรงนี้นี่คือว่าข้อมูลนี้คือว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเวลาคือในพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ระบาดต่อพิษสุนัขบ้าคือมีพี่ทุกบ้าอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: oh.
2: พอเสียชีวิตปุ๊บเราก็จะทำการชันสูตร
1: ค่ะ
2: ครับแล้วพอชันสูตรปุ๊บเนี่ยเราก็เจอเชื้อพิษสุนัขบ้า
1: mm.
2: ในตัวสุนัขครับ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นแหล่งที่มาว่าทำไมเราถึงได้รู้ว่ามีนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เขาก็เป็นสุนัขจรใช่ไหมคะท่านรอง
2: ครับครับครับผม
1: อ๋อ แล้วก็เขาอยู่อาศัยกันบริเวณไหนอะคะ
2: เบื้องต้นเนี่ย
1: ค่ะ
2: เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเนาะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน
1: ค่ะ
2: ก็อยู่บริเวณอำเภอเมืองตรงตำบลปู่ใหญ่ตามที่เป็นข่าวแหละครับแล้วเขาก็มีอาการดุร้ายวิ่งไล่กัดคนไล่กัดสัตว์แล้วเขาก็เสียชีวิตตามที่ผมได้นำเรียนไปครับก็คืออยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับท่าน
1: อ๋อค่ะไม่หมายถึงว่าตรงจุดที่เขาอาศัยอยู่มันก็จะมีแบบเป็นสุนัขจรตัวอื่นที่ก็อยู่ในละแวกนั้นด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วทีนี้พอในพื้นที่มีการระบาดก็เลยต้องหากันว่ามีแบบมีสัตว์ตายมีจากอะไรกันปรากฏว่าเจ้าตัวนี้มันตายลงไปก็เลยไปตรวจหาว่ามีค่ะแล้วทีนี้คนที่ท่านรองบอกว่าสามารถนะคะตามเจอกันได้แล้วก็คือสัมผัสกับเจ้าตัวนี้17 คนเนี่ยเขาพักอาศัยหรือว่าทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วไปสัมผัสกับเจ้าตัวนี้ได้ยังไงอะคะ
2: ส่วนใหญ่เป็นลำเลียงนี่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พักอาศัยบริเวณตำบลนั่งกล่าวแหละครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตัวว่าจะไปสัมผัสยังไงนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละท่านอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอย่างไรอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับผม
1: ค่ะอาจจะแบบเดินผ่านเจอตัวนี้แบบไล่งับอะไรแบบนี
2: ้ครับครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้ทั้ง17คนเนี่ยคือมีอาการอะไรแสดงขึ้นมาด้วยไหมคะ
2: ตอนนี้อยู่ในช่วงสังเกตอาการครับก็ยังไม่มีใครที่แสดงอาการอื่นๆเนาะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะคือแต่ละคนแบบไม่ได้มีเป็นบาดแผลอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็แสดงการอาการของโรคคือเหมือนกับโดนงับโดนอะไรแบบนี้เหรอคะท่านรอง
2: ก็ผมนำเรียนนี้นะว่าตัวในผู้สัมผัส17รายเนี่ยจะแบ่งเป็นคนที่กัดแล้วมีบาดแผลเนี่ยประมาณสัก6รายบาดแผลคือบาดแล้วมีเลือดออกเป็นต้นประมาณนี้นะฮะ
1: ค่ะ
2: ส่วนสัมผัสธรรมดาอาจจะควรอาจจะเลียหรือจะอะไรตามประมาณ11รายนะครับอย
1: ่
2: างผู้หญิงบางคนก็เป็นบาดแผลตรงข้อพับเป็นตรงขาอะไรเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ก็มีแผลมีอะไรกันไปประมาณ6รายครับ
1: อ๋อค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังแบบไม่ได้มีการแสดงอาการของการติดเชื้อ
2: ในช่วงสังเกตอาการครับ
1: อ๋อค่ะต้องสังเกตอาการนานแค่ไหนอะคะ
2: เท่าที่ผมเคยลงพื้นที่มานะครับ
1: ค่ะ
2: ก็น่าจะประมาณคือเชื้อนี้เนี่ย ถ้าเราได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดอิมมูโนโกลบูลินหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสังเกตอาการไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเชื้อนี่อาจจะอยู่กับเราได้นานแต่ข้อมูลตรงนี้ก็อยู่ในช่วงสังเกตอยู่ครับประมาณนี้ครับ
1: คือต้องสังเกตอาการด้วยถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนไปแล้วสังเกตอาการว่าจะมีอาการและนี้ถ้ามีอาการเนี่ยอาการที่ว่ามันจะออกมาในแนวไหนอะคะมัน
2: ก็ถ้าเป็นในผลนี่คือเชื้อโรคนี้จะหลักๆคือจะทำให้เยอะทำให้เกิดสมองอักเสบครับถ้าสมองอักเสบอาการหลักก็เป็นไข
1: ้ค่ะ
2: มีชักเกร็ง
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นพี่ซาลาบ้าก็จะพิเศษก็เป็นกลัวน้ำอะไรประมาณนี้ครับก็มีอาการไข้อาการทางสมองต่าง
1: ๆค่ะ
2: มีชักเกร็งสับสนแล้วก็จะกลัวน้ำกลัวที่เรารู้กันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ตรวจเพิ่มเติมต่อครับเช่นการเจาะหลังเก็บชิ้นเนื้ออะไรเป็นต้นประมาณนี้ครับ
1: ค่ะคือตอนนี้ทั้ง17คนเนี่ยยังไม่ได้มีอาการขนาดที่คุณหมอได้เล่าให้เราฟังกันนะคะแล้วก็ตามตัวพบเนี่ย17คนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะท่านรองพอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
2: คือข้อมูลชุดนี้เนี่ย
1: ค่ะ
2: เราตัดสำรวจเนี่ยวันที่31กรกฎาคมครับคือทั้ง17คนเนี่ยเราพบเราคือแต่ละคนก็มีไล่ไทม์ไลน์ไปเนาะแต่ว่าทั้ง7คนเนี่ยเราเก็บครบตั้งแต่วันที่31แล้วครับช่วงนี้ก็เป็นในช่วงสอหาเพิ่มเติมอย่างที่ได้นำเรียนไปครับเกิดมีตกหล่นครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นตัวที่มีเชื้อเนี่ยนะคะสุนัขตัวเนี้ยนะคะมันไปกัดเพื่อนๆหมาจรที่อยู่แถวๆนั้นด้วยอะไรหรือเปล่าอะคะท่านรอง
2: ใช่ครับมีรายงานอันนี้ต้องขออนุญาตว่ามีรายงานว่ากัดสัตว์อื่น
1: ๆค่ะ
2: เช่นสุนัขที่อยู่ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาคือสัตว์ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเราเจอประมาณ10ตัวก็คือสุนัขตัวนี้อาจจะไปกัดหรือไปสัมผัสอะไรกับสัตว์เนี่ย
1: ค่ะ
2: ที่เจอคือประมาณ10ตัว
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งสัตว์พวกนี้เนี่ยเราทางจังหวัดเนี่ยก็ทางพื้นที่เนี่ยได้ทำวัคซีนเขาเรียกวัคซีน4x4ก็คือเอามาฉีด4ครั้งห่างกัน4วันครบทั้ง10ตัวแล้วครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้ววันนี้เนี่ยก็ทางพื้นที่เนี่ยก็จะได้ลงเก็บวัคซีนในสัตว์อีกเพิ่มเติมอีกครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะเพราะว่าคือ10ตัวที่โดนกัดก็ไม่รู้ว่า10ตัวนี้จะไปเหมือนกับไปแพร่ต่อตัวอื่นอีกด้วยหรือเปล่าที่แบบมันจะขยายวงไปเรื่อย
2: ๆครับเราก็เลยทำวัคซีนครับส่วนใหญ่ก็วัคซีนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมาตรการที่ทำไปแล้วเนี่ยคือว่าเราจะตีวงรัศมี5กิโลเมตรครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นับจากจุดเกิดโร
1: คค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเราก็จะดูแลทั้งคนแล้วก็สัตว
1: ์ค่ะ
2: คือถ้าคนไหนที่มีความเสี่ยงเช่นโดนกัดสัมผัสข่วนเราก็จะฉีดวัคซีนคนไหนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นอยู่กับสุนัขเป็นประจำมีความเสี่ยงในการโดนกัดเราก็จะทำวัคซีนให้ส่วนสัตว์ที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรก็ทางพื้นที่ไม่ใช่เป็นปศุสัตว์ทางเทศบาลเนี่ยก็จะได้ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนสัตว์ที่อยู่ในรัศมีนั้นเพื่อเติมเติมครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมันแพร่ระบาดไปอย่างต่อเนื่องครับประมาณครับผม
1: ค่ะตอนนี้คือรัศมี5กิโลที่ว่าเนี่ยนะคะมันครอบคลุมพื้นที่ตรงไหนของจุดที่สุนัขตัวนี้อาศัยอยู่อะคะท่านรอง
2: คือนำเรียนอันนี้ข้อมูลนี้มันเป็นอยู่อำเภอเมืองเนาะแต่อันนี้ข้อมูลที่ผมอาจจะให้ได้ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่ครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หนาแน่นมากเหมือนในเมืองเหมือนในตัวเมืองเลยครับก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนแต่ก็ไม่หนาแน่นมากก็จะอยู
1: ่
2: แถวตำบลโพกลางแถวอะไรประมาณนี้ครับ
1: ซึ่ง
2: อันนี้ผมอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนต้องขออภัยด้วยครับ
1: ค่ะนะคะก็คือว่ามันก็จะอยู่ในรัศมีที่การระบาดแค่นี้นะคะที่จะขีดวงไว้แค่5กิโลเมตรถ้าเลยจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจอะไรสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ถึงแม้จะเป็นอำเภอเดียวกันก็ตามแบบนี้ใช่ไหมคะท่านรอง
2: ครับก็ถ้าเลย5กิโลเมตรไปคือนำเรียนครับ
1: ค่ะ
2: คืออันนี้เนี่ยเป็นตัวที่30ผมนำเรียนอย่างนี้เนา
1: ะ
2: เป็นตัวที่30ที่เจอพิษสุนัขบ้า
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็อยู่แถวๆนี้แหละครับแถวพื้นที่ที่ผมได้นำเรียนไปครับคือจะกระจายตัวอยู่ในฮะเขตปูใหญ่เขตโพกลางเขตนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นถ้าอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยก็ท่านก็ทำวัคซีนดูมาตรการเรื่องคนเรื่องสัตว์อย่างที่ผมบอก
1: ค่ะ
2: ส่วนพื้นที่อื่นๆผมก็อยากให้เป็น awareness อยู่ครับว่าเรื่องของสุนัขเรื่องของสัตว์จรก็น่าจะต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าเชื้อนี้เนี่ยมันก็เดินทางได้มันก็สามารถอยู่ตรงไหนก็อาจจะมีความเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยก็เป็นแล้วแต่พื้นที่ไปครับก็อยากจะให้มีความawareness ในตรงนี้อยู่ครับ
1: ครับผมค่ะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องแบบตื่นตระหนกตกใจว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวแบบจะแพร่ข้ามอำเภออะไรไปก็ส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางท้องถิ่นด้วยนะคะที่จะต้องควบคุมดูแลในเรื่องตรงนี้แล้วทีนี้สุนัขจรที่มีในพื้นที่แบบนี้คือทำวัคซีนไปฉีดวัคซีนไปไม่ถึงกับต้องแบบเอาไปกำจัดใช่ไหมคะท่านรองยังปล่อยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
2: เราทำวัคซีนคือพอดีผมอาจจะให้เรื่องข้อมูลเรื่องวัคซีนในสัตว์ได้ไม่ดีเนาะแต่ว่าหลักๆคือเราทำวัคซีนในสัตว์ในพื้นที
1: ่ค่ะ
2: ครับโดยปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอท้องถิ่นเทศบาลนะครับต้องขอบคุณทางนั้นทางพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็เราก็จะทำวัคซีนในคนนะครับส่วนเรื่องของการกำจัดการอะไรอย่างนี้มันก็เป็นมาตรการหนึ่งแหละครับซึ่งผมก็อาจจะให้ข้อมูลได้ยังไม่ดีเนาะ
1: ค่ะ
2: ครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะนะคะ
2: แต่เราเน้นทำวัคซีนอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะงั้นตอนนี้คนในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่ต้องแบบตระหนกตกใจอะไรมากไปขนาดนั้นนะคะเพราะว่า
2: ครับครับ
1: เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเหมือนกับควบคุมแล้วก็ขีดวงเอาไว้ได้ในการดูแลในตรงนี้นะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองสาธารณสุขจังหวัดมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับจสร้อยนะคะ
2: ครับครับถ้ามีผิดพลาดประการใดหรือมีข้อเพิ่มเติมก็โทรมาได้ครับ
1: ค่ะ
2: จะได้ชี้แจงครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: อันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ติดตามเจ้าด่างตัวเนี้ยสีน้ำตาลตัวเนี้ยค่ะนะคะที่มีเชื้อของพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็ได้ประกาศตามหานะคะจนสามารถที่จะคือเจอทั้งสุนัขแล้วก็คนที่ไปสัมผัสถูกมันสัมผัสกัดข่วนนะคะที่ท่านรองได้บอกไปนะคะก็ดูแลกันนะแต่ที่ประกาศตามหานี่คืออาจจะมีนะคะอาจจะมีแบบคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วบังเอิญผ่านไปตอนนั้นนะคะถ้าหากว่ารู้สึกสงสัยอะไรยังไงนะคะผ่านไปตรงพื้นที่ของตำบลปรุใหญ่นะคะช่วงระหว่างวันที่20ถึง30กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมานี้นะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อจะได้ไปรับวัคซีนแล้วนะแล้วก็ในการสังเกตอาการคะตามหลักการของระบาดวิทยาด้วยนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรกันอย่างไรค่ะนะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่กรุงเทพกันต่อนะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะยังคงมีปัญหาติดขัดต่อเนื่องกันนะคะต่อเนื่องทั้งถนนพระราม4ถนนพระราม3นะคะอันมาจากถ้าเป็นพระราม4ก็จากสาเหตุที่เมื่อตอนเช้ามืดซึ่งรถบรรทุกจอดเสียอยู่ตรงก่อนถึงซอยงามดูพลีนะคะถ้าติดจากพระราม3เนี่ยก็สาเหตุมาจากที่รถบรรทุกดินนะคะจากสายงานก่อสร้างนะคะที่ทำดินหล่นบนถนนพระราม3ค่ะช่วงของสะพานข้ามทางรถไฟจากทางให้แยกนรนองมานะคะทั้งบนสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็ลงสะพานไปที่เป็นพื้นราบนะคะช่วงตรงข้ามกับซอยอมรนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยค่ะนะคะที่ระดมเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะนะคะหลังจากที่รับแจ้งระดมเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ตีห้าช่วยกันทั้งกวาดทั้งล้างทำความสะอาดเพื่อไม่ให้คราบโคลนอะไรเนี่ยหลงเหลืออยู่เพราะถ้าเกิดมันมีโคลนอยู่แล้ว มีน้ำหยดลงมานิดนึงมันลื่นได้แล้วก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ทั้งรถบรรทุกทั้งรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะคะก็ถ้าทำความสะอาดไม่ดีเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบล้างกันแบบให้เกลี้ยงเกลาค่ะทีนี้มันก็ส่งผลต่อสภาพการจราจรนะคะที่คุณศรีวิชัยเนี่ยแจ้งว่าสุนทรโกษาในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางแยกกรมศุลกากรมุ่งหน้ามาทาง5แยกนรนองค่ะยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็น่าจะเป็นเพราะว่าที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางพระราม3ที่ออกไปทางช่องลมเนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดถนนกันแล้วก็ทำให้รถสะสมนะคะก็เลยส่งผลทำให้จากทางแยกกรมศุลกากรมุ่งหน้ามาทาง5แยกนรนองนั้นการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่นะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม4ค่ะถนนพระราม4ในขณะนี้นะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมวันนี้คุยกับทางรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งหาเมฆหลายรอบนะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยค่ะ2เรื่อง2จุดที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนเช้ามืดนะคะร้อยตำรวจโทสุดสาครบุญล้อมรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งหาเมฆค่ะสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะท่านรองค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ทางพระราม3ที่ดินหล่นตรงข้ามซอยอมรตอนนี้เป็นไงบ้างคะแล้วเสร็จหรือยังคะ
3: เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติครับกำลังเร่งระบายรถครับ
1: ทุกช่องทาง
3: ครับ
1: ค่ะทำให้รถสะสมตรง5แยกเนี่ยมาท้ายมันประมาณไหนแล้วอะคะ
3: อ๋อท้ายก็ประมาณกรมศุลครับ
1: อ๋อแยกกรมศุลเลยนะคะเข้ามาปุ๊บก
3: ็
1: ชะลอตัวแล้วก็จากทางพระราม4มุ่งหน้ามาที่5แยกนรนองค่ะด้านนี้ติดด้วยมั้ยคะ
3: ไม่กระทบครับไม่กระทบพระราม4ไม่กระทบ
1: อ๋อค่ะยังใช้กันได้นะแล้วก็ตอนนี้เร่งระบายก็คือให้สัญญาณไฟของ5แยกจากทางสุนทรโกษามาเนี่ยจะให้เยอะหน่อย
3: ได้ครับเพราะมันก็ไฟไม่มีแล้วครับตอนนี้คือก็เปิดการปกติเลยครับตอนนี้คือเร่งระบายรถที่ตกค้างอย่างเดียวเพราะว่าไปทางช่องลมรถติดไฟแดงที่ช่องลมนี่นะยังน้อยอยู่ยังไม่ถึงช่องลมครับ
1: อ๋อค่ะตรงนั้นก็จะมีแค่สัญญาณคนข้ามถนนที่แบบคนกดเอง
3: ใช่ครับบางทีก็คนเข้ามากดสัญญาณข้าม
1: ค่ะครับค่ะแล้วทางด้านพระราม4ล่ะคะท่านรองตอนนี
3: ้พระราม4เนี่ยขี้คายไปนานนะครับเพราะว่าครับสุดท้ายไม่ถึงรัชดาครับวันนี
1: ้อ๋อค่ะ
3: อยู่ในการควบคุมของจรเราทุกหมาไม่ครับไม่ถึงสน.ท่าเรือทองหล่อไม่ถึงครับ
1: ค่ะส่วนรถที่ลงจากทางด่วนทั้งรถที่มาจากทางบางนารถที่มาจากทางดินแดงก็ยังระบายลงได้ดีอยู่นะคะ
3: ครับยังระบายได้ครับเป็นจังหวะเป็นช่วงคือแต่ก็ยังไม่คล่องตัวรถยังมากอยู่
1: ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังประจำจุดกันอยู่นะคะเพื่อ
3: ดูแลตอนนี้วันนี้ก็น้าใหม่โอทีใหม่จาก9โมงว่าจะมากินข้าวก็ต้องเลยไปอีกไม่นึง
1: อ๋อค่ะเบรกฟาสต์กันหรือยังคะเนี่ยท่านรองทานอาหารเช้ากันหรือยังคะ
3: ยังครับยังกำลังสั่งให้น้องมันสั่งเขากล่องมาแล้ว
1: อ๋อค่ะนะคะดูแลการจราจรกันต้องขอบพระคุณทางสน.ทุ่งหาเมฆมากเลยค่ะ
3: ครับก็ขอบคุณทางคอตบอลด้วยวันนี้มาตั้งแต่ตีสี่เหมือนกันครับ
1: สำนักงานเขต
3: เศรษฐกิจเข้ามาช่วยกันตั้งแต่ตีสี่แล้วครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะทั้งสน.ทุ่งหาเมฆก็ทางสำนักงานเขตคลองเตยด้วยนะคะที่ระดมเจ้าหน้าที่มานะคะล้างถนนกันที่รถบรรทุกทำดินหล่นเอาไว้ตั้งแต่5ก่อน5ด้วยซ้ำไปนะคะเพิ่งจะเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเลยนะคะก่อนที่จะไปพักกันคุณสมคิดเนี่ยอยู่ตรงสุนทรโกษานะคะตรงนี้แหละค่ะในฝั่งขาเข้าจากทางแยกกรมศุลกากรมาทางให้แยกละละนองบอกว่ายังติดนิ่งๆนะคะติดนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างนานค่ะนะคะอีกแป๊บนึงค่ะคุณสมคิดเพราะว่าตอนนี้ผ่านได้ทุกช่องทางแล้วตรงสะพานข้ามทางรถไฟที่ลงไปนะคะตรงช่วงของมุ่งหน้าไปทางช่องลมนะคะตอนนี้การจราจรคือเปิดได้ทุกช่องทางแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะรถคงจะโฟลว์มากขึ้นนะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกันเพิ่มเติมการจราจรเข้ามานะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันท ทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

เส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ

0: ค่ะกลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อนะคะในช่องทาง YouTube ค่ะ JS ร้อยเรดิโอนะคะของจสร้อยนี้ค่ะนะคะก็มีช่องทางแชทค่ะแล้วก็มีคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตเนี่ยได้แจ้งมานะคะบอกว่ามีรถยนต์6ล้อเนี่ยจอดเสียอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลเวชการุณรัตตรงแยกไฟแดงที่หนองจอกนะคะก็เป็นตรงหนองจอกถนนเรียบวารีนะคะที่รถ6ล้อคันนี้จอดเสียค่ะก็ทำให้การจราจรในจุดนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเรียกว่าทุกช่องทางของจสร.นั้นสามารถที่จะแจ้งข้อมูลเรื่องราวของการจราจรประเทศแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆกันได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนในช่องทาง X ของ JS Radio นะคะคุณหนิงเนี่ยแจ้งว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าค่ะช่องทางซ้ายช่วงของกลางสะพานมีรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์นะคะกับจักรยานยนต์เนี่ยชนกันนะคะในจุดนี้ค่ะแล้วก็มีช่วงของกลางสะพานช่องทางซ้ายอุบัติเหตุนะคะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็เลยมาอีกนิดนึงนะคะลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะมุ่งหน้าลงมาที่ถนนสาทรเหนือนะคะก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวไปทางสีลมนะคะก็มีรถจอดอีก1คันนะคะในช่องทางซ้ายเช่นเดียวกันค่ะนะคะการจราจรคุณหนิงบอกว่าทั้ง2จุดนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณหนิงที่ได้แจ้งเข้ามานะคะในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะเรื่องของบัตรเหตุแล้วก็รถจอดเสียด้วยนะคะคุณบุญเลิศค่ะขอทางพาคุณแม่จะไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุค่ะอายุเกือบจะ80ละลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็หมดสตินะคะตอนนี้อยู่บนรถ Toyota เก๋งเป็นรถแวน7ที่นั่งนะคะ Toyota VLOSสีดำทะเบียน3ขอไข่ทอฐาน3106กทมนะคะเป็น Toyota VLOS 7ที่นั่งสีดำ3ขอไข่ทอฐาน3106กทมคือคุณแม่อายุเกือบ80ปีลื่นล้มในห้องน้ำหมดสติด้วยนะคะตอนนี้อยู่บนรถคันนี้ใช้เส้นทางของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางถนนแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะตอนนี้อยู่ตรงปากซอยรามอินทรา12นะคะก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางยังไงช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะตอนนี้จสร.กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้ด้วยนะคะเพราะว่าอาการของคุณแม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าลื่นล้มแล้วก็หมดสติไปนะคะตอนนี้อยู่บนรถเป็นแวน7ที่นั่ง Toyota Veloz สีดำ3ขอไข่ทอฐาน3106กทมใช้เส้นทางของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมาทางแจ้งวัฒนะแล้วก็จะมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะฝากด้วยสำหรับรถที่ขอทางคันนี้นะคะส่วนกรณีภารกิจนะคะที่ส่งต่อหัวใจดวงที่182นะคะซึ่งจากทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะที่รังสิตค่ะนะคะซึ่งออกเดินทางตั้งแต่ช่วงประมาณสัก8โมงกว่าค่ะนะคะที่เราได้เห็นนี้ค่ะจะเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะที่ได้นำทางรถพยาบาลคันนี้นะคะที่ส่งต่อหัวใจดวงที่182ค่ะเพื่อไปที่ผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนอยู่นะคะก็ภารกิจนั้นได้นำหัวใจดวงนี้นะคะส่งถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อตอนเวลา 9:13 นาทีนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นไปตามเวลาที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นะคะยังไงต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันเมื่อช่วงประมาณสัก 8:00 นกว่านะคะใช้เส้นทางของทางงามวงวานแล้วก็ขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ต่อด้วยทางด่วนอุดรรัตยานะคะแล้วก็ตรงพหลโยธินค่ะเพื่อไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะก็ได้ถึงด้วยความเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยได้เปิดทางกันให้นะคะเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะคะในตอนนี้นะคะมาดูข้อมูลกันนะคะที่ทางด้านของรฟม.นะคะได้แจ้งมาค่ะนะคะเรื่องของการทำงานค่ะซึ่งทาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางนะคะตลอดแนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่6นะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวค่ะบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะคะช่วงซอยสุขสวัสดิ์25ถึงธนาคาร TMB ธนชาตสาขาสุขสวัสดิ์ราชบูรณะระยะทางยาวประมาณ480เมตรนะคะเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับนะคะก็ทำงานกันมาตั้งแต่20กรกฎาคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นการทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4ค่ะทีนี้ส่งผลทำให้สุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะบริเวณที่ปิดเบี่ยงนั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาออกเนี่ยเบี่ยงมาวิ่งในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรค่ะส่วนท่านที่มีบ้านพักอาศัยตามแนวที่ทำงานอยู่นี้สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ท่านที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะรวมทั้งอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการทำงานในช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านที่ใช้เส้นทางถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแล้วก็รฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลข0850146522 0850146522ค่ะและสามารถติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta.purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะส่วน LINE นะคะที่ @mrtpurplelight นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่แจ้งให้ทราบถึงการทำงานในจุดต่างๆคุณแผ่นดินนะคะเพิ่มเติมอุบัติเหตุบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุรถเดี๋ยวนะคะรถ
1: เป็นรถจักรยานชนท้ายครับชนท้ายกันข
0: ับ
1: อยู่ช่องเลนซ้ายสุดใช่ครับบนสะพานตากสินเลยมุ่งหน้าสาทรครับ
0: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็รถติดยาวเลยท้ายแถวน่าจะสะสมไม่ถึงตรงบีเทสตรงเวียนใหญ่แล้วครับ
0: โอ้เป็นสรุปว่าเป็นเก๋งสองคันเหรอคะคุณแผ่นดิน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อก่อนหน้านี้มีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นเก๋งกับจักรยานยนต
1: ์อ๋อน่าจะก่อนหน้าผมหรือเปล่าครับตอนนี้ผมขับผ่านจุดนั้นมาแล้วเป็นรถเก๋งชนท้ายกัน
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: ทำให้รถติดมากเลย
1: มากเลยครับผมจากบีเทสโรงเรียนใหญ่กว่าจะข้ามสะพานสาทรมาได้เนี่ยใช้เวลาเกือบ45นาทีครับ
0: โอ้
1: ตอนนี้ก็หลังจากที่ผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับ
0: ค่ะมันติดมากค่ะแล้วตอนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไปไม่ถึงเหรอคะ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวรีบแจ้งไปอีกรอบนึง
1: ได้ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไงคุณแผ่นดินมาถึงแยกวิทยุแล้วใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ผมอยู่สีลมครับ
0: อ๋อมาทางสีลมนะคะใช้กันได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมให้นะคะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะที่กลางสะพานค่ะมีเก๋งสองคันชนกันช่องทางซ้ายค่ะทำให้รถติดมากยาวออกไปนู่นเลยนะคะไปทางถนนกรุงธนบุรีเลยนะคะก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะส่วนคุณเอกรัตน์นะคะแจ้งว่าการจราจรค่ะบนทางด่วนขั้นที่2นะคะทางด่วนศรีรัตน์ค่ะเป็นฝั่งรัชดาภิเษกมาทางหมอชิดใหม่นะคะการจราจรในขณะนี้บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะบนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะเป็นฝั่งทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามานะคะแล้วก็ติดอยู่ตรงช่วงของตรงโค้งนะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะที่เยื้องๆกันนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นเหมือนเดิมเช่นทุกวันที่รถจะชะลอตรงนี้ค่ะนะคะก็ดูแล้วยังไม่มีเป็นอุบัติเหตุนะคะรู้สึกว่าไอ้เดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะว่าช่วงของต่างระดับพญาไท ที่จากทางโค้งบางซื่อมานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทนั้นมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกข้างหน้าเนี่ยมันจะติดมากกว่านะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทางด่วนให้นะคะแล้วก็เลยจุดที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางคุณเอกรัฐแจ้งมาเนี่ยเลยมาการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับบนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะฝั่งทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามานะคะก็เดี๋ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะส่วนกรณีขอทางเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณบุญเลิศนะคะขอทางพาคุณแม่ซึ่งหมดสตินะคะลื่นล้มในห้องน้ำหมดสติแล้วก็จะมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะใช้รถเป็นรถแวนเจ็ดที่นั่งโตโยต้าเวลอสสีดำ3ขอไข่ถอฐาน3106กทมนะคะใช้เส้นทางของถนนแจ้งวัฒนะขออภัยรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะต่อเนื่องมาทางแจ้งวัฒนะนะคะตอนนี้บอกว่ารถติดอยู่ตรงหน้าประปาบางเขนนะคะยังไงท่านใดที่อยู่ในเส้นทางช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะตอนนี้เปิดสัญญาณไฟเปิดไฟหน้าไฟใหญ่แล้วก็ไฟฉุกเฉินไว้นะคะเป็นจุดสังเกตนะคะจะได้เปิดทางให้เพราะว่าอาการคุณแม่ก็คือน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่ายังไม่รู้สึกตัวหมดสติไปนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีขอทางนี้จสร้อยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในเส้นทางนะคะเพื่อช่วยให้สัญญาณไฟเพิ่มเติมกันด้วยนะคะกับกรณีขอทางนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงของหลัง10 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงล้มแล้วสัตวแพทย์สันนิษฐานสาเหตุจากสภาวะไตวายเฉียบพลันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
9: จาวรส
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
7: จาวรส
11: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
7: จาวรส
11: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสม

0: ลางความเสียใจของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สำหรับสิวไซโยกเป็นลูกช้างป่าพลัดหลงที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบอยู่บริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยเมื่อวันที่30กรกฎาคมมีสภาพอิดโรยและไม่พบโขลงช้างในบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2วันตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่เป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับต่อมาทีมสัตวแพทย์สบอ.3บ้านโป่งและสาขาเพชรบุรีได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์โดยต้องนั่งเรือเข้าพื้นที่ไปยังจุดพบลูกช้างระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องเดินทางด้วยความยากลำบากทีมสัตวแพทย์ได้ประเมินอาการลูกช้างเบื้องต้นอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกและอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสัตวแพทย์ได้ให้การรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและให้ดมออกซิเจนต่อเนื่องลูกช้างป่ายังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงแม้ในบางช่วงจะมีอาการอ่อนแรงสลับกับความพยายามลุกยืนแต่ยังมีอาการถ่ายเหลวและมีปัสสาวะสีเข้มกระทั่ง2นาฬิกาลูกช้างป่านอนหลับและจากไปอย่างสงบทีมสัตวแพทย์ได้เร่งทำการกู้ชีพเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เบื้องต้นสัตวแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสภาวะไตวายเฉียบพลันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมดำเนินการผ่าชันสูตรซากพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีข้อมูลภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยการรักษาและการดูแลตนเองจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
2: คู่มือสุขภาพ
3: ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเหมาะสมโดยมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วหรือความผิดปกติแต่กำเนิดปัจจุบันประชากรมากกว่า30ล้านคนทั่วโลกมีภาวะนี้อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวมีดังนี้อ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่ายหรือหอบเมื่อทำกิจกรรมนอนราบไม่ได้เพราะจะรู้สึกเหนื่อยอึดอัดหรือไอแต่หากลุกขึ้นนั่งจะมีอาการดีขึ้นเบื่ออาหารแน่นท้องคลื่นไส้หรืออาเจียนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วันบวมกดแล้วบุ๋มโดยเฉพาะบริเวณขาหน้าแข้งหรือเท้าการรักษาและการดูแลตัวเองมีดังนี้ 1. รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อจะใช้ยาอื่นร่วมด้วย 2. เฝ้าระวังอาการผิดปกติด้วยตนเองเช่นชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักเดิมและเวลาเดิมเพื่อเฝ้าระวังการคั่งของน้ำและเกลือ3. งดอาหารเค็มควบคุมปริมาณการบริโภคโซเดียมให้น้อยกว่า2กรัมต่อวันงดผงชูรสงดการปรุงรสอาหารหมักดองอาหารรสจัด 4. ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้ในระดับปานกลางไม่หักโหมโดยในช่วงแรกอาจใช้เวลา 5-10 นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น20นาที 5. พักผ่อนให้เพียงพอไม่อดนอนหรือหักโหมงานมากเกินไป 6. ห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุรา 7. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีและ 8. พบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดชราการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ10:14นะคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะมีคุณรุจาภานะคะแจ้งว่าลืมโทรศัพท์เอาไว้ค่ะเป็นมือถือ Vivo เครื่องสีเทานะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองไม่ทราบทะเบียนคนขับค่อนข้างมีอายุหน่อยนะคะนั่งรถจากเมเจอร์ปากเกร็ดค่ะมาลงที่หมู่บ้านวนาสิริพาร์ควิวราชพฤกษ์เมื่อตอน 8:30 นะคะฝากด้วยคือได้ลองโทรเข้าเครื่องละแต่ว่าไม่มีคนรับนะคะฝากถึงคนขับแท็กซี่ด้วยนะคะที่รับผู้โดยสารจากเมื่อตอน 8:30 นะคะจากทางเมเจอร์ปากเกร็ดมาลงที่หมู่บ้านวนาสิริพาร์ควิวถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะคุณยุทธพรเนี่ยแจ้งทางคุณพ่อนะคะว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เป็นของผู้ชายสีน้ำเงินข้างในจะมีเอกสารนะคะเป็นบัตรเครดิตบัตรประชาชนใบนัดคุณหมอที่นัดไว้นะคะแล้วก็มีเงินสดไม่มากค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะนั่งจากขนส่งหมอชิดมาลงที่ซอยอินทราปัตย์11/3เมื่อวันนี้ค่ะเมื่อเช้าตอน9:30เป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะจำทะเบียนไม่ได้ค่ะนะคะก็เป็นอีกกรณีนึงที่ฝากไว้สำหรับพี่แท็กซี่นะคะที่รับผู้โดยสารมาถ้าเก็บไว้ให้ยังไงก็แจ้งประสานมาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณบุญเกิดเนี่ยแจ้งว่ามีรถ10ล้อนะคะบรรทุกดินมาทีนี้คือเหมือนขึ้นสะพานแล้วขึ้นไม่ไหวมันก็ไหลลงมานะคะคุณบุญเกิดเนี่ยใช้ SOS ใน JS Application นะคะที่แจ้งเหตุด่วนเข้ามานะคะพิกัดนั้นอยู่บนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งช่วงของฝั่งพระนครออกไปทางธนบุรีนะคะก็มีเชิงทางขึ้นเนี่ยมี10ล้อบรรทุกดินมาคือขึ้นสะพานแต่ว่าขึ้นไม่ไหวรถมันก็เลยไหลลงมานะคะเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะคะแต่ทีนี้ไม่มั่นใจว่ารถที่ขับตามมาเนี่ยคือเขาจะหลบทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ต้องขับตามมานะคะทีนี้รถบรรทุกดินคันนี้ขึ้นไม่ไหวแรงหมดไหลลงมาค่ะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะยังไงฝากจสร.ประสานเจ้าหน้าที่ตรงจุดตรงนี้ด้วยนะคะส่วนคุณอำนาจนะคะใช้ถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางแยกตากสินมุ่งหน้ามาที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็เป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่กลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะที่มีเก๋ง2คันชนกันขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะเมื่อช่วงก่อน10:00 นะคะที่คุณแผ่นดินแจ้งมาอุบัติเหตุในจุดนี้ก็เลยส่งผลทำให้การจราจรบนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านั้นติดไปด้วยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุที่รัชดาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเลยโลตัสพระราม3ไปเล็กน้อยนะคะมีจักรยานยนต์2คันค่ะชนกันขวางช่องขวาค่ะจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคะก็กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอยู่นะคะท่านที่ใช้รัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะจากทางแยกนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางสาธุประดิษฐ์ค่ะนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยโลตัสพระราม3ไปเล็กน้อยนะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในเส้นทางที่แจ้งสภาพการจราจรเข้ามานะคะแจ้งเข้ามาทางจสร้อยนะคะในช่องทางต่างๆชั้นช่องทางดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ใน S ของ JS100 Radio นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะนะคะที่สามารถเพิ่มเติมการจราจรกันได้นะคะมีอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุค่ะที่เส้นทางนะคะในเส้นทางอ๋อที่คุณแปะได้แจ้งไว้นะคะคุณแปะแจ้งอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของตลาดเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางบางแวกนะคะจุดนั้นอยู่ตรงเชิงทางลงตลาดเพชรเกษมนะคะคุณแปะบอกว่ามีกระบะตู้ทึบชนกับจักรยานยนต์ที่ขับโดยชาวต่างชาตินะคะชนกันขวางอยู่ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันก็ช้าเหมือนกันค่ะฝั่งกลับกันนี่คือเว วงแหวนตะวันตกกัญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าเนี่ยคือตั้งแต่เช้ามาแล้วนะคะที่รถค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นปัญหาการจราจรที่การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะส่วนอุบัติเหตุนะคะที่รัชดาเลยโรตัสพระราม3ไปนะคะที่รายงานไปว่ามีจักรยานยนต์2คันชนกันขวางช่องขวาคนเจ็บ3คนเลยนะคะคนเจ็บ3คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล IMH ที่สีลมแล้วนะคะการจราจรก็ยังมีชะลอตัวกันอยู่ค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็ไปกันได้นะฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะตอนนี้ยังมีจุดไหนอีกไหมคะที่รถติดแบบติดมากๆเลยนะคะไม่ได้เป็นสาเหตุจากรถเยอะอย่างเดียวน่าจะมีสาเหตุอื่นรถจนจอดเสียนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะแจ้งมาเราจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนกรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณบุญเลิศเนี่ยขอทางพาคุณแม่คุณแม่อายุเกือบ80ปีแล้วนะคะลื่นล้มในห้องน้ำหมดสตินะคะก็เลยรีบจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะโดยใช้เส้นทางออกมาจากทางรามอินทรานะคะก็ขอทางกันมาค่ะนะคะตอนนี้ทราบว่าถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยเปิดทางให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะที่จสร้อยได้ประสานงานไปนะคะเพื่อขอสัญญาณไฟเพื่อให้รถขอทางคันนี้ไปถึงโรงพยาบาลกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะตอนนี้ถึงมือคุณหมอแล้วนะคะก็สบายใจในระดับนึงได้นะคะแต่ว่ายังเป็นห่วงอาการเพราะว่ามีอายุแล้วแล้วก็ลื่นล้มแล้วก็หมดสติด้วยนะคะอันนี้คุณพันธ์ค่ะใช้ถนนบรมราชชนนีคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนาครับผม
0: ค่ะ
1: ผมใช้จากพุทธมณฑลสายเกตครับวันนี้อยู่บรมขาเข้า
0: ค่ะ
1: การจราจรไม่มีปัญหาครับทั้งเข้าทั้งออกใช้การได้ดีครับแม่น้ำก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ดีจัง
1: แต่ว่าแดดร้อนมากเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้34องศาครับ
0: อุ้ยตาย
1: อุณหภูมิมันจะโหครับผม
0: โอ้โหมันร้อนอบอ้าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะคุณพันธ์แบบช่วงเย็นช่วง
1: ค่ำใช่ครับเมื่อวานไม่ตกนะครับกรุงเทพตกอยู่แถววังน้อยนะครับฝนตก
0: อ๋อค่ะ
1: เมื่อวานผมไปวังน้อยมา
0: ค่ะ
1: คลองก็วังน้อยตกครับแถววังแต่ก็เล่นประตูน้ำไปยินก็ตกครับแต่ตกไม่แรงนะครับปัดเบอร์2คร
0: ับ แป๊บเดียวก็ไปแล้ว
1: ครับแป๊บเดียวก็ไปเลยครับมันไม่แค่ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่แค่นาน
0: ค่ะก็วันนี้
1: ในตัวเมืองไม่มีนะครับเมื่อวานไม่มีในกรุงเทพ
0: แต่ว่าแต่ว่าวันนี้อุตุก็ยังให้ไว้นะคะกรุงเทพปริมณฑลร้อยละหกสิบร้อยละหกสิบของพื้นที
1: ่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้ฝนมันตกยังไงไม่ทั่วครับนี่นะมันตกไปจม
0: จอมใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรนะปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนีโญร้อนมาก
1: เอลนีโญแหละครับ
0: ค่ะ
1: ครับใช่ใช่ใช
0: ่ฝนน้อย
1: แล้วก็บอกว่าเดือนไหนอยากแบบฝนจะทิ้งช่วงนะเดือนหน้าหรือว่าเดือน
0: ก็อาจจะเป็นช่วงนี้แหละค่ะที่มันไม่ตามฤดูกาลอ่ะเพราะว่าม
1: ัน
0: ร้อนสุดๆเป็นห่วงปีหน้าค่ะ
1: เพื่อนก็บอกว่าอยู่แถวบ้านนอกบางหมู่บ้านเนี่ยข้าวเนี่ยเริ่มไม่มีน้ำแช่ครับมันจะแห้งตาย
0: อ๋อเหรอคะคือ
1: ครับบางที่ก็ต้องสูบน้ำจากบ่อจากสระขึ้นมาแบบเขาเรียกสระ
0: ค่ะค่ะ
1: มาใส่ข้าวครับผม
0: แล้วมันยังพอได้ไหมคือพอจนถึงตอนก่อนจะตั้งท้องนะคะดูน้ำ
1: ยังเลยครับตอนนี้มันก็คือเป็นกำลังคออยู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ของทำงานอยู่ครับแต่ว่าตั้งท้องนี่ก็ลำบากอย
0: ู่ค่ะแย่ yeah, นะคะถ้าน้ำน้อยก็ลำบาก
1: แย่ครับบางหมู่บ้านก็ไม่จบเลยนะครับคุณมีนา
0: ใช่คร
1: ับต่างจังหวัดครับผม
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ฝากไว้นะคะ
1: ร้อนครับแดดร้อนครับผม
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: สมาชิก
0: ค่ะ
1: ฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกครับขับรถก็พวกแว่นดำเลยคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ร้องสายตาครับผม
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากคุณพันธ์สวัสดีค่ะนะคะคือวันปีนี้ที่เป็นเอลนีโญนะคะซึ่งมันก็จะร้อนแล้วก็เป็นลักษณะซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะคะจากการที่ภาวะอากาศนะคะสภาพของโลกที่มันเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนะคะก็ทำให้ฝนน้อยถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าฝนน้อยคือปีนี้ยังไม่น่าห่วงมากเพราะว่า มันยังมีน้ำของปีที่แล้วที่สะสมมานะคะแต่ว่าปีหน้าค่ะเพราะว่าปีนี้ถ้ามันแล้งฝนก็จะน้อยลงที่นี่น้ำที่จะเก็บเอาไว้สำหรับปีหน้าเนี่ยก็ต้องเหนื่อยกันแหละนะคะในการที่บริหารจัดการน้ำกันนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฟังแล้วก็น่าตกใจไม่แพ้กันนะคะคือเหตุเกิดที่พื้นที่ของสภ.บ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะมีผู้หญิงเนี่ยเขาไปออกกำลังกายนะคะในพื้นที่เหมือนกับคล้ายๆเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีเป็นวัยรุ่นน่ะนะคะมาฉุดจะไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะแต่ว่ายังดีที่มีสายตรวจผ่านมาช่วยเหลือกันทันนะคะเดี๋ยวรอยเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันกับทางพันตำรวจเอกกรภพเนตรไทยสงฆ์ท่านผู้กำกับสภ.บ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้กำกับคะเหตุที่ท่านเกินไปแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดขึ้นช่วงประมาณกี่โมงอะคะ
2: เหตุที่เกิดเนี่ยเกิดวันที่2สิงหาคมที
0: ่
2: ผ่านมาเวลาประมาณ21นาฬิกา3ทุ่มครึ่ง
0: 3ทุ่ม
2: ครับเหตุมันเกิดบริเวณเป็นสวนสาธารณะเป็นหนองน้ำสวนสาธารณะของอำเภอบ้านฝางติดถนนใหญ่ถนนเมนเลยจะเป็นจุดที่ประชาชนจะมาใช้เวลาออกกำลังกายจ
0: ะ
2: ทำอะไรกันเป็นประจำตรงนั้นนะครับเป็นลานโล่งๆเป็นมีบ่อน้ำแล้วก็มีบ่อน้ำสระน้ำขนาดใหญ่
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้วันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือขอเป็นว่าเป็นผู้เสียหายนี่เป็นนางเอแล้วกันนางเอเนี่ยอายุมา39ปี
0: ค่ะ
2: ก็บ้านก็อยู่โซนแถวๆนั้นแหละครับใกล้ๆกันกับสวนสาธารณะก็เดินมาออกมาเล่นแล้วก็เดินมาเล่นที่สวนนะครับเขาบอกก็เดินมาประจำนะครับประมาณเดินมานั่งเล่นช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งมาซื้อของมาซื้อน้ำแล้วก็จะเดินกลับบ้านแล้วระหว่างที่จะกลับก็มานั่งเล่นอยู่บริเวณตรงใกล้ๆป้อมยามมันมีป้อมยามของเทศบาลตำบลบ้านฝางแต่ว่าช่วงนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ปะก็จะมานั่งเล่นแล้วก็สักพักหนึ่งระหว่างที่นั่งเล่นเนี่ยตัวผู้คนร้ายสองคนเป็นผู้ชายชื่อนายปุ๊กกับนายไป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่ของบ้านฝางเป็นคนพื้นที่ของฝั่งเขตเมืองขับรถมารถมอเตอร์ไซค์มาจอดเห็นแล้วก็มาจอดมาเดินขึ้นมาบนบริเวณที่นั่งม้านั่งยืนสวนสาธารณะก็เห็นผู้เสียหายนั่งอยู่ก็เข้าไปนั่งพูดคุยด้วยเข้าไปนั่งคุยด้วยเพราะลักษณะที่ผู้เสียหายบอกคือเขาไปพูดคุยลักษณะไปแทะโลมไปพูดจาลักษณะเชิงอนาจาร ผู้เสียหายก็เห็นท่าไม่ดี
0: ค่ะ
2: บัวแล้วก็เลยพยายามจะเดินลุกเดินหนีเพื่อจะกลับเข้าบ้านกลับไปบ้านที่อยู่ด้านหลังสวนสาธารณะออกไประหว่างที่เดินกำลังเดินหันหลังไปผู้คนร้ายทั้งคู่ที่นั่งอยู่มันพูดคุยชายก็ลุกขึ้นเข้ามาแล้วก็จับแขนแกคนละข้างแล้วก็พยายามจะดึงลากเข้าไปบริเวณห้องน้ำที่อยู่หลังป้อมยามสวนสาธารณะซึ่งตอนนั้นมันก็มืดไม่มีไฟแต่มันมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู
0: ่
2: ก็ลากพยายามลากแต่ผู้เสียหายเขาก็พยายามต่อสู้ขัดขืนพยายามไม่ยอมตัวพวกนี้สองคนนี้ก็พยายามลากดึงลากไปกับพื้นนะครับดึงลากไปกับพื้นแล้วก็มีการต่อสู้ดิ้นรนกันนะตัวเขาเองอ่ะตัวนางเอเองก็ผู้เสียหายก็พยายามร้องตะโกนร้องขอให้คนมาช่วยเหลือแต่มันไม่มีคนเพราะมันเป็นพื้นที่โล่ง
0: ค่ะค่ะ
2: นะครับพื้นที่โล่งไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ตรงใกล้ๆแถวนั้นนะฮะมันก็พยายามร้องแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จนกระทั่งประมาณจากขณะที่กำลังจะดึงไปถึงหน้าห้องน้ำอ่ะ
0: ค่ะ
2: เขาจะดึงผู้เสียหายเข้าไปในห้องน้ำไปทำไปพยายามไปดึงเขาไปข่มขืนเนี
0: ่
2: ยแกก็ไปกอดเสาไม้ต้นหนึ่งที่อยู่หน้าห้องน้ำไม่ยอมที่จะเข้าไปแล้วมีการต่อสู้กันก็ไปกัดมือของผู้ต้องหาคนหนึ่งคนร้ายคนหนึ่งได้รับบาดแผลในจังหวะนั้นพอดีมันมีรถสายตรวจของอำเภอบ้านฝางตำรวจสายตรวจกำลังตรวจเปิดไฟว่าวิ่งมาพอดีจุดเพราะว่ามันเป็นจุดตรวจประจำอยู่แล้วของอำเภอเราก็จะลงเดินตรวจประจำอยู่แล้วปรากฏว่าเราเดินมาแกก็เลยพยายามร้องตะโกนให้ตำรวจได้ยินเสียงก็เลยจอดรถแล้วเดินลงมาดูพอคนร้ายเห็นตำรวจเข้ามาก็เลยทิ้งผู้เสียหายแล้วก็กระโดดวิ่งข้ามรั้วแล้วก็เข้าไปในป่าใกล้ๆกันน
0: ะ
2: ตำรวจก็เลยเข้ามาดูแล้วก็มาช่วยพาออกจากที่เกิดเหตุไปพบแพทย์พบอะไรรักษาตัวนะครับแล้วก็ส่วนคนร้ายเองก็สักระยะหนึ่งพอเห็นตำรวจหาไม่เจอก็หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปจะมีคนหนึ่งมีผู้ร้ายคนหนึ่งไม่ยอมหนีก็คือย้อนประมาณกับเที่ยงคืนในฟุกเนี่ยย้อนกลับเข้ามา
0: ค่ะ
2: มาตำรวจที่โรงพักมาแจ้งความกับตำรวจกับพนักงานสอบสวนเองประมาณเที่ยงคืนว่าตัวเองอ่ะโดนคนร้ายสองคนเป็นผู้ชายชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือกับเสื้อผ้าหายบริเวณนี้กันเหตุ
0: เ
2: นี่ยเป็นคือมาแจ้งความว่าตัวเองอ่ะโดนคนร้ายทรัพย์สินตัวเองก็หายกระเป๋าเงินก็ไม่มีอะไรทรัพย์สินหายหมดเลยโทรศัพท์ก็โดนยึดไป
0: ค่ะ
2: คนร้ายก็หลบหนีไปแล้วก็มาแจ้งความขอให้ตำรวจไปสืบสวนจับกุมติดตามคนร้ายทำงานสอบสวนกับชุดสายตรวจเขาก็สงสัยเขาก็มันไม่น่าจะมีเพราะตำรวจสายตรวจมารับแจ้งเขาโอนไปดูก็ไม่มีไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ช่วงคืนเฉยก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรก็เลยก็คิดว่าเดี๋ยวก็เก็บหลักฐานแล้วคอยเช็คต้องจนติดตามเส้นทางจนกระทั่งเช้าเราก็เลยเช็คกล้องวงจรปิดของทางเทศบาล
0: ค
2: ืนซึ่งทั้งหมดแล้วก็เช็คช่วงเวลาเกิดเหตุกับช่วงเวลาที่เขามาแจ้งความว่าเหตุเกิดช่วงนี้โดนชิงทรัพย์แต่ปรากฏเราเช็คแล้วปรากฏว่าม
0: ัน
2: ไม่มีชิงทรัพย์เกิดขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแสดงว่ามีการโกหกเราก็เลยไปเช็คย้อนหลังเอาภาพของตัวเขาดูที่เราเก็บได้จากที่เกิดที่โรงพักกับเทียบของตัวคนก่อเหตุช่วงประมาณสามทุ่มปรากฏว่ามันใกล้เคียงกันเราก็เลยเรียกเชิญผู้เสียหายเขามาดูภาพตอนที่เขามาแจ้งความที่โรงพักจากกล้องวงจรปิดผู้เสียหายก็ยืนยันว่าคนนี้ก็คือคนที่พยายามจะกับพวกอีกคนหนึ่งลงมือพยายามจะข่มขืนครับ
0: จำได้แม่นเลยถึงแม้ว่าจะเป็นกลางคืนหรือว่ามันก็ยังมีแสงไฟมีอะไร
2: จำได้แม่นเลยเพราะว่าตัวเขาใหญ่ๆหน่อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จำได้แม่นเขาก็เลยยืนยันคนนี้แหละทางพนักงานสวนก็เลยดูข้อมูลหลักฐานที่เขามาแจ้งไว
0: ้
2: ก็เลยให้ชุดสืบสวนไปเอาตัวเขาซึ่งอยู่จากพื้นที่หนึ่งก็ได้ไปได้ตัวของตัวคนนี้มากับตัวของเพื่อนคนหนึ่งที่หลบหนีไปก่อนได้มาทั้งคู่ก็ยอมรับนะว่าได้ลงมือกระทำความผิดจริงในการที่จะพยายาม ลากเขาไปข่มขืนในห้องน้ำด้านหลังสวนสาธารณะแต่บังเอิญว่าเจอรถตำรวจมาซะก่อนก็เลยตกใจก็เลยวิ่งหนีนะครับ
0: แต่ว่า
2: ส่วนของนะ
0: ค่ะทำฟอร์มด้วยนะมาทำทีเป็น
2: ก็เลยมันจะแยกจะมีสองคดีคดีหนึ่งก็จะเป็นคดีร่วมกันกระทำอาจารย์และหนุ่มเยาว์ปักขับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับอีกคดีหนึ่งก็จะเป็นคดีมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานคนหนึ่งก็จะโดนเดี่ยวคนอีกสองอีกคนคดีหนึ่งก็จะโดนทั้งคู่
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็วันนี้เดี๋ยวจะนำตัวไปขอมัดศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
0: ทั้งสองคนนี่ถือว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะเขามีแบบเป็นประวัติการก่อเหตุประวัติอาชญากรรมอะไรก่อนหน้านี้มาด้วยไหมคะท่านผู้กำกับ
2: ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเช็คในระบบของระบบคามของตลอดของมูลค่าแล้วเนี่ยไม่เคยถูกจับกุ
0: ม
2: แต่ที่ก่อเหตุเนี่ยเขายอมแล้วว่าก่อนก่อเหตุเขาไปดื่มสุรามา
0: ค่ะ
2: รวมกันสองคนอีกประมาณสามขวดจนกระทั่งมีอาการเมาๆตึงๆแล้วก
0: ็
2: พยายามขับรถมาตามถนนมาหาจุดที่นั่งแล้วจะเจ้างกินต่อแล้วพอดีมาเจอกับผู้ที่หายก็ก่อนพอดีมาเจอปุ๊บก็เห็นเขาอยู่เปลี่ยวๆคนเดียวก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศทางคู่อะไรเงี้ย
0: ก่อจะก่อเหตุนะคะแต่เธอว่ามันก็แหมกระทำแบบนี้ทีนี้ในส่วนฐานะอันเนี้ยค่ะปกติแล้วถ้าเป็นช่วงแบบมืดๆไปแล้วทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอะไรปกติแล้วจะมีคนมาแบบมาเดินเล่นหรือว่ามานั่งอะไรก็แก๊กก็แก๊กอยู่มากน้อยแค่ไหนอะคะแล้วตอนเกิดเหตุมีคนในสวนด้วยไหมคะ
2: ไม่มีค่ะไม่มีครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เปิดด้านหน้าสวนก็ติดอยู่ติดถนนใหญ
0: ่
2: ก็จะมีพื้นที่เปิดก็มีไฟมีไฟสว่างแต่ว่าด้านในสวนก็จะเป็นบึงสาธารณะและบึงขนาดใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคนเดินแล้วเพราะว่ามันคื
0: น
2: ก็จะเป็นจุดที่ว่าอาจจะมีวัยรุ่นกลางคืนอาจจะมานั่งจอดรถจอดอะไรคุยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นแหล่งชุมนุมไปอย่างนี้แต่ว่าเราก็จะตรวจเส้นจุดนี้ประจำเพราะว่าจุดนี้จะเป็นเหมือนจุดรวมวัยรุ่นบางทีก็จะมารวมตัวก่อนจะไปทำอะไรทำกิจกรรมอะไรก็จะพยายามให้สายตรวจมาตรวจก่อนว่าเช็คก่อนว่ามีวัยรุ่นถ้ามีก็พยายามจะไล่กลับบ้านอะไรเงี
0: ้
2: ยไม่ให้อยู่ไม่ให้รวมตัวกันป้องกันเหตุบางทีก็จะมีเรื่องการแข่งรถแข่งอะไรก็จะมาจากจุดนี
0: ้ค่ะท่านผู้กำกับทีนี้ในหนึ่งในสองที่ก่อเหตุที่พอเที่ยงคืนเนี่ยย้อนกลับมาแจ้งความเขามีแรงจูงใจหรือว่าทำไมเขาถึงแบบกล้าย้อนมาแจ้งความมาหาตำรวจอีกทีนึง
2: คืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาตกตอนที่จังหวะที่เขาวิ่งหนี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันตกตรงไหนเขากลัวว่าโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเป็นหลักฐานมัดตัวเขาเขาก็เลยก็ต้องหาวิธีการเขาไปแจ้งความตำรวจดีกว่าเดี๋ยวเพราะตำรวจไปเจอก็จะได้บอกว่าโทรผมโดนชิงทรัพย์มือนึงเพราะนี่คือแผนของเขา
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าโทรศัพท์เขาตกเขาพยายามที่จะกลัวว่ามาตำรวจมาตรวจเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุโซนอีกทีเนี่ยแล้วมันจะไปเจอโทรศัพท์เขาตกอยู
0: ่
2: แล้วเขาก็จะพยายามปัดไปว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายนะแต่เขาคือผู้เสียหายที่โดนชิงทรัพย์แล้วโทรศัพท์คนร้ายอย่าไปทิ้งไหมนี่คือแผนของเขาครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ถือว่ายังอ่อนกว่าตำรวจนะตำรวจนี่คือเก๋ากว่าตำรวจเก๋ากว่าก็เรียกว่าดีนะคะที่ในส่วนฐานะเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มันชัดมากเลยนะคะท่านผู้กับชัดมากเลย
2: ชัดพอใช้ได้เลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยโจ จะต้องประสานกับทางเทศบาลเพื่อติดไฟอะไรเพิ่มเติมครับเพื่อให้มันสว่างอะไรมากกว่านี้จะได้
2: คือตอนนี้ก็ได้คุยกับท่านนายกแล้วฮะท่านเทศบาลตำบลบ้านฝางก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มจำนวนไฟให้มันสว่างขึ้นบริเวณทั้งห้องน้ำห้องอะไรนั้นต้นด้านหลังที่ประชาชนเข้ามาใช้ให้มันสว่างแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มเวรยามเข้ามาอยู่ประจำช่วงคืนเป็นพื้นที่ของเทศบาลอาจจะต้องเพิ่มเพียงนาล
0: ็อค
2: อพปลเข้ามานั่งอยู่อะไร
0: คือปกติไม่ได้มีเป็นรปภ
2: จะมีมาอยู่ครับแต่ว่าประมาณสัก 5-6 โมงหรือทุ่มนึงเขาจะกลับกันแล้วเขาจะกลับพร้อมกับชาวบ้านที่มาออกกำลังกาย
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้อย่างถ้าเป็นช่วงเช้ามืดล่ะนะคะเพราะว่าคนทั่วไปก็นิยมมาออกกำลังกายกันช่วงเช้ามืดช่วงเช้ามืดเนี่ยมันยังถือว่าปลอดภัยสำหรับคนที่จะมาออกกำลังกายทุกเพศทุกวัย
2: ยังปลอดภัยครับยังปลอดภัยเพราะว่าเราถือว่าพื้นที่อำเภอบ้านฝางเป็นพื้นที่เซฟตี้โซนอยู่แล้วเพราะบ้านตำรวจของเราเนี่ยก็มีวงรอบการตรวจตลอดทั้งตำรวจรถยนต์สายตรวจตำรวจจักรยานยนต์อะไรเพราะว่าเราตรวจตรงนี้เพราะว่าเราพยายามป้องกันเหตุตลอดเพราะว่าชั่วโมงนึงจะต้องมีสายตรวจมาตรวจตรงจุดนี้เป็นรอบนึงอยู่ตลอดทั้งรถยนต์มาแล้วเดี๋ยวตามด้วยมอเตอร์ไซค์รอบต่อไปรถยนต์มาก็มอเตอร์ไซค์อยู่นี่ตลอด
0: ค่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุอะไรแบบนี้ไหมคะท่านผู้กับว่ามีคนที่พยายามจะแบบกระทำไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าจะมาชิงทรัพย์ตามจุดที่เป็นส่วนฐานะในพื้นที
2: ่ยังไม่มีนะครับตรงที่ผ่านมามีแต่เหตุตรงนั้นนั่นจะเป็นจุดของคดีลักทรัพย์แล้วก็เคยมีเหตุลักทรัพย์ของเป็นร้านค้าของประชาชนใกล้ๆกันนะฮะก็จับคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วแล้วในส่วนของความผิดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นน่ะที่ชอบมารวมตัวกันบริเวณกลางคืนจุดเนี้ยแล้วก็จะรวมตัวกันเพื่อจะไปแข่งรถกันขับรถแข่งกันในเส้นทางก็เราก็ได้พยายามว่าต้องไปตีวงไม่ให้เขารวมตัวกันให้รวมตัวถ้าเจอหรือมีการตรวจค้นเนื้ออย่างเง
0: ี้
2: ยนะครับถ้าไม่มีอะไรก็พยายามไล่ผลักดันให้ออกจากพื้นที่ให้กลับเข้าบ้านพยายามตักเตือนจะเป็นทั้งอย่างนี
0: ้เพราะว่าถ้าเป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าแบบอยู่ในช่วงขนองเวลาอยู่เป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยจะห้าวนะแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะดูเรียบร้อยน่ารักค่ะนะคะแล้วก็แบบนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจเพิ่มมากขึ้นอีกไหมคะท่านท่านผู้กำกับ
2: คงจะต้องเพิ่มความถี่เราอาจจะต้องจัดเป็นทั้งชุดสืบสวนเข้าไปด้วยอีกให้วนไปตรวจเวลาออกตรวจกลางคืนแล้วเนี่ยอาจจะต้องวนไปวงรอบไหนไม่ให้มันเกิดช่องว่างในระหว่างเวลา
0: ค่ะ
2: พยายามจะให้วนเข้าไปดูเรื่อยๆในช่วงกลางคืนเพราะว่ามันจะมีพวกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรจะมีทั้งชุดสืบสวนสายตรวจแล้วก็สายตรวจรถยนต์สายตรวจจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีจราจรก
0: ็
2: จะให้พยายามให้มันเป็นวงรอบไม่อยากให้มันมีช่องว่าง
0: ค่ะ
2: เพื่อให้มีตำรวจอยู่ในพื้นที่ตลอดแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่มาใช้พื้นที่บริเวณต่างๆ
0: ค่ะทีนี้เวลาคนที่จะก่อเหตุเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนเขาจับทางตำรวจได้เขารู้ว่าสมมติว่า6โมงมาตำรวจจะมาแบบตามเวลาตรงเป๊ะเนี่ยมันจะทำให้เป็นโอกาสของคนที่ฉวยโอกาสจะก่อเหตุไหมคะท่านผู้กำกับ
2: จริงๆแล้วเวลาจะไม่เป๊ะนะเวลาเนี่ยอาจจะผิดลืมล้ำบ้างเพราะว่าการตรวจแล้วก็จะตรวจไปจุดๆไหนแล้วก็จะจุดทุกจุดอ่ะที่ผมก็พยายามกำชับตามนโยบายของผู้บัญชานะครับ
0: คือ
2: ตรวจแล้วก็ต้อง stop walk talk หยุดลงไปทักทายตรวจสอบดูไม่ใช่ว่าขับรถผ่านท
0: ุ
2: กจุดนะคือต้องไปลงไปดูถ้าเราขับรถผ่านเราจะไม่เห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดไหนที่น่าสนใจโรงพยาบาลจุดที่มีความเสี่ยงจุดที่มีเกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยๆเนี่ยเราต้องพยายามจอดรถแล้วลงไปดูพยายามคำช้ำรู้ชาว่าต้องแปลงคำช้ำว่าให้จอดรถแล้วลงไปเดินดูนะว่ามีอะไรไหมส่องไฟดูไปทักทายไปสอบถามชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านอยู่ก็ไปสอบถามเห็นกลุ่มคนมารวมตัวกันก็ลงไปหลอดไปจอดรถไปถามดูมาทำอะไรนะครับด้วยไปคุยไปสอบถามเขาแต่เวลาแต่ว่ามันจะไม่ตรงกันไหมครับช้าไป20นาทีเร็วไปแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างในแต่ละชั่วโมงที่ให้ไม่จะไม่มีตำรวจมาตรวจ
0: ค่ะค่ะนะดีจังสบายใจนะคะแล้วตรงนี้ในมุมที่ท่านภูมิกับเนี่ยอยากจะฝากถึงประชาชนในพื้นที่ไหมคะว่าความเสี่ยงหรือว่าการที่ไม่เอาตัวเองไปในที่เสี่ยงนะคะตรงนี้เนี่ยจะ
2: ก็ผมว่ามองว่าจริงๆนะยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่ประชาชนยังสามารถเข้าใช้บริการแต่บางช่วงเวลาในช่วงที่มันยามวิกาลประมาณที่คนส่วนใหญ่ไม่ออกมาประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งผมว่ามันเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของอันนี้ว่าเป็นช่วงสามารถที่จะคนร้ายจะมักใช้เป็นช่วงเวลานี้ก่ออาชญากรรมกันผมว่าถ้ามันมีความเสี่ยงถ้าออกจะออกมาขอให้มามีผู้ติดตามมาด้วยมีญาติมีเพื่อนมาด้วยอย่างเงี้ยอย่ามาคนเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นเด็กผู้หญิงหรือแม้แต่เป็นผู้ชายก็ตามบางทีมันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกก่อ ก่อเหตุได้ธรรมดากลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มคนร้ายมันเห็นเรามาคนเดียวนะครับถ้ามาไปได้ก็มากับเพื่อนมากับญาติมาอะไรแล้วมาแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรจะไปนั่งเล
0: ่
2: นในเวลากลางคืนนะไม่ล่ะมานั่งเล่นเพราะว่าการนั่งเล่นมันก็เหมือนเราเป็นเป้าให้เขาให้เขาคิดนะฮะมันเป็นเป้าว่าเอ้ยมันมานั่งทำไมอยู่นี
0: ่
2: จริงถ้าเราเสร็จธุระแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งเล่นตรงนี้มันก็คือรีบควรจะเข้าบ้านเลยทันทีนะคร
0: ับ เพื่อ
2: จะได้มาลดความเสี่ยงในการตกเป็นเป้าหมายในการที่คนร้ายจะก่อเหตุน
0: ะ
2: ครับแต่ว่าความปลอดภัยมีแน่นอนถ้าไม่มีปัญหาเพราะว่าเรื่องตรงนี้นะครับ
0: ค่ะฟังแบบนี้ก็สบายใจนะก็เชื่อว่าคนในพื้นที่ของสภ.บ้านฝางก็คงจะอุ่นใจนะกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเรียกว่าไปมากๆนะคะการออกตรวจออกอะไรนะครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากค่ะนะคะที่มาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะอันนี้นะคะจากที่ฟังท่านผู้กำกับน่ะได้เล่าให้เราฟังกันนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่ช่วยได้มากในเรื่องความปลอดภัยนะคะก็จะมีเป็นกล้องวงจรปิดแสงไฟนะคะไฟส่องสว่างที่มันสว่างสวัยนะคะมันก็จะส่งเสริมถ้าหากว่ามีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็เป็นกล้องที่มีคุณภาพด้วยค่ะนะคะซึ่งถ้าหากเกิดเหตุอะไรเนี่ยมันจะได้เป็นหลักฐานนะคะที่สามารถขยายผลไปสู่คนที่ก่อเหตุได้นะคะแล้วก็ครั้งต่อๆไปเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเนี่ยในคลิปนี้ที่เราเห็นกันนี่ขนาดดูด้วยกันเนี่ยว่าไม่มีเสียงนะนะคะแต่ว่าดูนะ2คนเนี่ยอายุ20 21นะที่ฉุดกระชากลากคุณเอนะคะอายุ39ปีนะคะในสวนสาธารณะค่ะเนี่ยฉุดกระชากลากไปจากไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะซึ่งก็ส่วนหนึ่งมาจากกินเหล้ากันแล้วก็เกิดอารมณ์นะคะดีที่ในกล้องเนี่ยสามารถจับภาพเหตุการณ์ได้ตลอดแล้วมันก็ชัดมากค่ะนะคะทำให้เห็นตัวคนที่ก่อเหตุแล้วก็สามารถที่จะขยายผลนะคะไปจับกลุ่มเพิ่มเติมด้วยนะคะก็อันนี้แล้วก็ฝากถึงในมุมของพวกเราด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่เอาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นการช่วยทำให้เราปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
0: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณพันธ์นะคะคุณพันธ์เมื่อสักครู่นี้ใช้บรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมาที่สาย5นั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ล่าสุดที่คุณพันธ์แจ้งว่าบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะจากสาย2มุ่งหน้าสาย4ค่ะ

จุดก่อนถึงคลองทวีวัฒนาเล็กน้อยนะคะมีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถแท็กซี่นะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะไม่เห็นคู่กรณีนะคะซึ่งจุดนี้เป็นอุบัติเหตุแล้วก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณหมูค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่1ฝั่งบางนามุ่งหน้ามาทางดินแดงนะคะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นเนินสุขุมที่62ค่ะนะคะแจ้งว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อกับรถกระบะนะคะชนกันขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายค่ะไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้ก็ชะลอตัวนะคะเขาจะว่าทางกู้ภัยนะคะคงจะไปดำเนินการแล้วล่ะนะคะเพราะว่าในเส้นทางเนี่ยรถใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ผ่านไปแล้วก็ได้แจ้งเพิ่มเติมกันมานะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งเหตุอะไรที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะก็สามารถแจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าในช่องทางแชทของ YouTube JS100 Radio นะคะหรือว่าช่องทาง X ค่ะของ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะแจ้งได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะกด SOS มาได้เลยนะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะ SOS นี้คือมีแสดงตำแหน่งแสดงพิกัดนะคะจุดที่แจ้งเข้ามาว่าจุดนั้นอยู่บริเวณไหนเนี่ยทำให้การประสานงานก็จะสะดวกกันมากยิ่งขึ้นนะคะในช่องทางต่างๆที่จสร้อยนั้นมีไว้ให้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่ไปประสบพบเจอเหตุอะไรมานะคะก็แจ้งเรื่องช่องทางกันได้เลยนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ท่านได้เพิ่มเติมไปนะคะว่าที่ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนนะคะได้ออกเป็นประกาศอันใหม่มานะคะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะว่ากระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินนะคะที่ขึ้นจากในสนามบินที่เป็นสนามบินสาธารณะนะคะของประเทศไทยนี้นะคะก็จะให้อำนาจของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะตรวจค้นได้คือกระเป๋าเนี่ยเราล็อกกุญแจอยู่แล้วนะคะแล้วก็โหลดไปใต้ท้องเครื่องบินค่ะแต่ถ้าหากว่านะคะมีต้องสงสัยนะคะว่ามันมีเป็นวัตถุอันตรายนะคะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะคือเปิดได้เลยค่ะนะคะเปิดได้เลยค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือไม่ต้องรับผิดอะไรรับผิดชอบอะไรนะคะต่อความเสียหายของกระเป๋าที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้เนี่ยโดยยึดเรื่องของความปลอดภัยนะคะเป็นอันดับหนึ่งค่ะทีนี้พอข่าวเนี่ยเผยแพร่ออกไปนะคะบรรดาชาวโซเชียลเนี่ยมีคำถามเลยค่ะว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยถ้ากระเป๋าถูกเปิดโดยเจ้าหน้าที่นะคะสุดท้ายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะไม่พบสิ่งอะไรที่อันตรายนะคะเราได้รับเพียงเอกสารที่แจ้งว่ามีการตรวจค้นนะคะว่าอันนี้เนี่ยนะคะแล้วความเสียหายอันเนี้ยที่เกิดขึ้นนะคะมันมีความสมดุลแค่ไหนระหว่างความปลอดภัยกับสิทธิของผู้โดยสารนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ชาวเน็ตนั้นก็เริ่มตั้งคำถามกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางเราก็เดินทางโดยเครื่องบินกันเป็นปกตินะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะถึงแม้ว่าโปรโมชั่นมันจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่สมัยก่อนจะมีตั๋วศูนย์บาทนะคะเสียแต่ค่าธรรมเนียมอะไรแต่ว่าต้องกดกันนะจำนวนที่นั่งจำกัดทุกคนสามารถเข้าถึงได้เดินทางไปนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าเดินทางกลับบ้านกันไปท่องเที่ยวอะไรกันเนี่ยนะคะคำถามเกิดขึ้นค่ะนะคะเห็นว่าอันนี้ต้องนะคะคงจะมีคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวสำหรับทุกๆคนเลยนะคะที่เดินทางโดยเครื่องบินนะคะซึ่งประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะในตอนนี้นะคะมีแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะคุณยาธิดาค่ะนะคะแจ้งว่าลืมโทรศัพท์เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นซัมซุงตัวเครื่องสีดำนะคะเคสลายเพชรนะสีดำๆนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่1915กทม.นั่งจากนั่งจากกรุงโตโยต้ากรุงไทยที่ตลิ่งชันนะคะมาลงที่บรมราชชนนีซอย8วันนี้ตอน 8:45 นาทีแล้วก็ลืมไว้นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่1915กทม.นะคะถ้าหากจำได้ยังไงแจ้งกลับเข้ามาที่จสร.ด้วยนะคะสำหรับพี่แท็กซี่คนนี้ที่ขับร
แล้วก็คุณยาธิดาเนี่ยคือตรวจสอบพิกัดนะคะก็พบว่าอยู่ตรงคอนโดลุมพินีถนนบรมราชชนนีนะคะเผื่อว่าแท็กซี่ฟังจะสร้อยอยู่ยังไงนะคะประสานเข้ามาได้นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่151915กทมนะคะที่ผู้โดยสารนั้นลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถค่ะคุณเกษมศักดิ์นะคะแจ้งว่าใช้เส้นทางถนนพระราม3นะคะเป็นฝั่งจากทางถนนตกนะคะมาทาง5แยกละละนองค่ะนะคะคือช่วงของนางลิ้นจี่มาที่สะพานข้าม5แยกละละนองนะคะก็บอกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้าม5แยกละละนองนี้นะคะมีรถเก๋งค่ะไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตรงเชิงทางขึ้นนะคะก็เลยทำให้รถจากพระราม3มานะคะที่จากทางแยกนางลิ้นจี่มานะคะกำลังจะขึ้นสะพานข้ามแยกนี้นะคะก็เลยถูกบีบนะคะปกติรู้สึกจะมี2ช่องใช่ไหมคะขึ้นสะพานนะคะเสียไป1ช่องทางด้านซ้ายค่ะที่รถเก๋งคันนี้จอดเสียอยู่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากนางลิ้นจี่เข้ามาเลยค่ะนะคะก็เคลื่อนตัวช้าเดี๋ยวจะสร้อยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้นะคะในจุดตรงนี้ที่ทางคุณเกษมสุขได้แจ้งเข้ามาขออภัยคุณเกษมศักดิ์นะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสาธุประดิษฐ์นะคะการจราจรนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะเคลื่อนตัวได้เพราะว่าฝั่งนี้นะคะก่อนหน้าที่เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจากรถที่ทำดินหล่นนะคะก็เรียบร้อยกันไปตั้งแต่เป็นชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้การจราจรในจุดตรงนี้ก็ขยับเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกข้อมูลนะคะที่แจ้งผ่านจสร.เข้ามานะคะเราก็จะประสานงานให้นะคะในเรื่องราวต่างๆที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของรถไปผ่านไปแล้วก็พบรถจอดเสียนะคะที่ส่งผลต่อสภาพการจราจรเพราะว่ารถเสียคันเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้ติดเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าหากว่าเส้นทางนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางที่รถผ่านกันค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ช่วงตอนก่อน5ทุ่มนะคะที่เรารับแจ้งว่ามีเหตุเป็นไฟไหม้โรงงานผลิตที่นอนในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะเรียกว่าไฟนั้นลามอย่างแบบเร็วมากนะคะเพราะว่าเป็นโรงงานที่ผลิตที่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกวัสดุอะไรต่างๆที่นำมาผลิตนะคะก็เป็นเชื้อไฟนะคะซึ่งกว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ยนะคะเป็นช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงคืนได้นะคะแต่ว่าล่าสุดในเช้านี้นะคะล่าสุดในเช้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่วางใจนะคะยังมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีรถดับเพลิงนะคะที่คอยฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะคะนะคะเพราะว่าอาจจะยังมีเป็นไฟปะทุขึ้นมามีเป็นกลุ่มควันนะคะจากเศษเท่าฐานของโรงงานที่เกิดไฟไหม้เมื่อคืนนี้นะคะก็จะมีเป็นรถดับเพลิงของพื้นที่นะคะที่ฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำนะคะก็สภาพความเสียหายเนี่ยคงจะเกือบหมดทั้งโรงงานเลยนะคะที่เกิดเหตุในพื้นที่ของอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนนี้นะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราไปพักกันค่ะแล้วก็มาตามกันต่อในช่วงของหลัง11 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคลื่นลมแรงทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบ 6-9 สิงหาคมนี้และฝ่ายปกครองทลายเครือข่ายทำบัตร 10 ปีเถื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก

0: ต้องคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
1: เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดตากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากชุดปฏิบัติการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนตัวพาไนซ์อำเภอแม่สอดและสำนักงานปปท.จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย13หมายและตรวจค้น2หมายโดยเป็นเป้าหมายอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด1รายและเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่อีกจำนวน2รายโดยหมายค้นและหมายจับบุคคลต่างด้าวอีก12หมายในการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนซึ่งเป็นการจับกุมกรณีบุคคลต่างด้าวทุจริตในการทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกว่าบัตรหัวศูนย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีการนำบุคคลไม่ตรงตามหลักเกณฑ์มาสวมสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีการออกบัตร200จำนวนกว่า900คนแต่ทั้งนี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการร่วมแถลงข่าวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากในวันนี้ไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
0: การสนับสนุนภารกิจช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลทางเฮลิคอปเตอร์เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังผาเมืองเร่งให้การช่วยเหลือติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: กองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ145จำนวน1เครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.ร่วมกับทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปฏิบัติภารกิจลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศโดยรับตัวทารกอายุ1เดือน27วันที่มีอาการสำลักนมและต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพจากโรงพยาบาลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมภารกิจใช้เวลาบินเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมหากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาราว 3-4 ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นประจำทุกวันอังคารช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะที่เราก็จะได้ติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนเกษตรที่สูงบ้านป่าคาคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.100ค่ะพูดถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคม2551เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและจากวันที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2551จนถึงปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่มีความก้าวหน้าไปขนาดไหนนั้นเราต้องฟังจากผู้ที่มีความคุ้นเคยในพื้นที่นะคะหัวหน้าวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะหัวหน้าคะก่อนที่จะมีภาพความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแบบนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ปัญหามันเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรบ้างคะ
4: ครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของปัญหานะครับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของความยากจนแล้วก็เรื่องปัญหาปากท้องนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับก็ความยากจนเนี่ยก็ทำให้เขาต้องปากกัดตีนถีบหรือว่าต้องขยายพื้นที่เพื่อที่จะทำการเพาะปลูกให้ได้มากเพราะเกษตรกรยังมีความคิดที่ว่าใช้พื้นที่มากแล้วจะได้ผลผลิตมากครับคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเพราะว่าอย่างมุมมองของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้รักษาไว้เพื่อพวกเราแค่อุทยานเดียวแต่ว่าเราต้องรักษาไว้เพื่อคนทุกคนนะครับพอมันมีความไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ต่างฝ่ายก็เริ่มมีความตึงเครียดนะครับแล้วก็จนไปถึงขั้นเกิดความรุนแรงนะครับตรงนี้ในส่วนนี้ครับ
3: จากสาเหตุแล้วก็ปัญหาที่หัวหน้ากล่าวมาเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างอะคะตรงนี
4: ้ก็สำหรับปัจจัยที่เกิดเนี่ยครับก็เพราะว่าเรื่องของข้อจำกัดนะครับเรื่องของอาชีพเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับที่มีอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความทุรกันดารอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเข้าไปดูแลพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ถือว่าไปยากลำบากชาวบ้านที่อยู่ข้างในพื้นที่ก็มีความยากลำบากอยู่เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้ปัญหานี้เกิดสะสมแล้วก็กลายเป็นปัญหาสำคัญนะครับจนได้มีการก่อตั้งโครงการพระราชดำริขึ้นตามแนวทางของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงขึ้นตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเห็นบอกว่าเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแห่งสุดท้ายที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้ทำหลังจากนั้นก็ไม่มีพื้นที่ไหนได้จัดตั้งขึ้นอีกแล้วตรงนี้เนี่ยหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันในลักษณะไหนบ้างคะหัวหน้า
4: หลังจากที่มีการจัดตั้งโครงการสถานีนะครับคือสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเราตั้งขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคม2551เนี่ยซึ่งในช่วงก่อนการก่อตั้งเนี่ยก็ถือว่าชาวบ้านกับเจ้าที่เนี่ยคือไม่คุยกันครับไม่คือเห็นหน้ากันหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาในการดูแลรักษาพื้นที่ก็จะว่างั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเมื่อมีโครงการพระราชดำริตั้งขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีเจตนามีวัตถุประสงค์คือน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับมาในเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มาสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสถานีนะครับ เป็นเหมือนผู้ประสานงานครับเราเห็นแล้วว่าปัญหามันเกิดอะไรยังไงบ้างก็เลยมีการบูรณาการทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเกษตรก็คือส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับเขาต้องการพัฒนาคุณภาพให้มันดีขึ้นยังไงแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการสาธารณสุขการศึกษาหรือว่าเส้นทางคมนาคมหรือว่าปัจจัยขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับก็มาช่วยกันส่วนเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและเพื่อนๆก็มีความรู้ทางด้านนี้แล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ไปดึงเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแล้วก็ให้เขาได้เข้าใจในบริบทของการทำงานของเราแล้วก็เขาก็สามารถที่จะรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้เขาได้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนครับตรงนี้ครับ
3: ค่ะก็ต้องค่อยๆมีการทำความเข้าใจกันจากช่วงเวลานั้นในปี2551จนถึงวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรในเรื่องของการตอบรับเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้เขาชื่นชอบโครงการขนาดไหนยังไงครับหัวหน้า
4: สำหรับโครงการนะครับหลังจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเวลาเราเข้าไปติดตามหรือเข้าไปเยี่ยมหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าให้การตอบรับอย่างดีนะครับก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับทั้งอุทยานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของรัฐนะครับที่จะเข้าไปพัฒนาส่งเสริมครับคือจากที่ไม่เคยคุยกันเลยหลังจากนั้นมานะครับเราก็คือเข้ามาให้ความร่วมมือกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาความต้องการของเขากับการแนวทางการพัฒนาของเรามาพูดคุยกันสำหรับในส่วนของการส่งเสริมการปลูกพืชให้กับเกษตรกรเนี่ยสถานีเรามีความคิดอันนึงก็คือว่าก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเราก็ต้องมีแปลงทดลองของเราอยู่ในสถานีนะครับว่า มันมีพื้นที่นั้นเหมาะสมมีศักยภาพด้านไหนที่จะเกิดในพื้นที่ปลูกในพื้นที่ได
3: ้
4: พอมันรู้สึกว่าได้ให้ผลผลิตได้แล้วเราก็ถึงค่อยเอาไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งจากการที่เราได้ทำการทดลองนะครับศึกษาแล้วก็ดูพื้นที่โดยรอบบริบทแล้วเนี่ยบ้านป่าคาของเราเนี่ยครับก็สามารถที่จะปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงได้เช่นอะโวคาโดกับกาแฟนะครับในช่วงแรกๆเราจะใช้พืช2ตัวนี้เป็นพืชหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยแมคคาเดเมียครับเป็นพืชหลักสำหรับบ้านป่าคาครับหลังจากนั้นแล้วก็ขยายผลไปอีก2หมู่บ้านซึ่งความสูงจากระดับน้ำทะเลของทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเลือกพืชให้เหมาะสมแล้วก็ในพื้นที่ครับคือพอถัดลงมาที่ความสูงน้อยลงมานิดนึงอย่างบ้านป่าหมากบ้านโลโคเนี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลจะน้อยลงไปนิดนึงเราก็เลยต้องส่งเสริมพวกพืชที่เป็นพืชเมืองร้อนขึ้นมาทนร้อนได้มากขึ้นก็อย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังควบคู่ไปกับการปลูกอะโวคาโดแต่ว่าก็จะลดน้อยลงกว่าบ้านป่าคาครับผมครับ
3: แล้วผลผลิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล่ะคะหัวหน้าทางสถานีเกษตรที่สูงมีตลาดรองรับให้กับเกษตรกรไหมคะ
4: สำหรับผลผลิตนะครับซึ่งมันคำถามแรกนะครับที่เวลาเราจะไปส่งเสริมกับเกษตรกรที่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งเขาก็ปลูกพืชแบบล้มลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวหรือมันสำปะหลังที่อยู่ข้างบนเนี่ยส่วนการที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงครับคำถามแรกก็คือเขาถามว่าปลูกแล้วจะขายที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะต้องเจอทุกครั้งแต่ว่าด้วยพืชเศรษฐกิจตัวนี้ที่เป็นมูลค่าสูงครับที่เราได้ทำการส่งเสริมเนี่ยเราก็มีการศึกษาความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ค้าหลากหลายนะครับแล้วก็จนมั่นใจว่ามีตลาดรองรับแน่นอนเราถึงจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับอย่างอะโวคาโดเนี่ยก็มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อถึงในพื้นที่นะครับหรือว่าบางรายก็บางกลุ่มเขามีการตั้งกลุ่มเพื่อจะส่งอะโวคาโดเนี่ยออกมาขายยังข้างนอกนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของกาแฟเนี่ยก็ถือว่าบ้านป่าคาเนี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยสามารถที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าได้ครับซึ่งตอนนี้เกษตรกรก็สามารถปลูกกาแฟแล้วก็มีผลผลิตส่งออกให้กับพ่อค้าที่อยู่ด้านนอกที่เป็นไปรูปอย่างอื่นอีกได้ครับอันนี้ก็ถือว่าผลผลิตยังมีความต้องการของตลาดอยู่ครับ
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นในส่วนของการพัฒนาการเกษตรตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ได้แบบนี้เขาก็ไม่ต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่าอีกแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับผมในส่วนของการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับเราก็จะมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562ครับมาตรา64เนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มนะครับในส่วนของเราเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยเราก็มองว่าใช้ เป็นรูปแบบการปลูกพื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตสูงครับก็อย่างเช่นเราส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดปลูกแมคคาเดเมียนะครับใต้ต้นอะโวคาโดเนี่ยเราสามารถเอาพืชเกษตรมูลค่าสูงอย่างเช่นกาแฟนะครับไปปลูกเข้าไปใต้ต้นพวกนี้ได้ครับมันก็จะทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อ1พื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ใต้ดินเราก็ยังมีการส่งเสริมการปลูกบุกเข้าไปอีกครับในนี้ครับในทําก็ทําให้มูลค่าต่อไร่เมื่อเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นพืชล้มลุกเช่นข้าวโพดหรือมันสำปะหลังเนี่ยมูลค่าแตกต่างกันมากถึง3เท่านะครับบางรายได้มากกว่านั้นอีกนะครับอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งผมก็มองว่ามันก็ช่วยลดการบุกรุกพื้นที่ป่าได้เพราะว่าเกษตรกรก็ทำพื้นที่เดียวไม่ต้องมากแต่มูลค่ามันเทียบเท่ากับการขยายพื้นที่ไปมากๆเนี่ยแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าการปลูกพืชที่เป็นพืชล้มลุกเชิงเดียวด้วยครับอันนี้ครับ
3: ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติล่ะคะหัวหน้าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะให้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมฟื้นฟูตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
4: ในช่วงแรกๆนะครับก็จะต้องมีการลังวัดตรวจสอบพื้นที่ไหนที่อยู่ได้พื้นที่ไหนอยู่ไม่ได้เราก็จะต้องมีการตรวจสอบลังวัดพื้นที่ไหนเราขอคืนพื้นที่นั้นก็มาฟื้นฟูสภาพป่าครับหลังจากนั้นแล้วก็บริเวณที่เป็นต้นน้ำจริงๆเราก็ฟื้นฟูมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีทำการปลูกป่าทำแนวกันไฟทำฝายนะครับแต่ที่สำคัญนะครับผมมองว่าหลังจากนั้นเนี่ยป่าของเราก็มีการฟื้นฟูขึ้นไปนะครับป่าที่ถูกทำลายบางส่วนเนี่ยเราได้ฟื้นฟูมาแล้วแต่ทีนี้อีกมุมนึงที่เรามองคือว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่หมู่บ้านที่เรารับผิดชอบนะครับซึ่งการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนให้กับพื้นที่ป่าได้อีกจำนวนมากนะครับ
3: ทีนี้ในอนาคตล่ะคะหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงมีทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงให้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไปอย่างไรบ้างคะ
4: ในการดำเนินการในอนาคตในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายของเราอยู่แล้วก็คือ1ก็คือเป้าหมายใหญ่ของเราคือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญในโครงการที่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำรินะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรเราก็ยังต้องทำอยู่ครับการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับโดยเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนามันก็ยังต้องทำควบคู่กันไปแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ให้มากที่สุดนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็โดยที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แล้วก็สร้างความยั่งยืนแล้วก็ให้เขาอยู่กับป่าได้นะครับสถานีเราเพิ่งได้ประชุมกันเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกับสถานีเกษตรที่สูง18แห่งร่วมกับสำนักสนองงานพระราชดำริของกรมอุทยานนะครับว่าทิศทางการขับเคลื่อนของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเนี่ยเราจะมองทั้งหมดนะครับว่าไปคือจะเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็สืบสานแนวพระราชดำริสืบต่อไปครับ
3: ต้องขอบคุณหัวหน้าวิรศักดิ์ที่ชัยนะคะหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook สำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
1: ค่ะนะคะก็ติดตามกันได้นะคะในช่องทางที่คุณธนุตราได้บอกไปนะคะสำหรับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการเดินทางนะคะการจราจรก็คงจะคลี่คลายแล้วล่ะนะคะนะคะยกเว้นจุดไหนที่จะมีเป็นร้านค้าคนไปเตรียมจะไปทานข้าวกลางวันกันในช่วงเที่ยงนะคะรถราอาจจะเยอะมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่มีจ้างเข้ามานะคะจุดไหนที่ติดขัดมากมายอะไรนะคะทีนี้พูดถึงการเดินทางการขับรถนะคะก็แน่นอนค่ะนะคะว่าในการขับรถค่ะไม่มีใครอยากจะใ เราไปเจออุบัติเหตุนะคะเราต่างก็ต้องขับรถกันด้วยความปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่ขับรถกันด้วยดีนะคะขับรถด้วยความปลอดภัยนะคะก็ขอเชิญชวนกันนะคะทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะคะที่ทำโครงการนี้ค่ะนะคะซึ่งมีสิทธิประโยชน์เนี่ยนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์ที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนั้นมอบให้นะคะเพราะว่าในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ทั้งประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3เนี่ยนะคะก็สำหรับรถที่มีอายุมากกว่า7ปีนะคะเพราะว่า7ปีเนี่ยเรายังอยู่ในประเภท1กันได้นะคะสำหรับในประเภท3ค่ะนะคะในโครงการคนรักรถนี้นะคะรถที่จะเข้าร่วมในโครงการได้นะคะครอบคลุมทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะโดยมีสิทธิประโยชน์นะคะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะแล้วก็เป็นผู้ขับรถดีนะคะตามวัตถุประสงค์ของโครงการคนรักรถนะคะเป็นคนขับรถดีที่ช่วยกันระมัดระวังการทำให้บาดเหตุนั้นไม่เกิดขึ้นนะคะพอไม่มีบาดเหตุเกิดขึ้นนะคะสินใหม่ก็จะใช้ไปกันไม่เยอะนะคะก็จะมีเป็นเงินกองทุนคืนให้นะคะถ้าหากว่าในกลุ่มของเราที่ขับรถเป็นผู้ขับรถดีนะคะก็พอสิ้นปีปุ๊บนะคะไปดูในกลุ่มต่างๆนี้นะคะถ้ากลุ่มไหนที่ใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆนะคะท่านใดฟังแล้วสนใจเพราะว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะโดยสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งผ่อน 0% ได้3เดือนสำหรับประเภท3เนี่ยผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะโทรศัพท์สอบถามกันค่ะนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีทั้งเป็นประเภท1แล้วก็ประเภท3สามารถสอบถามกันได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคุณปรารถนานะคะคุณปรารถนาเนี่ยแจ้งการจราจรที่ถนนสงประภาเป็นฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของซอยประชาที่4กันนะคะมาทางวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะที่ตอนนี้แนวรถติดมันมีสาเหตุนะคะไม่ใช่รถเยอะแต่ว่าเป็นคนเยอะเพราะว่ามีรถกระบะนะคะมาเปิดท้ายขายข้าวขาหมูแล้วก็มาจอดอยู่ริมถนนสงประภาในช่องซ้ายที่ใกล้ๆกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองทีนี้ลูกค้าก็เยอะลูกค้าก็ยืนต่อคิวกันนะคะคิวก็ยาวด้วยเพราะว่านี่ก็ใกล้เที่ยงนะคะคิวยาวล้นไปบนถนนค่ะรวมทั้งรถคันที่ขายข้าวขาหมูเนี่ยก็จอดอยู่ช่องทางซ้ายด้วยนะคะก็เลยทำให้ชุลมุนทีเดียวค่ะนะคะรถที่ผ่านมาก็ต้องเบี่ยงออกนะคะเป็นปัญหาการจราจรค่ะซึ่งคุณปรารถนาบอกว่าอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยจัดระเบียบกันหน่อยนะคะมาช่วยตักเตือนเพราะว่านี่ไม่ใช่ที่ขายของนะคะอันนี้คือเป็นพื้นผิวการจราจรนะคะช่วยให้ไปขายที่อื่นดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่ขับรถไปมาเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้กินด้วยอ่ะนะคะแล้วก็ต้องรถติดค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สำนักงานเขตดอนเมืองเรียนได้เข้าไปดูใน Facebook นะคะของสำนักงานเขตดอนเมืองปรากฏว่าก็มีคนไปร้องเรียนในเรื่องเนี่ยค่ะนะคะไปร้องเรียนเรื่องนี้ว่าอยากให้มาจัดระเบียบรถที่มาขายของจอดขายของริมถนนสงประภาตั้งแต่สามแยกไฟแดงร้านสวัสดิการทหารจนถึงคือฝั่งเทคนิคดอนเมืองอ่ะคือคนใช้เส้นทางนี่เดือดร้อนมากนะคะเพราะว่ารถมันติดนะคะก็คนที่ร้องเรียนมาเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรทำไมถึงจัดระเบียบไม่ได้สักทีหนึ่งยังมีรถมาจอดขายของกันอยู่ตลอดนะคะคือกินช่องทางไปเต็มเลนค่ะอันตรายด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางนี้มันเป็นทางตรงซึ่งรถเขาก็ขับมานะคะมาเจอรถที่จอดขายของนะคะอันนี้คนที่ไปแจ้งในสำนักใน Facebook ของสำนักเขตดอนเมืองบอกว่ารถจอดขายของแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวหน่อยนะคะที่จะขายตรงไหนก็ขายตลาดมีเยอะแยะไม่ขายนะคะไม่อยากเสียค่าเช่าที่นะคะก็บอกว่าต้องให้มีบาดเหตุเกิดขึ้นก่อนไหมนะคะถึงจะมา แก้ปัญหากันได้นะคะก็ฝากทางสำนักเขตดอนเมืองด้วยช่วยจัดการด้วยนะคะจัดระเบียบนะคะช่วยจัดระเบียบกันหน่อยนะคะเข้าใจทุกคนว่าทุกคนก็ทำมาหากินกันด้วยความสุจริตนะคะแต่ทีนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีขอบเขตของสิทธิ์ของตัวเองว่าขอบเขตนั้นอยู่แค่ไหนที่มันไม่ไปล้ำเส้นของคนอื่นๆที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะอันนี้ริมถนนสงประภาช่วงของเทคนิคดอนเมืองนะคะที่มีรถมาจอดขายของกินกันแล้วก็คนก็อุดหนุนกันเยอะนะคะทำให้เป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็มีรับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะไปเพิ่มเติมกับทางคุณวิชยาภักดีโชติจากศูนย์ควบคุมการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณวิชยาคะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณวินาสวัสดีผู้ฟังจะสะร้อยทุกท่านนะครับ
1: ค่ะจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ช่วงไหนอะคะ
5: ช่วงประมาณกิโลเมตรที่11หรือว่า11บวก300ฝั่งที่จะออกไปทางด้านของสะพานเกรียนาเข้าออกไปนะครับก็จะเป็นช่วงขึ้นจากเทพรัตน์มุ่งหน้าไปทางด้านของบางเมืองนะครับเป็นขวา4คันด้วยกันนะครับก็จะมีกระบะ3คันแล้วก็รถทั้งสูงของ1คันนะครับมีเที่ยวที่ถึงแล้วแต่รอการเคลื่อนย้ายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจุดนี
1: ้
5: เสียช่องทางไป1ช่องทางขวา1เลนเลยนะครับช่องทางกลางกับซ้ายนี่พอไปได้อยู่นะครับก็เลยทำให้จุดนี้เป็นปัญหาการจอดแล้วก็รถติดขัดแล้วนะครับท้ายก็อยู่ประมาณเหนือด่านเทพรัตน์ออกไปนะครับผมก็แต่ว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสะพานกาญจนาไปทางด้านของด่านเก็บข้าวต่างๆบางขุนเทียนก็ไปกันได้ดีเลยนะครับผมส่วนฝั่งกลางก็จะมีชะลอดูกันด้วยนะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงบางเมืองมาทางเทพราชนี่ก็จะมีชะลออยู่แต่ว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมาที่ด่านเก็บข้าวทางบางแก้วหรือว่าช่วงทางออกไปทางบางนาก็ไปกันได้ดีอยู่นะครับผมครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ในสายทางอื่นๆเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้การกันได้ในช่วงเวลา
5: สายทางอื่นตอนนี้ยังมีเป็นรถมากอยู่นะครับสำหรับทางพิเศษนะครับก็ขอเริ่มในส่วนของทางพิเศษเฉลิมนครนะครับดินแดงไปทางด้านของทางลงประจิตฝั่งเหนือเนี่ยก็ยังลงมาได้ช้าอยู่สำหรับทางลงประจิตฝั่งเหนือนะครับท้ายยังอยู่ที่โค้งมะกอกพาเรตเปรตนะครับแต่ว่าผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของทางลงประจิตฝั่งใต้แล้วก็ออกไปทางพระรามสี่ก็ไปกันได้ดีนะครับแต่ว่าช่วงของถ้าเรือออกไปทางอาณารงก็ยังมีรถม่านอยู่นะครับเปลี่ยนแทรกในช่วงการลงอาณารงพนันเอกนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยไปทางบางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาก็มาที่ท่าเรือมีรถม่านอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ช่วงหลังด่านบางนามาเลยนะครับตอนนั้นมาอยู่ถึงช่วงอาณารงนะครับเปลี่ยนแทรกในช่วงก่อนลงท่าเรือด้วยนะครับในส่วนของทางพิเศษศิรัตน์นะครับยังมีรถม่านนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือบกสเข้ามาเลยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของตลาดเพลไทยนะครับรูปมากอย่างเดียวนะครับส่วนทางด้านของสตีนแอคริดมาที่ด่านเก็บข้าวทางโศกสี่ไปทางตลาดเพลไทยเนี่ยยังมีรูปมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณด้านทางโศกสี่ไปเลยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงทางตลาดเพลไทยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปทางชลบุรีในช่วงนี้ด่านชลบุรียังลงมาได้ดีนะครับลงไปเพื่อราบยังไม่เป็นปัญหาทั้งไปและกลับเลยนะครับแต่ในเศรษฐกิจอื่นนี่ภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับครับผม
1: ทางด่วนขั้นที่หนึ่งนะคะช่วงของที่จะลงตรงสุขุมวิทนะคะที่มาจากเพชรบุรีแล้วก็ลงตรงสุขุมวิทออกเพลินจิตเนี่ยคือมันเป็นปัญหาจากข้างล่างที่เพลินจิตนะคะคือจากทางนานาเข้ามาเลยค่ะนะคะจากนานาเข้ามาที่ใต้ทางด่วนมุ่งหน้าเพลินจิตเนี่ยโอ้โหรถแน่นเลยนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็รวมทั้งทางด้านของถนนพระราม1เองนะคะรถที่เลี่ยงถนนเพชรบุรีนะคะก็จะมาใช้พระราม1นะคะมาใช้บำรุงเมืองกันนะคะรถที่มาจากทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะก็จะใช้เส้นทางนี้เข้าเมืองนะคะแล้วก็รวมทั้งรถที่เลี่ยงเพชรบุรีเพราะว่าแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าจะมาใช้ทางบรรทัดทองกันนะคะแล้วก็เข้ามาทางถนนพระราม1ค่ะก็เลยทำให้ถนนพระราม1ทั้ง2ฝั่งรถนั้นเยอะเต็มตลอดเวลาเลยนะคะทั้งจากทาง ปทุมวันแยกปทุมวันนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางแยกราชประสงค์นะคะหรือว่าฝั่งกลับกันทางแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางปทุมวันเนี่ยรถเต็มพื้นที่นะคะซึ่งก็จะติดรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานเพราะว่าจำนวนรถค่อนข้างเยอะแล้วก็ประกอบกับเป็นต้นเดือนด้วยนะคะเงินเรายังอยู่กันเยอะนะคะยังช้อปกันได้อีกเยอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนนะคะเดือนที่3นะคะของไทยช่วยไทยพลัสค่ะนะคะที่เราก็ยังใช้จ่ายกันแบบสบายๆนะคะ60-40ที่ในโครงการที่รัฐบาลนะก็เลยไปอุดหนุนกันนะคะคนก็เลยเยอะในตามร้านรวงต่างๆที่เข้าอยู่ในโครงการค่ะตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยคนก็จะไปอุดหนุนกันมากเป็นพิเศษก็เลยส่งผลต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะคะที่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยรถก็จะหนาแน่นในเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักๆนะคะที่มีร้านอะไรแบบเยอะแยะกันไปหมดเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
12: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
11: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
14: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
16: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดี การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
18: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
17: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
18: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
17: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
18: ดีมีประโยชน์มากครับเพราะคงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
17: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
19: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
20: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
19: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาที่ทางเขตยานวากันนะคะกับทางหัวหน้าฝ่ายเป็นฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนฐานะของเขตยานวานะคะทางเป็นคุณกัลยาพัฒน์คงธัญงามนะคะที่เมื่อเช้าเนี่ยถนนพระราม3นะคะตรงสะพานข้ามทางรถไฟที่รถบรรทุกทำดินโคลนหล่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางเขตเนี่ยคือไปทำความสะอาดกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันนะคะกับทางด้านของฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ค่ะนะคะก็โอ้โหทราบว่าทางเขตยานวาเนี่ยนำไม่ทราบเป็นฝ่ายไหนบ้างค่ะที่ไปทำความสะอาดถนนที่มีดินโคลนหล่นเมื่อตอนเช้ามืดอะค่ะ
1: ประสานกันหลายฝ่ายค่ะมีฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่

0: ำรวจด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ดินโคลนมันหล่นมาเยอะมากมายขนาดไหนอะคะ
0: ก็เหมือนดำเป็นคันรถอะค่ะ
1: ทั้ง
0: เหมือนเขาได้รับแจ้งมาว่าเหมือนเขาไม่ได้ปิดฝาท้าย
1: เอ้า
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ผิดฝาท้ายแล้วก็หล่นมาตลอดทางเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มันก็ทำให้ถนนลื่นมันเป็นดินเลนแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยข
1: ับ
0: สัญจรไปมาก็จะลื่นล้มเกิดอุบัติเหตุซึ่งหลายคันอยู่เมื่อเช้า
1: ค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าที่จอสร้อยเนี่ยได้คุยกับทางสน.ทุ่งมหาเมฆเจ้าที่บอกว่าตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนกว่าจะเสร็จเนี่ยหลายชั่วโมงมากเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะกว่าจะเสร็จประมาณ9 โมงครึ่งค่ะ
1: ค่ะระดมคนมาเยอะขนาดไหนต้องระดมมาจากพื้นที่ใกล้เคียงด้วยไหมคะ
0: ไม่ค่ะจากฝ่ายรักษาความสะอาดที่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: จากโซนเดียวก็ประมาณ30 กว่าคนนะคะ
1: โอ้โห30 กว่าคนตั้งแต่ตีห้าแล้วทีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่เขาประจำตั้งแต่เข้าเวรตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอคะ
0: เวลางานเขาก็คือตีห้าถึงบ่ายโมงค่ะ
1: ค่ะโอ้พอเข้างานปุ๊บ
0: ง
1: านเข้าเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเก็บกวาดเนี่ยใช้การทอสะอาดเนี่ยด้วยกรรมวิธียังไงอะคะ
0: ก็ใช้รถบรรทุกน้ำ2 คันฉีดไล่แล้วก็เอาไม้กวาดไล่อะค่ะเพราะว่ามันต้องไล่ดินโคลนแล้วก็พอน้ำมันจะเยอะขึ้นก็ต้องไล่รีบไล่ลงท่อระบายน้ำเพราะมันกลายเป็นน้ำที่โคลน
1: อ๋อแล้วลงท่อไปมันไม่แบบทำให้ท่อจะตันเร็วขึ้นหรอคะ
0: อันนั้นมันก็มีการลอกท่ออยู่แล้วของโยธา
1: อ๋อ
0: เขามีเป็นแผนการลอกท่อของเขาอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: กับสำนักระบายน้ำแล้วก็ฝ่ายโยธา
1: อืมค่ะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้คือหน้างานคือมันต้องเอาให้จบก่อนก็คือต้องรีบทำความสะอาดเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุหลายเคสนะคะเมื่อเช้า
1: ค่ะแล้วก็เป็นรอยต่อจะเข้าชั่วโมงเร่งด่วนด้วย
0: ใช่ค่ะชั่วโมงเร่งด่วนแล้วรถติดมากค่ะเมื่อเช้า
1: อืมค่ะโหใช้เวลา2 ชั่วโมง
0: ค่ะต้องรีบเร่งขนาดรีบเร่งก็คือ4 ถึง 9 โมงครึ่ง
1: โอ้โหค่ะ
0: ค่ะ
1: รถที่บรรทุกมาเนี่ยทั้งหมดกี่คันนะคะที่เขาทำดินหล่นเอาไว้อ่ะ
0: ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าต้องประสานจากฝ่ายเทศกิจก่อนเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาต้องไปดูกล้องวงจรปิด
1: ค่ะ
0: ต้องนำมาเปรียบเทียบปรับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะที่ฉันยังว่าแบบมันต้องเยอะมากๆเลยเพราะว่าจนแบบ8 โมงแล้วยังทำความสะอาดก็ไม่เสร็จเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่ารถติดสาหัสเลยเมื่อเช้าที่ไป
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ก็คือมันก็ไฟบังคับว่าเราต้องรีบทำความสะอาดเพราะไม่งั้นอ่ะมันลื่นจริงค่ะขณะไปเดินอยู่กลางถนนนี่คือคนงานก็ลื่นค่ะ
1: โอ้ยเนาะเพราะว่าเหมือนกับโคลนแล้วแบบล้อรถ
0: พอลงน้ำไปก็คือมันกลายเป็นที่เลนเป็นโคลนเหนียวเหนียวซึ่งเราก็ต้องใช้น้ำเยอะเมื่อเช้าแล้วก็ใช้แบบว่าหัวฉีดซึ่งเพื่อเร่งอ่ะเร่งให้มันกระจายตัวแล้วก็กวาดลงท่อระบายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะถ้าไม่รีบทำเมื่อเช้าสาหัสอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อเช้า
1: ค่ะแล้วเราต้องใช้แบบรถบรรทุกน้ำมาเนี่ยวิ่งกันหลายรอบไหมคะในการฉีดน้ำ
0: เมื่อเช้าส่งมา3 คันค่ะ
1: ค่ะ3 คัน
0: แหละรอบเยอะ
1: แล้วก็ต้องแบบวิ่ง
0: เขาจะวนไปเติมน้ำ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องขอบคุณมากเลยทางเขตที่แบบมากันอย่างไวแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่กันแบบเต็มที่แล้วไม่อย่างนั้นเห็นว่าอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้นะคะพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรอย่างน้องเนี้ย
0: อ๋อหลายเคสเลยค่ะเมื่อเช้าล้มหลายคันอยู่ค่ะ
1: ก่อนตีห้าแสดงว่าเขาทำหล่น
0: ใช่ค่ะก่อนที่จะทำความสะอาดนี่คือลื่นล้มอะไรเงี้ย
1: ก็ทางตำรวจก็เลยแจ้งประสานทางเขตไป
0: ใช
1: ่ค่ะนะคะก็เรียกว่าต้องขอบคุณทางเขตมากเลยนะคะที่ระดมเจ้าหน้าที่กันมาแบบเต็มที่แล้วก็ไวมากนะที่มาช่วยกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอะไรที่มันจะแย่ไปกว่านั้น
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เราต้องมีถึงประชาชนเป็นหลักค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะได้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค
1: ่ะคุณกัลยาภัทรคงธัญญางามนะคะจากฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะของเขตยานาวานะคะที่เราได้คุยกันไปนะคะท่านที่ดู YouTube อยู่ก็คงจะเห็นภาพพร้อมๆกันไปด้วยนะคะว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ระดมมาในเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะคงจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะนะคะที่ใช้แล้วก็ลื่นแล้วก็ล้มนะคะเป็นท้องที่ของสน. ทุ่งหาเมฆค่ะนะคะช่วงก่อนตีห้านะคะที่เกิดเหตุนี้แล้วก็ทำให้การจราจรนะคะท่านที่เมื่อช่วง6โมง7โมง8โมงที่รถติดอยู่ทางด้านของสุนทรภู่สานะคะจากทางแยกกรมศุลกากรนะคะที่จะมุ่งหน้าทางให้แยกลำละนองที่แบบรถติดก็จากสาเหตุนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันล้างถนนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ลื่นเลยล่ะนะคะนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นติดขัดส่วนรถที่ทำดินโคลนหล่นเนี่ยก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับได้แล้วก็เปรียบเทียบปรับกันไปแล้วนะคะในจุดตรงนี้ค่ะคุณปฏิญญานะคะแจ้งว่าใช้เส้นทางของกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์หมายเลข9ค่ะเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะแจ้งว่าตรงช่วงต่างระดับรามคำแหงมาทางด่านเก็บเงินทับช้างค่ะคือการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรใช้การได้ทีนี้ก่อนถึงต่างระดับทับช้างประมาณ1กิโลเมตรค่ะเป็นคนเร่ร่อนนะคะมัดผมคือมัดผมก็เลยไม่ทราบว่าผู้หญิงผู้ชายเพราะว่ามัดผมการแต่งกายในใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนสีดำพับขาขึ้นมาเดินอยู่ในไหล่ทางซ้ายค่ะนะคะไหล่ทางซ้ายถึงแม้ว่าจะเป็นไหล่ทางแต่ว่าเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยคือรถวิ่งกันเร็วนะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะของมอเตอร์เวย์หมายเลข9ให้ทราบแล้วส่วนคุณวิทูลนะคะใช้ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าค่ะต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาที่ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะแจ้งว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคือรถก็เยอะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ในริมทางของช่องทางซ้ายของคู่ขนานมีรถจอดขายของริมทางเป็นระยะระยะนะคะในช่องซ้ายค่ะเพราะว่าถนนกว้างใช่ไหมคะก็เลยถือโอกาสมาจอดรถขายของข้างริมทางพอมีรถจอดขายของปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีลูกค้ามาอุดหนุนนะคะอาจจะมีทั้งคนทั้งรถมาจอดต่อท้ายด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยทำให้รถที่ขับมาก็ต้องเบี่ยงออกพอเบี่ยงออกปุ๊บเนี่ยมันทำให้ชะลอตัวนะคะก็กลายเป็นท้ายแถวมานะคะอันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งละค่ะนะคะที่มีรถมาจอดขายของในช่องทางซ้ายเลยนะคะเป็นปัญหาการจราจรมากๆนะคะเป็นหนึ่งในหลายๆเส้นทางไม่ใช่เส้นนี้เส้นเดียวค่ะมีอีกเยอะนะคะที่ยึดถนนเป็นที่ขายของภาษีก็ไม่เสียนะนะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาติดขัดไปด้วยนะคะคุณเตยค่ะแจ้งว่าบนถนนวิทยุในฝั่งขาออกนะคะจากทางวิทยุมุ่งหน้ามาทางสารสินค่ะทีนี้เลยแยกวิทยุไปนิดนึงค่ะมีลูกแมวมีแมวสีขาวไปอยู่ที่เกาะกลางนะคะแล้วก็มีแผลที่ก้นด้วยนะคะคือเหมือนกับเขาจะข้ามถนนไปฝั่งสวนลุมนะคะแต่ว่ารถมันเยอะนะคะก็คงจะข้ามไม่ได้นะคะทีนี้คุณเตยผ่านไปเห็นแล้วก็ดูแล้วเดี๋ยวรถจะไปชนเข้านะคะเดี๋ยวรถจะเบรกอะไรกันทันหันกันเข้านะคะก็ฝากจะสารประสานงานเจ้าหน้าที่แบบช่วยพาเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยออกจากในเกาะกลางไปหน่อยนะคะก็สภาพการจราจรในเส้นทางนะคะตรงนี้แยกจะอยู่ในการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนคุณใหม่ก็อยู่มอเตอร์เวย์หมายเลข9เหมือนกันนะคะจุดตรงช่วงที่เจอคนเร่ร่อนนะคะที่เดินอยู่ไหล่ทางซ้ายนะคะแจ้งมานะคะเวลาใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของคุณปฏิญญาแจ้งมานะคะเราได้ประสานงานกับทางกู้ภัยไปให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงของหลัง12 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ในงานโครงการหลวง57และผู้บัญชาการหน่วยทหารปมบังเกอร์จันทบุรีตราดยืนยันไม่ใช่
2: ผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ในงานโครงการหลวง57เชิญชวนเที่ยวชมงานเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้คุณกฤติยารอดรัตนทุนรายงานครับ
8: มูลนิธิโครงการหลวงแนะนำผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Floraพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งในปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จในการปรับปรุงสายพันธุ์กุหลาบที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่เช่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาววายพีโอนี่และชาอู่หลง

ลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวเช่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาว

0: รายการและจะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปิตยารัตนาทูลรายงานค่ะ
1: พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยถึงกรณีที่นายฉัตรสุภัทรวณิชย์ ส.ส.นครราชสีมาพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการทหารคนที่3สภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความคุ้มค่าในการก่อสร้างบังเกอร์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเครื่องขุนภัยทหารในจังหวัดทำบังเกอร์ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนจำนวน100หลังวงเงินงบประมาณ 15,418,700 บาทจากกองทุนอเทยทิพย์ระยะที่2และดำเนินการก่อสร้างพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ 100% ในพื้นที่กองกำลังบุรพา54หลังกองกำลังสุรนารี8หลังและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดจำนวน38หลังโดยปัจจุบันสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่าบังเกอร์ที่หน่วยก่อสร้างใช้วัสดุแผ่นปูนของ SCG ที่มีคุณภาพมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกของลูกปืนคอ81ได้ยืนยันว่ามีความแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยอย่างแน่นอนเนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพอีกทั้งกำลังพลที่ใช้งานในปัจจุบันต่างมีความมั่นใจในความปลอดภัยส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความคุ้มค่าในการก่อสร้างบังเกอร์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นพลเอกสราวุธกล่าวว่าไม่ใช่การก่อสร้างของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอย่างแน่นอนเพราะการดำเนินงานของทหารพัฒนาคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลตามแนวชายแดนเป็นสำคัญรวมทั้งยึดหลักความปลอดภัยเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงขอยืนยันว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
2: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการ

0: โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะ
1: ไม่สบาย
0: เป็นอะไรนะเย้
1: ไป
0: ค่ะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงได้ยังมาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมนะเป็นช่วงต้นเดือนก็ทำให้ช่วงเที่ยงแบบนี้ก่อนใกล้เที่ยงเนี่ยการจราจรจุดที่มีพวกร้านอาหารมีตลาดนัดอะไรเนี่ยคนตรึมเลยนะคะเป็นช่วงต้นเดือนแล้วก็คนก็ยังใช้ไทยช่วยไทยพลัดกันนะคะสบายสบายนะคะรถก็จะเยอะตรงจุดที่ร้านค้าหนาแน่นนะคะวันนี้ภาพรวมในตอนเช้าเนี่ยการจราจรในเส้นทางก็เป็นปกตินะคะก็ติดอะไรเหมือนเดิมยกเว้นบนถนนพระราม4กับบนถนนพระราม3ท้องที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆมันมีเหตุค่ะว่าพระราม4ในฝั่งขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงสักประมาณ 4:30 ครึ่งถึง 5:00
2: ครับ
1: ก่อนถึงซอยงามดูพลีนะคะมีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกยางพารามาแล้วก็ไปเสียคืออาการเนี่ยล้อมันไม่หมุนไปต่อไม่ได้นะคะช่างก็มาแก้ไขกันตั้งแต่5:00 ยัน7:00 ได้ถึงจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยคล้ายๆกับเมื่อวานที่ตรงพระราม4ขาเข้าตรงลงไทยเบลเยียมที่มีรถเมล์จอดเสียนั้นก็เลยทำให้รถติดวันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าวันนี้ยังดีหน่อยที่สามารถนะคะลุ้นกันแทบตายนะคะว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่านะคะ7:00กว่าเนี่ยเคลื่อนย้ายได้ก็เลยทำให้รถนั้นหนาแน่นท้ายแถวไปทางเกษมราษฎร์นะคะส่วนเวลาไล่เลี่ยกันเลยค่ะช่วงเวลาตอนเช้ามืดบนถนนพระราม3ฝั่ง5แยกนรนองมุ่งหน้าไปทางนางลิ้นจี่นะคะตรงสะพานข้ามทางรถไฟกลางสะพานเลยมีรถเป็นรถบรรทุกดินที่น่าจะมาจากไซต์งานนะที่วิ่งกันช่วงก่อน6:00เนี่ยคือทำดินที่บรรทุกมาเนี่ยหล่นฝาท้ายไม่ได้ปิดก็คงหล่นมาตรงขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็ลงสะพานไปที่ตรงข้ามกับซอยอมรที่จะมุ่งหน้าไปทางนางลิ้นจี่คือหล่นในช่องทางซ้ายแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันเยอะมากนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สน.ทุ่งมหาเมฆเนี่ยประสานกับเขตยานาวาทั้งเขตก็ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดทางเทศกิจอะไรมาระดมกันเต็มสตรีมทั้งหมด30คนนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาเว้นแต่ตี5แล้วนะคะก็ระดมมาเนี่ยเพื่อมาล้างทำความสะอาดเชื่อไหมว่าปริมาณเนี่ยมันเยอะมากคือล้างเสร็จเนี่ย9:00เลยอ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคือต้องล้างให้สะอาดให้สะอาดไม่ให้หลงเหลืออยู่เลยเพราะว่าถ้าเหลือมีแบบอะไรเละๆนิดนึงเนี่ยทำให้รถเนี่ยลื่นได้วิธีการทำความสะอาดก็คือใช้เป็นรถบรรทุกน้ำแบบว่าฉีดน้ำแบบว่าแรงดันสูงเลยนะคะฉีดน้ำเนี่ยไล่ก็ต้องไล่ต้อนลงไปในท่อระบายน้ำนะคะทีนี้ก็ถามทางเขตว่าเอ้าแล้วท่อมันไม่ตันเหรอท่อเนี่ยเขาจะมีกำหนดที่จะมีรถแบบมาดูดเลนเป็นประจำอะไรอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยต้องดำเนินการกันด้วยความรวดเร็วด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งช้าก็จะยิ่งทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะเป็น2เหตุที่ทำให้เมื่อเช้านี้บนพระราม4กับบนถนนพระราม3นะจากทางกรมศุลกากรมุ่งหน้ามาที่5แยกเนี่ยนะคะรถก็จะติดมากกว่าจะคลี่คลายนั่นก็หลัง10:00ไปแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องราวอื่นๆนะคะวันนี้ก็มีภารกิจนะคะที่นำส่งหัวใจดวงที่182นะคะจากทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะเพื่อมาต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะโดยออกเดินทางกันช่วงประมาณสัก8:00กว่านะคะก็ไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กันด้วยความปลอดภัยรวดเร็วตามเวลาที่ได้แจ้งไปก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้มีส่วนช่วยกันเพื่อต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รออวัยวะหัวใจดวงนี้นะคะ182ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้คุยกับทางท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ค่ะว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณช่วงเที่ยงก่อนบ่ายโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มคนที่ไปลักลอบตัดสายไฟบนเส้นทาง331เส้นสัตหีบเขาหินซ้อนจุดนั้นอยู่ตรงกิโลเมตรที่50นะคะช่วงของบ่อวินหนองปลือนะคะคนร้ายเนี่ยมาคนเดียวแล้วก็มาด้วยรถจักรยานยนต์นะคะมาตัดสายไฟค่ะนะคะดีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจตรากันเพราะว่า ก่อนหน้าที่มันเคยเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางแขวงทางหลวงก็ได้ประสานกับทางท่านผู้ราชการจังหวัดนะคะทางด้านของตำรวจค่ะนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะจนสามารถที่จะจับกลุ่มได้เรียกว่าเขาย่ามใจมากเลยนะคือทำในตอนกลางวันเพราะว่าเส้นทางเนี้ยบางจุดเนี่ยมันค่อนข้างเปรี่ยวนะคะไม่ได้มีแบบบ้านคนอยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปตรวจแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้นะคะแล้วทางตำรวจนั้นก็จะขยายผลกันต่อไปนะคะในเส้นทางนี้ก่อนหน้าเนี่ยคือถนนถูกตัดสายไฟบางทีตู้ควบคุมพวกสัญญาณไฟเนี่ยก็ถูกรื้อไปเหมือนกันนะคะที่ก่อเหตุการณ์ค่ะนะคะก็เป็นเมื่อวานนี้เป็นสายตรวจของทางสภ.บ่อวินนะคะที่ได้ดำเนินการแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวกันได้แล้วก็นำไปขยายผลกันต่อไปนะคะส่วนในวันนี้นะคะในเส้นทางที่มีการทำงานกันนะคะซ่อมแซมผิวการจราจรทางรังสิตนครนายกเมื่อวานนี้ที่คลอง11ในฝั่งขาออกวันนี้รถก็ติดแต่ว่าไม่มากเท่าเมื่อวานนะคะคนอาจจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เส้นทางที่เป็นเรียบคลองไปทดแทนกันนะคะทำให้การจราจรก็พอไปได้อยู่นะคะแล้วก็มีจุดที่แจ้งว่าเป็นการทำงานของทางประปานะคะในพื้นที่ผลโยธินในฝั่งขาออกตรงช่วงต่างระดับคลองหลวงค่ะนะคะที่ทำงานมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมกำหนดแล้วเสร็จ30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะกลางวันเนี่ยจะเบี่ยงในปิดไป1ช่องทางซ้ายของทางฝั่งขาออกแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะปิดเพิ่มเป็น2ช่องทางซ้ายนะคะก็ฝากไว้สำหรับในจุดนี้กับคุณเสมาเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับคุณเสมาสำหรับท่านที่รอกันอยู่นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอ200ทุกท่านนะครับช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันก่อนเลยนะครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องของการที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาในครั้งนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนะคะ

0: ประเด็นเรื่องของความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้วยสำหรับกำหนดการในวันที่6สิงหาคมนะคะนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนะคะที่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่มีการตรวจพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วผู้นำทั้งสองจะหารือร่วมกันนะคะมีทั้งกลุ่มเล็กแล้วก็เต็มคณะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกันภายหลังการหารือก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมานะคะรวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือและในช่วงค่ำก็จะมีนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเป็นเกียรติกับประธานาธิบดีเมียนมาแล้วก็ในโอกาสเยือนไทยครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ซึ่งก็จะจัดขึ้นในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้แล้วก็ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยค่ะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของบัตรทองค่ะสำหรับข้อเสนอในการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไม่มีใครคิดจะล้มบัตรทอง30บาทนะคะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปนะคะเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้ระบบล้มเหลวจากวิกฤตงบประมาณและทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการยอมรับความจริงว่าระบบกำลังมีปัญหาคือขั้นตอนแรกในการร่วมมือกันแก้ไขเพื่อให้บัตรทองเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขมีข้อเสนอในการปฏิรูป6ข้อคือ1จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับอัตราค่ารักษาให้สะท้อนต้นทุนจริง2คือจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขเน้นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพ3ตั้งกองทุนเพื่อที่จะจัดการระบบปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันโรคนะคะ4สร้างเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลระบบตรวจสอบที่โปร่งใสเข้มแข็งโดยเฉพาะที่มาของบอร์ดและก็อนุกรรมการ5หยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือกองทุนย่อยโดยที่ไม่มีงบประมาณรองรับชัดเจนนะคะแล้วก็6คือแยกหมวดงบแยกงบหมวดเงินเดือนของบุคลากรสาธารณสุขออกจากเงินหมวดงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนบัตรทองนะคะทั้งนี้เพื่อให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใสและก็มีธรรมาภิบาลรวมถึงประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันและก็การรักษาอย่างยั่งยืนค่ะส่วนสาเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปนะคะระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือ1โรงพยาบาลของรัฐประสบวิกฤตขาดสภาพคล่องคุณเสมาก็คงเคยได้ยินแล้วว่าตอนนี้เนี่ยหลายโรงพยาบาลมีปัญหานะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งขาดทุนหนักงบประมาณติดลบนะคะไม่ใช่บาท2บาทนะคุณเสมา
1: ครับ
0: จนถึงส่งผลกระทบถึงการให้บริการของผู้ป่วยเช่นจะต้องปรับปริมาณการจ่ายยาจาก 2-3 เดือนเหลือ2สัปดาห์นะคะหรือต้องเปลี่ยนยี่ห้อยานะคะก็คือยาแบบเดียวกันมันก็มีหลายพูดง่ายๆหลายเกรดนะคะรวมถึงภาพรวมเงินบำรุงโรงพยาบาลก็ลดลงอย่างมากจาก 60,000 ล้านเหลือเพียง 1.5 ล้านไม่ใช่ครึ่งๆนะ
1: ครับ
0: 60,000 เหลือ 1.5 ล้านเนี่ยหากไม่รีบแก้ไขก็อาจจะทยอยล้มละลายในอีกไม่กี่ปีนะคะและข้อ2คือปัญหากลไกและธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ทั้งการผูกขาดตำแหน่งบอร์ดสปสช.โดยบางท่านอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งปี2546จนถึงปัจจุบันไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งนะคะสำหรับวาระในการเป็นบอร์ดของสปสช.กับบอร์ดควบคุมคุณภาพมีการตัดสิทธิประโยชน์สำคัญเช่นการปัดตกวัคซีน IPD เด็กโดยอ้างว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะคะรวมถึงมีการจัดสรรงบไม่ตรงจุดโดยเน้นบริการรองเช่นคลินิกนวัตกรรม แต่งบรักษาผู้ป่วยหนักหรือว่าผู้ป่วยวิกฤตกลับไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นข้อเสนอของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะอีกเรื่องนึงคุณเสมาจำได้ไหมที่เราที่ทางตำรวจพัทยาเนี่ยไปจับหนุ่มจีนคนหนึ่งคือจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุบัติเหต
1: ุ
0: พอตอนหลังเนี่ยไปค้นที่บ้าน
1: ที่บอกไปเจอ
0: ดูแบบดูเขามีอาการผิดปกติมีพิรุธพูดง่ายๆไม่ได้ผิดปกติอย่างนั้นนะคะมีพิรุธเจ้าที่ก็เลยตามไปค้นที่บ้านปรากฏว่าเจอคลังแสงย่อม
1: ๆ
0: วันนี้นะคะทางศาลจังหวัดพัทยาค่ะได้อ่านคำพิพากษาคดีนะคะทั้งคดีหมายเลขดำและก็คดีหมายเลขแดงที่พนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทฟ้องนายหมิงเฉินซันนะคะกับพวกรวม2คนนะคะในความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดยุทธภัณฑ์และก็เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะคะตำรวจยึดอาวุธและก็ยุทธภัณฑ์จำนวนมากจากจำเลยประกอบด้วยปืนสงครามเครื่องกระสุนซองกระสุนวัตถุระเบิดแรงสูงชนิด C4 เลยนะประกอบกับอุปกรณ์ประกอบระเบิดเสื้อเกราะกันกระสุนเครื่องตัดสัญญาณวิทยุแล้วก็วิทยุสื่อสารโดยนายหมิงเฉินซันเป็นผู้ครอบครองของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะในชั้นพิจารณานายหมิงเฉินซันให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาส่วนจำเลยที่2ให้การปฏิเสธศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีของจำเลยที่2ออกจากสารระบบความชั่วคราวพร้อมกำหนดให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องใหม่ภายใน15วันและให้ออกหมายขังไว้ระหว่างดำเนินคดีนะคะสำหรับคดีนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของนายหมิงเฉินซันจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะคะพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์และก็พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีแต่เนื่องจากพฤติการมีความร้ายแรงกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของรัฐจึงลดโทษให้เพียง1ใน3นะคะศาลพิพากษาจำคุก44ปี24เดือนค่ะคุณเสมาพร้อมกันนี้มีคำสั่งให้ริบของกลางทั้งหมดนะคะได้แก่ปืนพกคล็อกขนาด9มม.ปืนเล็กกล M4 แล้วก็ M16 เครื่องกระสุนปืนระเบิดสังหารบุคคลหลายชนิดระเบิด C4 เสื้อเกราะกันกระสุนหน้ากากป้องกันสารเคมีเครื่องตัดสัญญาณวิทยุนะคะชุดรีโมทรับส่งสัญญาณแล้วก็ยุทธภัณฑ์อื่นๆที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดนะคะคดีดังกล่าวเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะที่พนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเร่งรัดการดำเนินคดีจนมีคำพิพากษาได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเร็วมากนะนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะสะท้อนถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันของพนักงานสอบสวนอัยการและก็ศาลในการนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะ
1: ครับ
0: นะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยตอนแรกนี่เอ๊ะดีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าดิฉันจำไม่ผิดคุณเสมาช่วยหน่อยว่าเขาเหมือนกับเขาจำได้ว่าไอ้เขารู้สึกว่าคนเขาเรียกอะไรฮะผู้ต้องหาเนี่ยตอนจับเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
1: เขามีท่าทีแปลก
0: ๆใช่ทำให้เจ้าหน้าที่
1: เหมือนมีพิรุธอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนำไป
0: ขอค้น
1: สืบค้นจนไปเจออาวุธไปเจอโอ้โหแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ครอบครอง
1: แล้วเป็นอาวุธร้ายแรงด้วยนะ
0: เป็นคลังแสงนะไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่ปืนกระบอกสองกระบอกนะคะ
1: คือเยอะมาก
0: วันนี้ก็ศาลชั้นต้นพิพากษานะคะไปเรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะราคาทองคำในประเทศวันนี้นะคะก็เปิดตลาดนี่บวกไปปรับบวกไป150บาทแล้วจนถึงตอนนี้คือครึ่งวันเช้านะคะก็ปรับแล้วทั้งหมด6ครั้งค่ะโดย6ครั้งเนี่ยเป็นปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบไป2ครั้งนะคะล่าสุดยังบวกอยู่200บาทนะคะสำหรับทองคำในประเทศค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,050 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,250 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,762.40 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,000 1,050 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,062 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.42 บาทค่ะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นระยะสั้นจากการที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยว่าจะยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านที่เตรียมไว้หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากอิหร่านและก็ประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางค่ะให้ชะลอการโจมตีออกไปเนื่องจากว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงในหลักการแล้วนะคะส่วนสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้วิเคราะห์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ชี้ว่าญี่ปุ่นอาจจะใช้เงินราว 34,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโดยเข้าซื้อเงินเยนเนื่องจากปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐวันก่อนหน้าเพื่อพยุงค่าเงินที่อ่อนค่าอย่างหนักนี่นะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคาดอลลาร์อ่อนค่าลงและก็อาจจะหนุนทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ตามดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY ก็ยังคงสามารถยืนเหนือระดับ99หน่วยอีกทั้งบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีก็ทรงตัวที่ระดับ 4.60% หลังจากที่สหรัฐออกมาเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตนะคะที่ออกมามากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการนะคะและครั้งก่อนทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำอีก 1.14 ตันค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะคุณเสมาราคาน้ำมันตลอดโลกค่ะล่าสุดก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มอีก94เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 81.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์บวกไป1เหรียญ33เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 85.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในช่วงครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,620.87 จุดค่ะลดลง 1.03 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 46,316.04 ล้านบาทค่ะ
1: ครับ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่หรือว่าซูเปอร์แทงเกอร์นะคะที่ติดธงของซาอุดิอาระเบียจำนวน6ลำค่ะของบริษัทบารีนะคะมีการเปลี่ยนเส้นทางอย่างกระทันหันในอ่าวเอเดนโดยกำลังมุ่งหน้าไปยังแอฟริกาตอนใต้แทนการเดินเรือผ่านช่องแคบอันมันเดฟนะคะเข้าสู่ทะเลแดงหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนขู่ว่าจะโจมตีเรือขนส่งสินค้าของซาอุดิอาระเบียนะคะตามข้อมูลการติดตามเรือของ AIS จาก LSEG แล้วก็ Marine Traffic ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านี้เนี่ยไม่มีน้ำมันอยู่ในเรือแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเที่ยวขากลับจากการส่งสินค้าในเอเชียและมีการเดินเรือในลักษณะของกระบวนเรือเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะเพื่อความปลอดภัยจากการตั้งจุดหมายปลายทางของเรือบรรทุกน้ำมันพบว่าเรือ2ลำมีจุดหมายปลายทางที่ยิบรอนต้านะคะและ4ลำก็จะมุ่งหน้าไปแอฟริกาใต้เพื่อเติมเชื้อเพลิงค่ะการเปลี่ยนเส้นทางครั้งนี้จะทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้นนะคะอีกอย่างน้อย25วันคุณเสมาคิดดูดิถ้าอ้อมเนี่ยนะคะไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านช่องแคบอันมันเดฟเนี่ยต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก25วัน
1: เกือบเดือนเลยนะ
0: หากเลือกที่จะข้ามช่องคลองสุเอซกลับไปยังท่าเรือของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงนะคะตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นมาค่ะกลุ่มฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะคะได้มีการประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียแล้วก็เปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐค่ะรวมถึงพันธมิตรในสงครามอิหร่านการโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ตลาดประกันภัยทางทะเลของลอนดอนขยายเขตความเสี่ยงสูงเข้าไปถึงทะเลแดงครอบคลุมน่านน้ำใกล้กับท่าเรือของซาอุดิอาระเบียเพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าก็ต้องจ่ายค่าประกันภัยทางเรือเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาเจ จ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวจากการประปาส่วนภูมิภาคนะครับช่วงนี้มีสายจากทางผู้สื่อข่าวคุณพาดาราจงหมายกลางนะครับกับงานเปิดตัวอัตลักษณ์ขององค์กรเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะครับ Connect Community for Quality of Life นะครับเดี๋ยวไปติดตามกับทางคุณพาดาราครับคุณพาดาราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ได้ค่ะวันนี้นะต่อมาเรียกว่าเอาทับพูดง่ายๆเรียกว่าเป็นการเปิดตัวนะคะรูปแบบของสัญลักษณ์ทางการประปาส่วนภูมิภาคแบบใหม่ก็คือ TWA นะคะที่เราเห็นๆกันนี่แหละแต่ว่าปรับรูปแบบนะคะให้มีความสวยงามคล้ายๆนะคะกับน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักที่อยากจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจริงหลักหลักในงานนี้เลยแหละแต่วันนี้มีบรรยากาศยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยภายในบริเวณงานนะคุณแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะเขาก็จะมีการจัดอีเวนต์สปาแล้วก็รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนนะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนจะเกือบเกือบรีบายไหมก็เกือบเกือบเลยนะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนสัญลักษณ์ในรูปแบบใหม่นะคะให้มีความเข้าถึงมีการแสดงออกถึงพลังในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อันนี้คือหัวใจหลักเลยนะคะของการทำให้สัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นนะคนภายใต้แนวคิดก็คือเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า Connect Community for Quality of Life นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์คอมมิตเมนต์นี้เนี่ยจะเป็นการแสดงพลังขับเคลื่อนนะคะของกปภ.โดยวันนี้ค่ะในวันนี้เองนะคะทางด้านทั้งผู้ว่าการนะคะผู้บริหารแล้วก็บุคลากรรปภ.ภาคส่วนนะคะต่างๆก็มารวมกันรวมไปถึงภูมิภาคด้วยนะคะในเบื้องต้นค่ะก็มีการกล่าวรายงานนะคะโดยนายธงชัยระยะคุณพรผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็ได้พูดถึงเนี่ยว่าทำไมถึงต้องมีการจัดงานนี้เพราะว่าอยากให้ทั้งภาคส่วนภาคประชาชนเองนะคะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างน้อยเนี่ยได้เห็นเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าสัญลักษณ์เก่านะคะใช้มานานมากๆเลยเราจะเห็นกันมาแบบนานละครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในรอบเป็นหลัก10ปีเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใหม่มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการนี่แหละค่ะเชิญตัวแทนนะคะจากการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะมารับทราบถึงเรื่องนี้ด้วยกันในลักษณะของการวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคุณก็จะมีภาพบรรยากาศให้เห็นด้วยนะคะว่าท่านเองก็ได้นี่แหละกล่าวนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าประเทศเปลี่ยนแล้วนะปรับเปลี่ยนเป็นแบบไหนยังไงบ้างแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากนายจักรกระทรวงคำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านก็มาฝากเปิดงานกล่าวถึงเนี่ยการเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปชมนิทรรศการภายในงานนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวด้วยนะคะทางด้านผู้สื่อข่าวหรือว่าทีมข่าวของเราเองก็มีการสอบถามมานะคะว่าจริงๆแล้วอย่างน้อยเรื่องของสัญลักษณ์นี่แหละก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การพัฒนาต่อไปก็ยังดำเนินต่อเพราะว่าในปีนี้เองนะคะเรามีเป้าหมายในการที่จะทำให้น้ำประปานะที่เราเล่ากันมาตลอดว่าจะต้องเข้าถึงในทุกชุมชนมีน้ำสะอาดมีอะไรหลายอย่างนะคะเพิ่มเข้ามานอกจากการปรับเปลี่ยนเรื่องของโลโก้นะสัญลักษณ์แล้วก็มีเรื่องของมาสคอตด้วยคือมาสคอตแต่ก่อนเนี่ยนะคุณเขาจะมีแค่คุณผู้ชาย
0: ใช่
1: ไหมคุณผู้ชายคนเดียวเขาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มนะคะเป็นคุณผู้หญิงผมสั้นเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะในปีนี้แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบอื่นๆนะคะให้มันขยายไปยังกลุ่มอื่นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงความสะอาดของน้ำที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำว่าถ้าหากจุดไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่ต่างๆของประปาส่วนภูมิภาคมีปัญหาเรื่องของน้ำให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้เสมออันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ท่านก็มาเน้นย้ำในวันนี้นะคะเพราะว่าท่านบอกว่าไม่ได้อยากแค่เปลี่ยนเรื่องของโลโก้เท่านั้นแต่อยากเปลี่ยนให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเข้าถึงแล้วก็มีอะไรเนี่ยพูดคุยแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มน้ำไทยได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านเน้นย้ำนะคะมาอยู่เสมอว่าต้องมีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะด้วยความที่อาจจะมีการแจ้งได้แอปพลิเคชันก็ดีนะคะของแอปพลิเคชัน TWA ที่เราก็ทราบกันดีหรือว่าจะเป็นการไปแจ้งนะคะที่หน่วยต่างๆเองก็ได้แล้วก็จะมีการเร่งการดำเนินการให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่เราก็ถามนะเพราะว่าในแต่ละจุดมันอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เท่ากันหลายๆเรื่องมีน้ำเหตุการณ์น้ำที่มัน เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือสามารถแจ้งไปที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกส่วนได้เลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะที่เรานำเอาเรื่องราวแบบนี้นะคะมาฝากกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันอีกเพิ่มเติมด้วยนะคุณ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณพดารา
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพดาราจงหมายกลานะครับผู้สื่อข่าวกับงานเปิดตัวอัตลักษณ์ขององค์กรเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะครับ Connect Community for Quality of Life นะครับก็ต้องบอกว่าเชื่อมโยงทุกชุมชนเลยนะสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามที่ได้เกริ่นไปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อมูลจากทางการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.นะครับทักทายในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับคุณปรักคุณพันแล้วก็คุณอดิศักดิ์นะฮะก็ขอบคุณทุกข้อความนะแล้วก็ทุกข้อมูลนะครับมีเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้คุณพัชรพลนะบอกว่ารถติดนะที่มหาสวรรค์ติด30นาทีแล้วนะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยเป็นฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันเห็นให้ข้อมูลไว้บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณเสน่ห์สาธุนะบอกว่ารัชดาท่าพระเมื่อสักครู่ก็ฝากข้อมูลไว้เหมือนกันทางหลังใหม่นะช่วงตลาดภูที่จะมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็มีสลับจุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันพิเศษสาธุบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งทางไลน์นะปากซอยนนทรี5มีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายกีดขวางในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะเป็นพื้นที่ของสน.บางพงผางการจราจรชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสุวิทย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าเสมา
0: สวัสดีครับพี่สุวิทย์เห็นบอกมีอุบัติเหตุสุขสวัสดิ์เหรอครับ
2: ใช่ตรงสุขสวัสดิ์ซอย3พอดีเลยจ้ะ
0: อ๋อเป็นรถอะไรอะครับพี
2: ่พี่เห็นเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่คันนึงแล้วก็มีคนนอนคลุมอ่านหนังสือผ้าขาวอยู่อ่ะคนนึงแล้วก็มีรถมูลนิธิล้อมรอบอยู่จ้ะ
0: คือเจ้าหน้าที่มาแล้วคุมผ้าแล้วเหรอครับ
2: มาแล้วจ่ะมาแล้วจ่ะมาแล้วคุมผ้าแล้วเพราะว่าตอนที่เสมาต่อเวรกับทั้งคุณแม่ด้วยทั้งพูดดำเนินรายการคนที่แล้วอ
0: ่
2: ะพี่ก็ออกจากโรงพยาบาลทหารเรือพี่ใช้เวลาจากทหารเรือผ่านตรงนั้นชั่วโมง14 นาที
0: โอ้รถติดเลยเหรอครับแล้วผ่านได้ไหมอ่ะพี่สุวิทย
2: ์ผ่านได้เลนขวาเลนเดียวจะน้องเสมา
0: เลนขวาเลนเดียวเนาะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะ
2: ยังรู้สึกจะนานน่ะถ้าว่าเสียชีวิตนอนคลุมผ้าอยู่เนี่ยน่าจะนานที่ว่านะ
0: โอ้เป็นรถจักรยานยนต์เหรอครับ
2: เป็นรถจักรยานยนต์รู้สึกจะเป็นแบบที่มีของพวก
0: อ
2: ะไรที่ไปส่งตามห้างตามร้านน่ะพวกอะไรพวกไรเดอร
0: ์ไรเดอร์เหรอโอ้ครับครับแล้วคู่กรณีเขาเป็นรถอะไรอ่ะครับ
2: พี่มองไม่ทันเพราะว่าพี่ก็มีลูกค้า
0: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แล้วว่าพี่สุวิทย์แท็กซี่คนเดียวนั่นแหละ
0: ท้ายยาวไหมพี่สุวิทย
2: ์โอ้ตั้งแต่ออกจากทหารเรือ
0: ยาว
2: ติดมาเลย
0: ยาวเหมือนกันนะ
2: ถึงสี่แยกมหาสวรรค์เนี่ยพี่ติดตรงสี่แยกอ่ะปุ๊บพี่ก็ชะลอเลยพอชะลอกว่าจะมาถึงตรงที่อุบัติเหตุอ่ะ1 ชั่วโมง 14 นาทีพอดี
0: โอ้ยยาวเหมือนกันเนาะเห็นเขาบอกว่าหลายคนเลยคือมันกระทบไปทางมหาสวรรค์ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ๆๆอ๋อ
0: เดี๋ยวยังไงจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ขอบคุณมากพี่สุวิทย์แล้วฝั่งกับกันติดมั้ย
2: คือพี่ว่าถ้ามันนานนะให้ยกเข้าบุคโลอ่ะแล้วก็ไปเข้าตรงซอยนู้นแล้วตัดออกมาจะดีกว่าแล้วออกพระราม2เลยอ่ะ
0: อืมแล้วฝั่งกับกันมีปัญหามั้ยครับพี่สุวิทย
2: ์ทางกับกันจะมีปัญหาตรงที่ยูเทิร์นตรงตลาดอินดี้พอดีนิดนึงเพราะว่ามันจะเลี้ยวมาบรรจบกับใกล้ๆที่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเรามุ่งหน้าจากไอ้นั้นขาเข้าเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาจ้ะ
0: อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมดูให้ยังไงขอบคุณมากพี่สุวิทย์แล้วล่าสุดนี่ถึงไหนแล้วฮะเนี่ย
2: ตอนนี้พี่ส่งลูกค้าออกมาแล้ว
0: ถึงไหนแล้ว
2: พี่มาซอยทางนี้ทางพระราม2เนี่ยแถวบิ๊กซีพระราม2น่ะพี่กำลังจัดกลับเข้าไปใหม
0: ่
2: แต่คงจะเปลี่ยนเส้นทางเลยจะเสียมา
0: ได้ขอบคุณมากครับพี่สุวิทย์วันนี้ร้อนนะรักษาสุขภาพด้วยแดดแรงมาก
2: สุดเลยในแท็กซี่นี่ก็เบอร์4เอาไม่อยู่เมื่อกี้เนี่ย
0: เอายังไงรักษาสุขภาพขอบคุณครับพี่สุวิทย์เดี๋ยวเราตามต่อให้ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่คร
0: ับ ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีจ้าเสมา
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสุวิทย์นะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะเห็นทางทีมงานหลังไมค์ประสานงานไปละก็สรุปว่าเป็นเหตุรถจักรยานยนต์นะไรเดอร์เมื่อสักครู่ที่พี่สุวิทย์บอกไปชนกับรถซูบารุไปชนท้ายอะนะคู่กรณีเขาก็คือรถซูบารุนี่แหละแล้วก็เสียชีวิตนะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างรอแพทย์อยู่นะครับ วิ่งได้แค่เลนขวาเลนเดียวแล้วก็หลังไมค์ที่รับแจ้งว่ามหาสวรรค์ติดเนี่ยก็ติดเนื่องจากเหตุนี้แหละฮะเมื่อสักครู่พี่สุวิทย์บอกว่าท้ายแถวมันยาวไปจนถึงตรงแยกมหาสวรรค์แล้วนะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันอยู่ด้านของซอยสุขสวัสดิ์ปากซอย3ท้ายแถวเนี่ยมันล้นเข้าไปทางฝั่งของตากสินไปทางฝั่งมหาสวรรค์แล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือรัชดาท่าพระมาจากหน้าห้างนะที่จะมุ่งหน้ามหาสวรรค์แล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือราชพฤกษ์กลับประพฤกษ์นะพวกนี้จะพัวพันกันไปหมดเลยเนื่องจากว่ามุ่งหน้ามามหาสวรรค์ราชพฤกษ์จะไปลงรัชดาท่าพระก็ไม่ได้ก็ติดจะรอสัญญาณไฟเลี้ยวขวาด้านหน้าเขาก็ไปติดชนกับแยกมหาสวรรค์จะเลี้ยวขวาไปดาวคณองจอมทองก็ไม่ได้ส่วนราชพฤกษ์ที่มาจากบางว่าจะไปสวนเรียบจะเบี่ยงลงรัชดาท่าพระก็ไปไม่ได้วันนี้พัวพันไปหลายเส้นทางนะเดี๋ยวยังไงมาตามดูต่อให้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียด้าน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนสร้างห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาคและศาลยกฟ้องแอมไซยาไนด์คดีที่3พ้นผิดคดีวางยาฆ่าเพื่อนสนิทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
4: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวล
4: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
5: วายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายกอนุทินเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียโดยมีนายปูดีซันโตโซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนที่จะร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณหอการค้าในอินโดนีเซียที่ร่วมกันจัดเวทีดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและผลักดันความร่วมมือสืบโครงการจริงซึ่งไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรวมไปถึงนักลงทุนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและลดอุปสรรคของการลงทุนทำให้กติกาชัดเจนให้ภาคเอกชนลงทุนและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ศาลยกฟ้องแอมไซยาไนด์คดีที่3พ้นผิดคดีวางยาฆ่าเพื่อนสนิทล้างหนี้ชี้หลักฐานไม่เพียงพอยกประโยชน์ให้จำเลยคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
9: ที่ห้องพิจารณาคดีที่712ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลเบิกตัวนางสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์จากทัณฑสถานหญิงกลางมารับฟังคำพิพากษาคดีที่6ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน
1: ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
9: ที่ห้องพิจารณาคดีที่712ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลเบ

0: ฏิเสธโดยสารพิเคราะห์จากคำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันจำเลยได้กู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงนั้นจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30 ล้านบาทผู้ตายเป็นคนมีฐานะดีพักอยู่ที่แคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมให้เช่าโดยให้จำเลยดูแลในวันเกิดเหตุผู้ตายเดินทางกลับจากแคนาดาโดยมีจำเลยและเพื่อนๆคนอื่นไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างทางได้แวะรับประทานข้าวต้มก่อนจะเข้าที่พักที่คอนโดมิเนียมของผู้ตายต่อมานางสาวมนทิพย์เสียชีวิตจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการการที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยจะต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยพิพากษายกฟ้องจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สำหรับแอมไซยาไนด์อัยการยื่นฟ้องทั้งหมด15 คดีเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น14 คดีและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1 คดีโดยก่อนหน้านี้ศาลอาญาพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์มาแล้ว5 คดีพิพากษาประหารชีวิต1 คดีจำคุกตลอดชีวิต2 คดีพิพากษายกฟ้อง2 คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้อีก1 คดีเป็นยกฟ้อง3 คดี
2: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14 นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6 เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก่อนหน้านี้นะครับที่รับแจ้งจากหลายท่านเลยขอบคุณมากนะครับคุณสุวิทย์คุณจารุวรรณคุณวิชัยคุณสมบูรณ์รวมไปถึงท้องที่สน.บางคอแหลมด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับวิ่งได้แค่1เลนขวาปากซอยสุขสวัสดิ์ซอย3รถจักรยานยนต์ไรเดอร์นะไปชนท้ายรถซูบารุคู่กรณีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอแพทย์นะครับการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดหนาแน่นเลยกระทบไปด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมาจากมหิสวรรค์ท้ายแถวค่อนข้างยาวกระทบไปด้านของจอมทองด้านของที่มาจากดาวคะนองจอมทองนะครับในฝั่งของจอมทองเองท้ายแถวอยู่ประมาณช่วงซอยจอมทอง4กระทบไปด้านของกะละปะพึกจากกำนันแม้นที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องราชพฤกษ์เนื่องจากว่าลงรัชดาท่าพระจะไปมหาสวรรค์ไปได้ช้ามากกระทบไปด้านของราชพฤกษ์ที่มาจากบางว่านะครับเนื่องจากลงเบี่ยงรัชดาท่าพระก็ไปได้ช้ามากเช่นเดียวกันช่วงนี้มีสายจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับที่เกิดเหตุบางคอแหลม007สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนครับ
1: ตอนนี้เก็บศพเรียบร้อยแล้วครับเคลื่อนย้ายศพเรียบร้อยครับ
0: ติดต่อญาติเขาได้ไหมครับ
1: ติดต่อได้แล้วครับพี่
0: เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้เสียชีวิต
1: เป็นผู้ชายอายุประมาณไม่เกิน30ปีครับ
0: เป็นจักรยานยนต์เห็นบอกว่าเป็นไรเดอร์เหรอครับ
1: เป็นพนักงานส่งของครับชนตูดรถกระป๋องครับแล้วก็กระเด็นไปโดนรถกระบะแล้วก็เลย
0: โอ้ครับครับแล้วคู่กรณีว่ายังไงครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขามาเร็วเหรอครับหรือว่ายังไง
1: เห็นเขาว่าแจ้งว่ามาไอ้รถซูบารุที่ชนตูดนะครับว่ามาเร็วครับ
0: คือหมายความว่ารถซูบารุไปชนท้ายมอเตอร์ไซคันนี้แล้ว
1: รถซูบารุน่าจอดส่งผู้โดยสารครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์มาชนตูดครับ
0: อ๋อแล้วตัวเขาก็กระเด็นไปโดนรถปิกอัพอีกคันนึง
1: ใช่ครับรถปิกอัพก็คือขับมาปกติแล้วก็เลยกระเด็นไปโดน
0: โอ้ยครับแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายได้แล้วเหรอครับ
1: ครับผมเคลื่อนย้ายแล้วครับ
0: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: เพิ่งเริ่มเปิดถนนเมื่อไม่เกิน2นาทีที่ผ่านมา
0: อ๋อแสดงว่ายังติดสะสมอยู่นะครับ
1: ก็ติดสะสมอยู่ครับ
0: ท้ายแถวค่อนข้างยาวไหมฮะ
1: ยาวอยู่ครับพี่เพราะว่ามันตอนเกิดเหตุมันวิ่งได้ช่องทางเดียวครับ
0: แต่ตอนนี้ก็วิ่งได้ทุกช่องทางแล้วเน
1: าะครับผมใช่ครับ
0: แล้วฝั่งกลับกันมีปัญหามีชะลอดูมีอะไรไหมครับ
1: มีชะลอแต่ท้ายแถวไม่รู้แต่ชะลอมีชะลออยู่ครับ
0: ได้ครับอย่างนี้ยังไงขอบคุณมากครับบางคอแหลม007ที่เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงบางคอแหลม007ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุเป็นผู้ชายนะครับก็บอกว่าอายุประมาณไม่น่าจะถึง30ปีนะเป็นพนักงานส่งของชนท้ายรถซูบารุที่จอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถเมย์ปากซอยสุขสวัสดิ์3แล้วร่างของเขาเนี่ยกระเด็นไปโดนรถปิกอัพที่วิ่งมาปกติอีกทีนึงก็ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก่อนหน้านี้วิ่งได้แค่เลนเดียวคือเลนขวาสุดเพิ่งจะเคลื่อนย้ายไปประมาณสักไม่เกิน5นาทีที่ผ่านมายังติดอยู่นะครับยังติดอยู่ฝั่งสะพานกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าจะเบี่ยงซ้ายตรงมหิสวรรค์เนี่ยไปได้ช้ามากก็เลยไปกระทบด้านของสะพานกรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันเจริญนครก็ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าจากบุคโลที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของมหิสวรรค์นี่ก็ไปได้ช้านะครับจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงปากซอยสุขสวัสดิ์ซอย3ทางฝั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ท้ายอยู่เลยอยู่ก่อนถึงแยกมหิสวรรค์ไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระราม3ที่จะลงจุดที่เป็นต่างระดับที่จะโค้งลงทางด้านของสมเด็จพระเจ้าตากสินจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าลงไปทางฝั่งของตากสินที่จะมุ่งหน้าไปดาวคะนองจอมทองเนี่ยไปได้ช้ามากนะแต่ว่าด้านหน้าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่มีการเปิดการจราจรก็เห็นว่าด้านหน้าเนี่ยใช้กันได้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าท้ายแถวต้องใช้เวลาอีกสักครู่นึงครับกว่าจะระบายได้หมดทางฝั่งรัชดาท่าพระก็ติดนะครับมาจากทางด้านของตลาดภูมาจากทางด้านของเทอไทยท้ายก็อยู่ก่อนถึงราชพฤกษ์ก่อนถึงหน้าห้างนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของมหิสวรรค์ก็ค่อนข้างได้ช้าสลับหยุดอยู่ส่วนทางฝั่งราชพฤกษ์เองท้ายแถวมาจากบางว่าก็อยู่ประมาณแถวเทิดไทยก่อนถึงสวนเลียบนะเนื่องจากว่าเบี่ยงลงรัชดาท่าพระที่จะเลี้ยวขวาสัญญาณไฟตรงเนี้ยนะคือติด นะติดต่อเนื่องไปรัชดาท่าพระต่อเนื่องไปไผ่สวรรค์ไปตากสินไปสุขสวัสดิ์นะครับส่วนฝั่งกระปะพึกท้ายก่อนถึงเมโทรปาร์คนะท้ายแถวที่มาจากข้ามคลองมาปทุนมาจากโฮมโปรกระปะพึกมาจากกำนันแม้นอย่างเงี้ยนะครับท้ายแถวเขาก็อยู่ก่อนถึงเมโทรปาร์คกระปะพึกนะก่อนถึงสวนเรียบพอสมควรเหมือนกันเนื่องจากว่าต่อเนื่องไปราชพฤกษ์ที่จะเบี่ยงลงรัชดาท่าพระก็ไปได้ช้าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคาดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ในคู่ขนานกรุงธนบุรีที่มาจากโพนิมิตมาจากแยกตากสินที่จะเบี่ยงซ้ายนะครับบริเวณช่วงรัชดาท่าพระก็ยังไปได้ช้าเช่นเดียวกันกระทบหลายเส้นทางเลยนะครับสำหรับจุดนี้เดี๋ยวยังไงตามดูให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับมีเรื่องของเจ้าสุนัขเคนายครับเห็นบอกว่าไปช่วยลุยที่สนามบินสุวรรณภูมิครับสกัดยาเสพติดข้ามชาติภารกิจนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกันครับช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านพันตำรวจโทชัดชัยกศิริวรานนท์รักษาราชการแทนผู้กำกับการศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับพร้อมกับครูฝึกด้วยดาบตำรวจหญิงพัฒออนสาชันยันสวัสดีทั้งคู่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้กำกับการแล้วก็ดาบตำรวจหญิงด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นครูฝึกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ภารกิจนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านใดก็ได้ที่สะดวกภารกิจนี้เนี่ยมาเข้าร่วมได้ยังไงมีนโยบายรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเรียนเชิญเลยครับ
2: ครับก็ขอยับนำเรียนเบื้องต้นก็คือเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้จัดการนะครับได้มีดำรินะครับที่อยากจะมีการสนับสนุนนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สนามบินทางผู้การก็เลยมีดำรินะครับให้ผมประสานงานติดต่อนะครับไปทางหน่วยศุลกากรกับท่าอากาศยานนะครับในการที่จะเข้าร่วมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยเนี่ยเองเนี่ยก็มีนโยบายของท่านผู้จัดการอยู่แล้วครับในการที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับบริบทที่จะเกิดขึ้นของโลกอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยแล้วก็เรื่องของภารกิจที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับทางเคนายของตชด.เนี่ยก็เลยได้เล็งเห็นนะครับว่าเราอ่ะจะออกสู่การปฏิบัตินะครับหรือจะหาแนวทางการแบบให้มันมีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับซึ่งจากปกติเนี่ยของในหน่วยตชด.เราเองนะครับจะปฏิบัติแต่เพียงในหน่วยตามแนวชายแดนนะครับภารกิจของสุนัขเราเนี่ยก็จะคุ้นชินกับการอยู่ป่าอยู่ภูเขานะครับแล้วก็แนวชายแดนเป็นหลักมากกว่านะครับเราเลยคาดหวังกับภารกิจเนี้ยครับในการเข้าร่วมเพื่อจะปฏิบัติการปฏิบัตินะครับเพื่อจะนำไปศึกษาวิจัยแล้วก็นำไปต่อยอดโน้ตฮาวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาองค์กรเนี่ยเข้าไปถูกสากลให้มากยิ่งขึ้นครับ
0: นี่ต้องมีการคัดเลือกคุณสมบัติหรือว่าสายพันธุ์หรือว่าอายุไหมฮะหรือว่าอุปนิสัยคัดเลือกกันยังไงกว่าที่จะมาลงภาคสนามจริงได้อย่างเงี้ยครับ
2: การปฏิบัติครั้งนี้จริงๆแล้วอ่ะทางหน่วยตชด.เองครับมีความจริงจังมากนะครับในการปฏิบัตินะครับเพราะว่าเรามุ่งหวังผลสำเร็จนะครับที่จะเจอเป้าหมายเป็นสำคัญนะครับซึ่งในส่วนของตชด.เองเนี่ยเราได้มีการตรวจประเมินทั้งครูฝึกนะครับแล้วก็ทั้งสุนัขเนี่ยทั้งปีกันอยู่แล้วนะครับซึ่งในอย่างในรอบนี
0: ้
2: ที่ก่อนที่เราจะไปตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับทางเราก็ตรงกับการตรวจประเมินประจำปีเช่นกันซึ่งเป็นการตรวจประเมินที่เข้มข้นพอสมควรใช้แบบประเมินมีคะแนนทั้งครูฝึกและสุนัขนะครับรวมด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ตรวจในส่วนของสุนัขที่อยู่บริเวณภาคกลางนะครับโดยแยกเป็นทั้งหมด4กองกำกับเนี่ยเราก็ได้คัดนะครับเป็นคะแนนตัวชี้วัดออกมาเลยนะครับว่าสุนัขตัวไหนที่ผ่านเกณฑ์ติดอันดับ1 2 3 4 5เราคัดเป็นทั้งหมด5อันดับนะครับแล้วครูฝึกก็เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำการตรวจสุขภาพสุนัขนะครับซึ่งก่อนที่สุนัขจะไปร่วมภารกิจที่สุวรรณภูมิเนี่ยทางผมได้มีการประเมินแล้วก็ทั้งตรวจสุขภาพทั้งทุกอย่างนะครับซึ่งตรงกับรอบตรวจพอดีทำให้เราได้สุนัขที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับรวมไปถึงสุนัขที่ได้ผ่านการแข่งขันในรอบล่าสุดที่ผ่านมาที่การแข่งขันวอร์ด็อกนะครับก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันนะครับซึ่งจากที่แจ้งไปก็น่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในที่เกิดจากการที่เราไปประเมินแล้วก็ต ุนัขที่เราจะผ่านการแข่งขันมาผมว่าคาดหวังการปฏิบัติงานรอบนี้เช่นกันครับ
0: ช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อประเมินเอาสักข้อ2ข้อก็ได้ครับคร่าวๆก็ได้ครับท่านผู้กำกับว่าเรามีข้อประเมินตรงไหนยังไงบ้างที่ถึงต้องผ่านคุณสมบัตินั้นมาได้ฮะ
2: ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมให้ทางครูฝึก
0: คนตอบได้เลยครับได้เลยครับ
3: ค่ะขออนุญาตนำเรียนเรื่องการประเมินในส่วนที่จะสามารถเข้าปฏิบัติได้เดิมทีก็ต่อเนื่องจากที่ท่านรองผู้กำกับนำเรียนไปแล้วคือจะมีการตรวจประเมินในประจำปีโดยจะจัดเรียงคะแนนของผู้บังคับสุนัขตำรวจและสุนัขตำรวจทั้งทางด้านขีดความสามารถและด้านสุขภาพเพื่อจัดเรียงในส่วนนี้เราจะจัดในส่วนของผู้บังคับสุนัขตำรวจและสุนัขตำรวจตรวจค้นยาเสพติดที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้โดยจัดเรียงคะแนนของทั้งตชด.ร้อยกว่าตัวแล้วก็จะมาคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในสุนัขที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในห้วงที่เราใช้ในภารกิจที่สนามบินสุวรรณภูมิเราก็จะใช้กรอบเฉพาะของตชด.ภาคหนึ่งก็คือที่ใกล้ๆปริมณฑลของกรุงเทพนะคะ
0: ครับโอ้นี่จากคัดเลือกมาจากร้อยกว่าตัวเลยเหรอฮะแล้วใช้จริงๆนี่กี่ตัวได้ครับที่ผ่านเกณฑ์อย่างเงี้ยฮะ
3: ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เราใช้สุนัขทั้งหมดก็คือ5ตัวแต่ว่าในการปฏิบัติภารกิจที่ในห้วงดังเก่าที่ไปปฏิบัติภารกิจจริงๆคือ3ตัวแล้วก็มีสำรองไว้2ตัวค่ะ
0: โอ้โหแสดงว่า3ตัวนี้ต้องเป็นแบบระดับคือเก่งมากเลยใช่ไหมครับเพราะเขาคัดมาจากร้อยกว่าตัวแล้ว3ตัวนี้นี่คือแบบคือยังเราคัดยังไงเราต้องประเมินอะไรเขามีคุณสมบัติยังไงให้เราดูบ้างอะฮะ
3: ก็มีการประเมินด้านขีดความสามารถของน้องสามารถค้นหาวัตถุต้องสงสัยก็คือในกรอบนี้ก็คือเป็นยาเสพติดมีเกณฑ์การให้คะแนนของครูฝึกค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรวมด้วยการตรวจสุขภาพและไอ้ด้านสุขภาพของสุนัขด้วยค่ะ
2: ขออนุญาตเพิ่มเติมครับก็การประเมินเนี่ยเราจะคล้ายๆเหมือนกับแข่งวิ่งแข่งอะไรสักอย่างเลยครับคือเราจะมีการวางสิ่งของต้องสงสัยสมมุติกรณีตรวจยานะครับเราก็จะวางสิ่งของต้องสงสัยไว้5ประเภทนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะออกคำสั่งให้สุนัขนะครับวิ่งไปหานะครับสิ่งของต้องสงสัยให้เจอนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเกณฑ์ในการวัดเนี่ยเราก็ดูจากเวลาเป็นหลักนะครับดูจากเวลาดูจากการแสดงการส่งสัญญาณของสุนัขว่าตรวจค้นเจอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสายเบื้องต้นที่เราใช้ในการประเมินครับว่าสุนัขตัวไหนมีความไวมีความจับต่อกลิ่นได้รวมไปถึงปริมาณของยาเสพติดนะครับที่ใช้แต่ละประเภทว่ามันมีความมากความน้อยนะครับก็จะถูกแยกออกมาประเมินอีกหนึ่งส่วนครับ
0: โอ้อันนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงว่ายานี่จำกัดไหมว่าต้องเป็นยาเสพติดประเภทไหนหรือว่าถ้าขอให้เป็นยาเสพติดนี่คือเขาสามารถดมได้หมดเลยแล้วเขาสามารถแยกประเภทได
2: ้ครับคือตอนในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อนุมัติเรื่องของกัญชาให้มันถูกต้องเราก็เลยเบาบางเรื่องของกัญชาไปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสุวรรณภูมิเนี่ยผมก็ได้แจ้งกับทางครูฝึกนะครับให้เพิ่มความเข้มข้นของเรื่องกัญชาเข้าไปด้วยเนื่องจากว่ากัญชาในบางประเภทอ่ะบางประเภทอ่ะมียังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ผมก็เลยเติมในเรื่องของกัญชาเข้าไปเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้สุนัขของเราเนี่ยสามารถตรวจค้นยาเสพติดได้เกือบทั้งหมดใช้คำว่าได้เกือบทั้งหมดแต่ตอนนี้ผมกำลังเพ่งเล็งเรื่องของการค้นหาพอร์ตเคนะครับเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะฝึกให้สามารถค้นหานะครับไอ้เรื่องของวัดพอร์ตเคที่อยู่ในพอร์ตให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งมุ่งหวังในห้วงต่อไป
0: อุ้ยอันนี้มันถือว่าท้าทายความสามารถมากเลยนะฮะเพราะว่าพอร์ตเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันกลิ่นทั้งฉุนแล้วก็คือมันกลิ่นออกหอมหอมอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะแล้วมันมีหลากหลายกลิ่นด้วยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้กำลังพยายามจะหาตัวอย่างทดลองนะครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถของสุนัขเคนาจอชิรอเองด้วยครับ
0: โอ้กลิ่นทางบ้านเขาถามมาฮะท่านผู้กำกับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากลิ่นมันฉุนมากๆเนี่ยน้องยังสามารถดมกลิ่นและแยกแยะได้ไหมครับ
2: แยกได้ครับถ้าเรามีการฝึกที่ดีพอสมควรอย่างเช่นกรณีล่าสุดนะครับอันนี้คนละส่วนกับของจอชิรอก็คือได้ตรวจพบสารเสพติดเพียง6มิลลิกรัมก็สามารถตรวจเจอในซองไปรษณีย์ครับในล่าสุดที่เคสของทางศุลกากรที่ตรวจพบครับเราสามารถฝึกได้กันหมดครับ
0: โอ้โห
2: แม้กระทั่งกลิ่นเบาบางก็ตาม
0: โอ้ถ้าเกิดมีกลิ่นมากบได้ไหมฮะเขาฉีดน้ำหอมฉีดแบบน้ำยาอะไรกลบกลิ่นอย่างเงี้ยสามารถแยกแยะได้ไหมน้องสามารถแยกแยะได้ไหมฮะ
2: ยังคงมีกลิ่นหลงเหลืออยู่ครับถ้าเราฝึกเราสามารถทำได้ครับ
0: โอ้โหดมมากๆนี่เขามีมึนมีงงบ้างไหมครับ
2: มีช่วงระยะเวลาที่เขาสามารถปฏิบัติการได้เข้มข้นก็คือสุนัขเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราต้องพักน้องเขาครับแล้วก็สลับเปลี่ยนตัวใหม
0: ่
2: ซึ่งในห่วงระยะเวลาที่บอกผมให้ความคาดหวังไว้ว่าประมาณ 90% ขึ้นในการค้นหาวัตถุครับ
0: โอ้โหเข้มข้นมากเลยครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วอันนี้นี่ครูฝึก1ท่านต่อสุนัข1ตัวเลยมั้ยครับประกบกันแบบ1ต่อ1เลยมั้ยฮะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: โอ้โหในการคัดเลือกนี่เพศอายุนี่เกี่ยวด้วยมั้ยครับ
2: อายุเนี่ยถ้าให้เหมาะสมตามหลักการก็คือ8เดือนขึ้นครับ
0: 8เดือนขึ้นไป
2: ส่วนเพศเนี่ยก็จะคลักเขากันไปครับทั้งเพศผู้เพศเมียแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อสุนัขได้ผ่านการฝึกแล้วเราจะให้เขาทำหมันครับเนื่องจากว่าสุนัขที่ผ่านการทำหมันแล้วเนี่ยเขาจะมีสติมีสมาธิที่ดีกว่าสุนัขที่ไม่ได้ทำหมันนะเพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยไม่มีความสำคัญสักเท่าไหร่อยู่ที่ IQ ของน้องหมาแต่ละตัวมากกว่า
0: เห็นเขาบอกว่าแต่ละตัวนี่มียศด้วยเหรอครับ
2: ใช่ครับมียศครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่นี่อยู่ยศไหนกันครับเนี่ย
2: เลดปฏิบัติงานส่วนมากอยู่ที่ยศ10สุนัขตำรวจโทครับ
0: อ๋อสุนัขตำรวจโท
2: เพราะว่าสุนัขตำรวจเอกเนี่ยเขาแทบจะใกล้เกษียณแล้วประมาณ6ปีขึ้นเพราะ8ปีเขาก็จะเกษียณเพราะฉะนั้นติดเอกเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนส่วนมากที่ตอนนี้ที่เรามีอยู่1ตัวก็จะเป็น PR หน่วยซะมากกว่าเพราะเขาจะเริ่มอ้วนเริ่มดูน่ารักแล้วครับผมจะให้เขาไปเป็น PR หน่วยซะมากกว่า
0: ตัวนั้นชื่ออะไรครับ PR หน่วยเนี่ยครับ
2: น้องนานาครับ
0: นานาใช่ไหมอ๋อนานานี่ใกล้จะเกษียณแล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้คือยศเยอะสุดเลยสูงสุดเลยหรือเปล่าฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับใกล้ที่จะติด10เอกแล้วครับ
0: โอ้เอ๊ะส่วนใหญ่ผมดูจากในภาพฮะท่านผู้กำกับทำไมต้องเป็นสายพันธุ์ลาบราดอร์ใช่ไหมเป็นซะส่วนใหญ
2: ่เป็นสายพันธุ์ที่มีความเฟรนลี่แล้วก็สามารถออกตรวจออกทำงานต่างๆได้เนี่ยผมมองว่าไม่ผมมองดีกว่าตามหลักสากลเนี่ยเขามีความเป็นเฟรนลี่แล้วก็เขาเป็นสุนัขที่ฝึกง่ายเขาเลยจึงนิยมใช้ลาบราดอร์เป็นส่วนมากคร
0: ับ แล้วในหน่วยเรานี่มีสายพันธุ์อื่นที่นอกเหนือจากลาบราดอร์ไหมครับ
2: ก็ตอนนี้มีเยอรมันเชฟเฟิร์ดอยู่1ตัวครับแล้วที่เหลือก็เป็นลาบราดอร์หมดเลยครับ
0: ตอนนี้ที
2: ่ในหน่วยเอไนที่จะอำนะครับแต่ว่าตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็จะมีเยอรมันเชฟเฟิร์ดปนอยู่ด้วยครับกับลาบราดอร์ครับ
0: โอ้ฮะแล้วมาในเมืองคนเยอะๆนี่เขามีตื่นกลัวมีแบบเกรงมีอย่างนี้บ้างไหมฮะ
2: ก็ที่ไปล่าสุดนะครับมีปัญหาอยู่1ตัวนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็กำลังมองหาวิธีการแก้ไขอยู่เดี๋ยวผมจะพาเขาไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าในสามหัวหินนะครับทั้งคันเลยเพื่อให้มันประสิทธิภาพให้มันดีกว่านี้แต่ว่าอีก2ตัวเนี่ยที่เขาได้ผ่านการประเมินได้ครับเนี่ยไอ้2ตัวนี้เขา IQ สูงครับเขาสามารถปฏิบัติการได้เลยที่ตามที่เห็นตามสื่อนะครับไอ้ตัวที่ออกข่าวอยู่ครับน้องไข่ตุ๋นนะครับนั่นแหละครับตัวนั้นไม่เคยเข้าสนามเลยแต่ว่าพอไปถึงสนามบินสามารถปฏิบัติการได้ดีมากครับ
0: โอ้เขาสามารถเข้ากับคนได้เลยมั้ยฮะไม่ตื่นกลัวปฏิบัติหน้าที่ได้เลย
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วในภาคของประชาชนล่ะครับคนที่เขาเดินทางที่เขาใช้สนามบินเขาว่ายังไงบ้างผลตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่ให้น้องๆลงไปแล้ว
2: ประชาชนส่วนมากเขามีความเข้าใจดีนะครับในการปฏิบัติเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของอันนี้ในส่วนของคนไทยนะ
0: ครับ
2: ผมว่าเขาเข้าใจในส่วนของภาพการปฏิบัติของเราว่าเขาก็อยากให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยมันดูดีขึ้นในมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้เขาเข้าใจในบริบทที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนยินดีนะครับที่จะให้ตรวจค้นแล้วก็ในเรื่องของภาพลักษณ์ทางด้านอื่นทางด้านของการ PR หน่วยหรือว่าความชอบของคนต่างประเทศเน
0: ี่
2: ยถ้าสังเกตดูในสื่อนะครับ ทุกครั้งที่สุนัขเราเดินผ่านเนี่ยเขาจะแทบจะมาแย่งขอเล่นนะครับขอเล่นแล้วขอถ่ายรูปด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นตามสื่อผมเลยมองว่าส่วนมากประชาชนแล้วก็ความเป็นสากลต่างๆเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจเป็นอันดีกับเหตุการณ์ที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่นะครับ
0: เวลาตรวจค้นนี่1เคสนี่เขาใช้เวลานานไหมครับในการดมกลิ่นเนี่ย
2: ไม่นานเลยครับไม่นานเลยครับถ้าเขาเจอปุ๊บเขาจะส่งทรายสัญญาณอาจจะเป็นท่านั่งหรือท่านั่งรอตรงนั้นหรือถ้าเกิดบางสุนัขบางตัวเนี่ยเขาสามารถขุดคุยได้เขาจะก็เข ขาก็จะเอามือขุดคุยได้เลยครับ
0: โอ้เหรอฮะเอ้ยเมื่อมาสักครู่เห็นท่านภูมิกับบอกว่ามีมาถ่ายรูปมีมาขอเล่นด้วยมันจะทำให้เขาเสียสมาธิไหมเพราะว่าอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไหมเราต้องมีการเตือนเขาไหมหรือยังไงไหมฮะ
2: เสียพอสมควรครับ แต่ว่าก็คือเราจะพยายามคอยบอกครับกับนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเข้ามาเล่นว่าบางห่วงบางครั้งเนี่ยน้องเขาทำงานเนี่ยเราต้องขอเขาเป็นครั้งไปแล้วก็ส่วนที่เวลาน้องเขาพักหรือว่าเขาเดินอยู่เนี่ยก็ยินดีครับสามารถเข้ามาเล่นได้อะไรได้ครับพักทักทายได้แต่ว่ายังไงก็ช่วยถามสอบถามทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนแล้วกันว่ากำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่ารบกวนเพียงแค่นั้นนะครับ
0: อ๋อมีแบบให้อาหารให้ขนมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไหมฮะอันนี้เคยเจอไหมฮะ
2: โอ้ก็มีครับอย่างล่าสุดเนี่ยแต่ว่าน้องเขาพักแล้วครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับก็เอาขนมมาให้น้องแต่จริงๆแล้วก็อยากจะแจ้งไว้ว่าไม่อยากให้น้องเขาเคยกับสิ่งแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียนิสัยแล้วก็การปฏิบัติงานเขาจะยุ่งยากขึ้นนะครับ
0: มีตัวไหนเคยดื้อเคยไม่เชื่อฟังหรือว่าติดเล่นบ้างไหมฮะ
2: ก็ที่ได้แจ้งล่าสุดก็มีน้องนานาเนี่ยครับแต่น้องนานาเนี่ยเขาจะติดเป็น PR หน่วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยบางทีผมจะแค่ไปโชว์ตัวตามโรงเรียนน้องที่เขามีปัญหาทางสมองหรือ ทางบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะโชว์แค่สักครู่ซึ่งน้องนานาเนี่ยเขาทำได้แล้วหลังจากนั้นผมก็จะปล่อยให้เขาเล่นกับน้องนานาน้องนานาเขาเลยมีนิสัยที่จะชอบเล่นกับคนหลังจากที่ทำงานเสร็จจะมากกว่าครับ
0: ครับก็แหมฟังถึงตรงนี้แล้วหลายท่านก็ติดตามเอาใจช่วยนะครับท่านผู้กำกับนะฮะก็ขอให้ทุกภารกิจผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็ชื่นชอบนะในเรื่องของเจ้าสุนัขเคนายที่ลงพื้นที่มาช่วยเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับนี่พอดีเราขึ้นภาพนานาให้พอดีเลยนี่ผมเห็นแล้วโอ้โหเขายิ้มเป็นด้วยเหรอครับผมดู
2: เขาดูจำบ้ามหน่อยคร
0: ับ ใช่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เลยฮะพี่ใหญ่ในกอง
2: ใช่ครับใกล้เกษียณแล้วนะครับอีกปี2ก็เกษียณแล้วครับ
0: โอ้นี่เขายังวิ่งไหวใช่ไหมฮะท่านผู้กำกับดูอ้วน
2: โตทำงานได้ดีเลยครับแต่ว่าน้องเขาเป็นสุนัขตรวจระเบิดเขาเลยไม่ได้ไปร่วม PR หน่วยตอนแรกอะผมจะพาไปแต่ว่ารถมันไม่พอครับน้องเขานั่งเต็มเบาะหลังคร
0: ับ แสดงว่าตัวใหญ่จริง
2: ใช่ครับ
0: สุดครับยังไงเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสุดท้ายท่านผู้กำกับมีอะไรอยากจะบอกคนที่เขาติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่ไหมครับเรียนเชิญได้เลยนะครับ
2: ก็ทางหน่วยเคนายนะครับก็มุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัตินะครับทุกครั้งที่ออกทำงานนะครับก็อยากจะให้นะครับประชาชนที่ได้พบเห็นนะครับ
0: ครับ
2: สามารถทักทายได้ยินดีได้นะครับแต่ยังไงก็รบกวนช่วยสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงานนะครับว่าอยู่ในห้วงการปฏิบัติงานหรือว่าอยู่ในห้วงที่เขาพักผ่อนนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าย้ำเลยนะครับเป็นทุกครั้งเนื่องจากว่าน้องเขาจะได้ไม่เสียสมาธิแต่หลังจากน้องเขาพักผ่อนเนี่ยยินดีได้เลยครับเข้ามาเจอกันทักทายกันได้ถ่ายรูปได้ทำได้ทุกอย่างครับน้องใจดีครับรับรองว่าไม่กลับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องการให้อาหารครับยังไงก็เข้าใจนะครับคนรักสุนัขก็เห็นน้องก็อยากให้ขนมนะครับแต่กลัวน้องเขาติดนิสัยแล้วจะทำงานไม่ได้นะครับอันนี้ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนะครับเพราะนั้นก็ทางหน่วยเคนายตสดนะครับก็ยินดีนะครับยินดีนะครับแล้วก็พร้อมรับการสนับสนุนแล้วก็พร้อมช่วยเหลือนะครับไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานราชการอย่างล่าสุดเนี่ยก็ติดต่อมาช่วยตามหาน้องแมวส้มแต่นั้นผมติดภารกิจจริงๆนะครับผมก็อยากไปร่วมนะครับแต่ว่าเราติดภารกิจก็ฝากแจ้งไว้นะเพราะฉะนั้นการที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับหรือหน่วยงานใดๆก็ตามที่อยากจะร้องขอให้หน่วยเราเนี่ยไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทอราพีกับบ้านพักคนชราหรือศูนย์พิการต่างๆเนี่ยยินดีครับยินดีครับทางหน่วยเรายินดีให้การช่วยเหลือทางจิตอาสาทางต่างๆทุกเรื่องครับก็มีเรื่องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ
0: ได้ครับยังไงร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ดีครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทชัดชัยกอศิริวรานนท์นะครับรักษาราชการแทนผู้กำกับการศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและเมื่อสักครู่นะครับมีบางช่วงที่ได้พูดคุยกับทางด้านของครูฝึกดาบตำรวจหญิงภัทรอรสาชัยยันนะครับก็ร่วมฝึกสุนัขนะครับจาก100กว่าตัวนะคัดเลือกมาเหลือ 5ตัวสำรอง2ตัวและมี3ตัวจริงเท่านั้นที่ลงปฏิบัติหน้าที่สลับกันที่สนามบินสุวรรณภูมิครับโอ้โหน่ารักมากนะฮะแต่ละตัวอ่ะก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวจากธนาคารอมสินครับสลากอมสินพิเศษ5ปีใบสลากและดิจิทัลครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากอมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารอมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: สวัสดีคุณตู่ระยองด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณอดิศักดิ์แล้วก็พี่พันธ์ด้วยนะฮะคุณปลั๊กด้วยนะในคอมเมนต์ทาง YouTube จสร้อยของเรานะครับส่วนข้อมูลทางหลังไมค์ครับรับแจ้งพี่พันธ์บอกว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับคุณพร้อมบอกว่ารัชดารามินทราฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกตัดนวมินทร์เล็กน้อยมีรถจอดอยู่ประมาณ 4-5 คันนะแล้วก็มีการวางกรวยกั้นเอาไว้ด้านหลังรถด้วยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณบุษบงบุษปักพนิษฐ์นะครับมีรายงานหมอยงเตือนโรคไหลตายภัยใกล้ตัวเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวนะครับจะไปเพิ่มเติมกับคุณบุษบงกันคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ดิฉันก็ห่วงคุณเสมาเพราะว่าเป็นผู้ชายที่แข็งแรงทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยกันและส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นกับผู้ชายด้วยไม่ค่อยเกิดผู้หญิงไม่ค่อยเป็นนะคะก็ประเด็นโรคไหลตายเนี่ยมันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันก็ในกรณีของน้องที่เสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะก็วันนี้ทางด้านของคุณหมอยงผู้บริวารราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาองค์กรมหาวิทยาลัยนะคะก็โพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะโดยคุณหมอนะคะออกตัวก่อนบอกว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจแต่ได้มีโอกาสร่วมทำวิจัยทางพันธุกรรมกับทีมโรคหัวใจศาสตราจารย์นายแพทย์กุลวีเนตรมณีและศาสตราจารย์อภิชัยคงพัฒนโยธินที่ศูนย์ของผมและอาจารย์อภิชัยก็ให้ความรู้มาในวันนี้พอสมควรนะคะเราเคยได้ยินค่ะคำว่าผู้ชายแข็งแรงดีแล้วแข็งแรงดีแต่เสียชีวิตนะคะบางคนก็บอกพ่อผีแม่ไม
0: ้
1: นะมาเอาตัวไปทำตามความเชื่อเนี่ยวันนี้ทางด้านของภาคอีสานเองก็มีการติดผ้าสีแดงเอาไว้แบบผืนใหญ่มากเลยนะคะแล้วหรือไม่ก็วางตุ๊กตาไว้หน้าบ้านรวมไปถึงชายหนุ่มที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็จะเอายาทาเล็บมาทาหลอกผีแม่ไม้ไม่ให้มาเอาตัวไปนะคะซึ่งพบได้ในภาคอีสานแต่จริงๆแล้วคุณเสมาใช่ไหมว่าโรคไหลตายเนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับคนสุขภาพแข็งแรงนะ
0: ครับ
1: หลายคนคิดว่าคนที่แข็งแรงไม่น่าจะเสียชีวิตกระทันหันแต่ในความจริงแล้วนะคะโรคไหลตายเนี่ยเกิดขึ้นได้แม้ในผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวและมักเกิดขึ้นขณะนอนหลับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีผู้ชายชาวม้งที่อพยพจากประเทศไทยไปอยู่สหรัฐเสียชีวิตด้วยโรคนี้และเมื่อปี2533แรงงานชายไทยก็ไปทำงานที่สิงคโปร์ก็หลับแล้วเสียชีวิตหลายรายหรือข่าวผู้มีชื่อเสียงต้องจากไปก่อนวัยอันควรก็เป็นประเด็นด้วยหลายคนสงสัยว่าโรคไหลตายเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอบอกว่าโรคไหลตายเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจนะคะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงจนอาจหมดสติหรือเสียชีวิตกระทันหัน
0: ครับ
1: โดยผู้ป่วยจำนวนมากอาจไม่เคยมีอาการเตือนมาก่อนนะคะและคนไทยเองก็เสี่ยงมากกว่าที่คิดนะคะโรคไหลตายเนี่ยมักจะพบในหมู่คนเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแหละค่ะประเทศไทยประเทศจีนตอนล่างนะคะซึ่งพบในสัดส่วนนะ1ต่อ500หรือถึง1ต่อ 1,000 คนพบได้ในผู้ชายวัยหนุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงประเทศไทยจะพบได้มากนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: สัญญาณหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งนะคะหากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบไปพบแพทย์ค่ะอันแรกเลยก็คือคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวเคยเป็นมีประวัติโรคไหลตายหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุหายใจเฮือกกระสับกระส่ายหรือเกร็งขณะนอนหลับนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพันธุกรรมนะคะการศึกษาในประเทศไทยพบว่าการกลายพันธุ์ในยีนเนี่ยทำให้เกิดโรคไหลตายได้ส่วนที่เป็นแต่ไม่ใช่พันธุกรรมนะคะก็ปกติแล้วคนที่เป็นเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะมีปัจจัยคือกระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนำไปสู่การเสียชีวิตได้เช่นไข้สูงบริโภคอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลและแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะวิธีการตรวจก็สามารถตรวจได้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่สามารถช่วยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงได้โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นไหลตายหรือเคยเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็วิธีลดความเสี่ยงในกรณีที่เป็นไหลตายเนี่ยก็รีบรักษาเมื่อมีไข้อย่าปล่อยให้ไข้สูงนะคะเลี่ยงแอลกอฮอล์สารเสพติดรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมไม่อิ่มมากเกินไปแล้วก็เลี่ยงกลุ่มยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ลดการทำงานของโซเดียม ด้วยนะคะ
0: ค
1: ซึ่งการรักษาโรคไหลตายปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีโรคไม่มียารักษานะให้หายขาดแต่ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคนี้แพทย์จะให้การรักษาตามอาการแบบประคับประคองนะคะไม่ว่าจะการเป็นการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติซึ่งเครื่องนี้จะตรวจการหยุดเต้นของหัวใจและปล่อยกระแสไฟช็อตเพื่อกระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงานได้อย่างปกตินะคะ
0: ค
1: ซึ่งแล้วก็มีการจี้หัวใจซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดีในปัจจุบันซึ่งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยเป็นผู้นำในการศึกษาการจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงนะคะแล้วก็ย้ำว่าโรคไหลตายเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนการรู้เท่าทันและการคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้เพราะการป้องกันเริ่มต้นจากการรู้จักโรคและไม่ละเลยเมื่อสัญญาณผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: โอ้อันนี้ก็เป็นใกล้ตัวมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราเจอกันนะวันต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็เอามาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมกันค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาบดิษฐ์ด้วยนะครับติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับจากโครงการคนรักรถวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจส.100ของเราจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับท่านสมาชิกนะที่สมัครเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการคนรักรถประเภทที่1ก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนถ้าหากว่าสนใจต้องการสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยเชิญได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นอกจากนี้ยังมีประเภทที่3ครับสิทธิประโยชน์ยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษสิ่งที่แตกต่างกันประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเงื่อนไขเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นครับรองรับทั้งประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลสามารถเข้าร่วมได้ประเภทปิกอัพส่วนบุคคลสามารถทำได้และก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็สามารถเข้าร่วมได้ประเภทที่3เช่นเดียวกันสามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันกับทางประเภทที่1เลยนะครับ 0% นาน3เดือนครับถ้าหากว่าสนใจก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถขอบคุณวิริยะด้วยนะครับคุณวิชัยสวัสดีด้วยนะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้เมื่อสักครู่นี้คุณคำใสครับบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามถนนเทพารักษ์เป็นตำรุบางพลีจากสุขุมวิทสายเก่าที่จะมุ่งหน้าไปเทพารักษ์มีอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายด้วยรถบรรทุก6ล้อชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้เราแจ้งไปทางพื้นที่สภ.บางพลีแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณวิทูลมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงกม49ที่จะมุ่งหน้าไปด่านเก็บเงินพนัสนิคมการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเลยครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวิจิตกระปพึกฝั่งขาเข้ารถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกำนันแม้นที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับสุนเรียบส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณปัญญาบอกว่ามีอุบัติเหตุพระราม2หน้าโรงเรียนวัดราชรังสรรค์จักรยานยนต์ชนกับรถกระบะบรรทุกเหล็กจุดนี้เห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย2รายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนกลางเลยเรามีการประสานงานไปยังพื้นที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วนะครับการจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณอารักษ์อยู่ถนนมังกรครับเลยตัดถนนไมตรีจิตมาเล็กน้อยกระบะกับจักรยานยนต์แล้วก็มีรถเมย์ปรับอากาศชนกัน3คันนะกีดขวางทุกช่องทางตอนนี้รถผ่านไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้งไปและกลับเลยคุณกุ้งมหาชัยบอกว่าพระราม2 ฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ก่อนถึงโรงเรียนวัดราชรังสรรค์เป็นอุบัติเหตุนะครับบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับในช่องทางคู่ขนานส่วนในช่องทางหลักจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณสุวดีวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์ก่อนถึงสะพานภูมิพล1ประมาณสัก500เมตรพบรถบรรทุกจอดเสียอยู่เลนกลางเลยแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเราก็ประสานงานย้ำไปทางศูนย์วงแหวนให้อีกแรงหนึ่งด้วยขอบคุณคุณสุวดีด้วยนะฮะบอกว่าการจราจรชะลอตัวนิดหน่อยในจุดนี้นะผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์บอกว่าฝนตกแล้วครับประชาชื่นเป็นฝั่งขาออกนะครับแถวมอธุรกิจบัณฑิตที่จะมุ่งหน้าไปประชานิเวศ3ฝนตกระดับ2เลยส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับคุณเอกรังสิตนครนายกท้องฟ้าครึ้มนะเป็นฝั่งขาออกครับพี่เอกบอกว่าช่วงตัดพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลอง2การจราจรไม่ติดแต่ท้องฟ้าครึ้มยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับสำหรับเรื่องของการจราจรคุณวิมลบอกว่าอยู่ถนนท้ายบ้านที่ปากน้ำสมุทรปราการช่วงตัดกับถนนจักรพาทมีจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะเฉี่ยวชนกันอยู่จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณวิมลบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมผ่านทางจสร้อยของเราเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสิริพงษ์รับทราบเรื่องแล้วกรณีข้อมูลทะเบียนรถข้อมูลส่วนบุคคลหลุดจากกรมการขนส่งทางบกเร่งประสานหน่วยงานไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: จากกรณีที่นายนิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกสู่สาธารณะและยังพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถมีการนำมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ล่าสุดนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับเรื่องแล้วและได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้เข้ามาช่วยดูแลโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.ก้าวไกลพร้อมดำเนินการกรอบการไต่สวนพยานของทั้งสองฝ่ายปปช.และผู้และฝ่ายผู้คัดค้านโดยฝ่ายผู้ร้องจะเริ่มนำพยานเข้าสืบปลายเดือนสิงหาคมนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำที่คมจ1/2569ตามคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี44อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยการพิจารณาในวันนี้ฝ่ายผู้ร้องมีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาขณะที่ฝ่ายผู้คัดค้านเดินทางมาศาลประกอบด้วยนายสุพิสารภักดีนฤนาถนายธีรชัยพันธุมาศและนายสมเกียรติถนอมสินส่วนอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลที่เหลือมอบหมายทนายความรับมอบอำนาจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาแทนโดยศาลได้กำหนดกรอบการไต่สวนพยานของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายปปช.มีพยาน9ปากกำหนดไต่สวน4นัดเริ่มนัดแรกในวันที่25สิงหาคมนี้และนัดสุดท้ายวันที่27ตุลาคม2569ส่วนฝ่ายผู้คัดค้านมีพยาน60ปากส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและนักวิชาการศาลได้กำหนดไต่สวนรวม15นัดเริ่มวันที่3พฤศจิกายน2569และสิ้นสุดในวันที่18พฤษภาคม2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาในลำดับต่อไปพร้อมกันนี้ศาลได้มีคำสั่งกำชับให้คู่ความทั้งสองฝ่ายจัดทำบัญชีพยานบันทึกถ้อยคำและความเห็นของพยานรวมถึงคำถามที่จะใช้ในการไต่สวนและกำหนดประเด็นข้อพิพาทยื่นต่อศาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่าคม2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาในลำดับต่อไปพร้อมกันนี้ศาลได้มีคำสั่งกำชับให้คู่ความทั้งสองฝ่ายจัดทำบัญชีพยานบันทึกถ้อยคำและความเห็นของพยานรวมถึงคำ

0: เรียบร้อยและประเมินสภาพความเสียหายที่บริษัท PE Med บ้านคลองมือไซภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานดังกล่าวซึ่งประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกและจากการลงพื้นที่ในช่วงเช้าของวันนี้พบว่ายังคงมีไฟปะทุขึ้นเป็นบางจุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและฉีดน้ำหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอุณหภูมิป้องกันการปะทุซ้ำรวมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมเตรียมดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและพื้นที่โดยรอบ
1: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่างๆ
2: แล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่ยังชาวบ้านผมมีเพื่อ

0: จุดพักครับมีพักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทําที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายอันไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
1: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของ PEA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟควบคู่กับการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการฝึกซ้อมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับระหว่างเวลา 9:30 นถึง 11:00 นครับย้ำอีกครั้งหนึ่งศุกร์ที่7สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 9:30 นถึง 11:00 นครับณสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรบริเวณโดยรอบสำนักงานใหญ่เป็นการชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมาณที่นี้ขอบคุณข้อมูลจาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องครับในช่วง 14:30 นาทีอีกประมาณ15นาทีนะครับมีภารกิจสำคัญนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่183วันนี้ตอนบ่าย2:30ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะครับตามถนนเส้นทางดังกล่าวที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้นะครับโรงพยาบาลต้นทางคือโรงพยาบาลสมุทรสาครที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับเส้นทางที่ใช้ครับตั้งแต่ช่วงบ่าย2:30พระราม2ฝั่งขาเข้าขึ้นทางด่วนดาวคะนองไปลงทางด่วนพระราม41หลังจากนั้นใช้ถนนพระราม4ไปเลี้ยวขวาที่แยกสารแดงจุดหมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับ 14:30 นาทีเป็นต้นไปครับย้ำเส้นทางอีกครั้งหนึ่งพระราม2ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลสมุทรสาครขึ้นทางด่วนดาวคะนองและไปลงทางด่วนพระราม41หลังจากนั้นใช้ถนนพระราม4เลี้ยวขวาแยกสารแดงเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับหากท่านพบเห็นรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริโปรดช่วยกันเปิดทางอำนวยความสะดวกและหลบซ้ายขวาเพื่อให้รถพยาบาลผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดครับขอบคุณล่วงหน้าครับอีกหนึ่งงานครับที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คืองานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่ฉะเชิงเทราในปีนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการมาถึงปีที่47แล้วนะครับซึ่งทุกๆปีจะมีการจัดงานวันครบรอบเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเยี่ยมและมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ได้เข้าร่วมสำหรับงานในปีนี้มีรายละเอียดการจัดงานอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรบ้างเราจะไปพูดคุยเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับกับทางคุณอนุรักษ์บัวคลี่คลายท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการจัดงานวันครบรอบ47ปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นนะครับ47ปีเรียกได้ว่ายาวนานมากๆแต่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยยังคงไม่ทราบว่าทำไมถึงต้องมีการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาอยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าย้อนให้ฟังถึงความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเรียนเชิญท่านผอ.เลยครับ
3: ผมก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทั้งที่ท่านทรงเสด็จในพื้นที่นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522นะครับโดยท่านได้พระราชทานแนวทางพระราชดำรินะครับให้จัดตั้งศูนย์ขึ้นเมื่อวันที่8 สิงหาคม2522นะครับโดยในเบื้องต้นก็คือพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ราษฎรนะครับได้น้อมเกล้าถวายให้ท่านนะครับเพื่อโดยเบื้องต้นได้แจ้งความประสงค์ว่าจะให้ท่านสร้างเป็นพระตำหนักนะครับ แต่เมื่อดูสภาพพื้นที่แล้วท่านก็ได้รับสั่งถามกับรัษฎรที่น้อมเกล้าถวายนะครับว่าถ้าท่านไม่สร้างพระตำหนักเนี่ยท่านจะมาสร้างเป็นลักษณะของศูนย์ศึกษาศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยจะเอามาที่นะครับเพราะนั้นรัษฎรก็รับนะครับแล้วก็ท่านก็เลยจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมานะครับโดยศูนย์แห่งเนี้ยพื้นที่หลักๆนะครับในอดีตนะครับจะเป็นลักษณะของดินทรายจัดนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อสมัยสักร้อยปีที่ผ่านมานะครับพื้นที่แห่งนี้อาจจะเป็นพื้นที่ลักษณะของเป็นป่านะครับเป็นป่าที่เป็นมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราได้ยินข่าวตอนนี้พื้นที่ของเขาหินซ้อนก็จะติดต่อกับเขาอ่างลือในนะครับซึ่งมีช้างป่านะครับเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนลักษณะของการใช้พื้นที่เข้ามานะครับมีการตัดไม้นะครับมีการทำสมทานป่าไม้เข้ามานะครับตัดไม้ใหญ่ออกไปพื้นที่ก็เลยเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะดินก็เลยกลายเป็นดินทรายนะครับชาวบ้านใช้ประโยชน์ในลักษณะของการปลูกพวกไร่มันนะครับมันสับปะรดนะครับเพราะนั้นดินก็จะจืดลงนะครับคุณภาพดินก็จะเสียไปดินก็จะเป็นลักษณะดินทรายท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เลยดำริให้ตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็หาวิธีการปรับปรุงนะครับดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชนะครับการเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่การปลูกเกี่ยวกับเรื่องของไม้ป่านะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับต่างๆนะครับซึ่งเราดำเนินการมาเนี่ย47 ปีนะครับ47 ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะครบรอบ47 ปีนะครับในวันที่8 สิงหาคมนี้นะครับก็เลยจัดงานตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำผลสำเร็จต่างๆนะครับที่เราได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ท่านเกี่ยวกับการปรับปรุงดินการบริหารจัดการน้ำนะครับการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในด้านของพืชเศรษฐกิจหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรให้กลับมาดีดังเดิมนะครับมีระดับความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นะครับตรงนี้ครับผม
2: กิจกรรมภายในงานวันครบรอบปีที่47ที่กำลังจะถึงนี้มีอะไรบ้างฮะแล้วก็มีกิจกรรมไหนที่เป็นไฮไลท์เด่นๆบ้างครับท่านผอ.ครับ
3: ครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับจริงๆเราก็จะเป็นลักษณะของนิทรรศการเราเปิดพื้นที่นะครับที่นี่ท่านบอกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงดำริว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับก็คือมีเป็นลักษณะของต้นแบบของความสำเร็จนะครับต่างๆที่สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้แล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีนิทรรศการนะครับนิทรรศการในเรื่องของผลสำเร็จต่างๆของหน่วยงานนะครับที่เราทำภายในพื้นที่ด้วยแล้วเราออกไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรนะครับบริเวณรอบๆโครงการนะครับได้นำผลสำเร็จจากศูนย์นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเราก็จะมีหลักๆเราก็จะเป็นลักษณะของนิทรรศการนะครับที่สามารถหยิบต้องจับต้องได้นะครับมาดูนะครับผลสำเร็จนะครับของกิจกรรมต่างๆครับซึ่งเรามีหน่วยงานร่วมดำเนินงานที่อยู่ภายในศูนย์นะครับจำนวน15 หน่วยงานนะครับปัจจุบันนะครับก็จะ15 หน่วยงานเนี้ยก็จะนำผลสำเร็จในการฟื้นฟูพื้นที่นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรหรือการอนุรักษ์นะครับดังด้านทรัพยากรป่าไม้นะครับ ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้ก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็จะมีของบางอย่างนะครับก็จะเป็นของที่สามารถที่จะแจกให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นพวกหัวเชื้อพอดอต่างๆนะครับหรือว่าหัวเชื้อไตโคเทอร์มานะครับลักษณะของพันธุ์ปลาพันธุ์พืชนะครับที่นี่แล้วก็จะมีบริการสำหรับแจกในช่วงงานนะครับอันนี้เราจะมีอยู่นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกษตรกรนะครับที่เราไปส่งเสริมนะครับเขาก็จะนำผลผลิตนะครับที่เขา ได้จากพื้นที่เกษตรของเขานะครับที่เราปรับปรุงดินแล้วสามารถที่จะปลูกพืชได้นะครับได้ผลผลิตนะครับมาจำหน่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทั้งเกษตรปลอดภัยแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีการมาจำหน่ายนะครับภายในงานเพราะนั้นราคาก็จะเป็นราคาลักษณะของเกษตรกรขายเองนะครับ
2: ครับ
3: ก็จะไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับตรงนี
2: ้ครับเห็นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับท่านผอ.หากต้องการไปร่วมทำกิจกรรมที่ทางศูนย์จัดให้อย่างเช่นกิจกรรมมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะต้องมีการลงทะเบียนหรือว่ามีการจองคิวล่วงหน้าไหมครับหรือว่ายังไงครับท่านผ
3: อ.สามารถเข้ามาที่งานได้เลยนะครับในช่วงงานช่วง7-12นี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับที่สามารถลงมือทำได้นะครับกิจกรรมเกี่ยวกับ DIY นะครับต่างๆนะครับการผลิตก้อนเชื้อการทำคุกกี้นะครับตกแต่งคุกกี้มันสำปะหลังทำพวงกุญแจยักษ์แฝกอะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้ามาแล้วก็ฝึกหัดทำได้เลยนะครับการทำจากกิ่งไม้พวกนี้นะครับนอกจากนี้เราก็จะมีในเรื่องของการอบรม
2: ห
3: ลักสูตรระยะสั้นนะครับก็จะมีการทำถุงหอมอโรมานะครับการทำวุ้นกะทินะครับการสกรีนลายบนผ้านะครับผ้าเช็ดหน้าอะไรต่างๆการทำพวกบาร์สติ๊กนะครับก็สลิดพังพรนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เราเป็นกิจกรรมฝึกอบรมด้วยแล้วก็ทำ DIY ด้วยนะครับสามารถที่จะเข้ามาในช่วงงานได้เลยครับผม
2: น่าสนใจมากๆเลยครับแต่ละกิจกรรมคราวนี้คำแนะนำสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าชมงานแล้วครับการเดินทางไปที่ศูนย์ที่ตั้งหรือว่าสถานที่จอดรถที่เตรียมไว้รองรับผู้เข้าชมงานตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ครับ
3: ครับผมก็ในส่วนของพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็อยู่ตรงตำบลเขาหินซ้อนนะครับตรงนี้ก็ถ้าสังเกตง่ายๆของเราก็จะเป็นเส้นถนน304นะครับมากรุงเทพไป04เลยนะครับแล้วก็มาฝั่งตรงข้ามก็จะมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรานะครับก็อยู่จริงๆแล้ววิทยาลัยเกษตรก็จะเป็นหน่วยงานร่วมกับเราด้วยแล้วก็มาออกนิทรรศการด้วยนะครับในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็สถานที่จอดรถของเรานะครับก็เพียงพอนะครับเราจัดที่จอดรถเอาไว้รอบบริเวณงานเลยนะครับมีประมาณ 3-4 จุดนะครับตรงนี้หลังสามารถรองรับได้รองรับได้ลดได้นะครับหลายร้อยคันนะครับตรงนี้นะครับ
2: ครับครับถ้าหากว่าฟังอยู่แล้วเกิดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานหรือว่าเรื่องของกิจกรรมอื่นๆที่ทางศูนย์ได้จัดขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของทางศูนย์ได้จากทางช่องทางไหนบ้างครับท่านผอ.ครับ
3: ครับผมทางศูนย์ก็จะมี Facebook นะครับก็ใช้ชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปสอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็จะมีโทรศัพท์เบอร์038-554-982-3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับโดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราจะอัปเดตนะครับจะเผยแพร่อยู่ใน Facebook นะครับเป็นหลักนะครับตอนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้อะไรต่างๆแล้วเราก็จะมีกิจกรรมการแสดงนะครับก็จะได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็มาเป็นการแสดงสดจากน้องๆ นะครับนักเรียนนะครับน้องๆจะได้มีเวทีในเรื่องของการแสดงนะครับวงดนตรีนะครับ ของไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาล2นะครับพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับโรงเรียนภาคเรียนนะครับโรงเรียนพนมอดุลพนมสารคามนะครับพนมอดุลวิทยานะครับนะครับก็จะมีโรงเรียนเป็นยมราชลังประลิต2นะครับอันนี้ถ้าจะมาจัดการแสดงนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ7-00-3:00นะครับน้องๆก็จะมาแสดงความสามารถกันด้วยนะครับที่นี่ครับผม
2: ครับ สุดท้ายครับท่านผอ.กล่าวเชิญชวนประชาชนที่รับฟังอยู่แล้วตอนนี้เกิดสนใจแล้วครับรบกวนช่วยย้ำวันเวลาแล้วก็สถานที่จัดงานแล้วก็กล่าวเชิญชวนได้เลยนะครับทิ้งท้ายให้หน่อยครับท่านผอ.ครับ
3: ครับผมก็ขออนุญาตนะครับก็มาร่วมกันนะครับน้อมรำลึกถึงราชดำรินะครับต่างๆนะครับที่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็การดำเนินงานของศูนย์นะครับที่ผ่านมานะครับจากพื้นที่ที่เป็นลักษณะของเกือบจะเป็นทะเลทรายนะครับเป็นดินทรายเนี่ยกลับมาปรับปรุงได้นะครับมีต้นไม้ที่เข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาสู่นะครับต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ต่างๆเนี่ย 90% เป็นต้นไม้ปลูกนะครับเพราะนั้นในช่วงอายุเวลาคนแค่1คนนะครับ47ปีเนี่ยปลูกต้นไม้นะครับเรามาดูว่าสร้างป่าได้ไหมนะครับเพราะนั้นที่นี่ตอบได้นะครับนอกจากนี้อาชีพการเกษตรต่างๆนะครับมาเอาความรู้นะครับที่นี่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านตั้งเอาไว้ว่าเป็นสถานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพราะนั้นพักผ่อนก็ได้นะครับมาออกกำลังกายได
2: ้
3: มาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับเพราะนั้นที่นี่ก็คือพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับที่เชิญชวนทุกท่านเข้ามาศึกษานะครับมาลองดูนะครับว่ากิจกรรมต่างๆของเรามีอะไรบ้างถ้าสนใจนะครับก็อาจจะติดตามเราได้หรือว่าโทรสอบถามหรือว่าหลังจากจบงานไปแล้วนะครับเข้ามาเรียนรู้กับเราก็ได้นะครับที่นี่เรามีการบริการอยู่นะครับในเรื่องของการฝึกอาชีพต่างๆนะครับหรือว่าการเรียนรู้นะครับในพื้นที่ครับผมที่นี่ก็จัดงานนะครับก็มาน้อมรำลึกเป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์นะครับ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็วันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะครับก็ขอบคุณมากคร
2: ับ ได้ครับวันนี้ยินดีมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผอ.
3: คร
2: ับ
3: ผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผอ.อนุรักษ์บัวคลี่คลายนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่ฉะเชิงเทรานะครับพระราชดำริ47ปีนะครับปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน7ถึง12สิงหาคม2569ครับร่วมเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ความสนุกและความสุขสำหรับทุกท่านภายในงานนะครับถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะฮะพบกันได้เลยครับชมการแสดงว่าวแฟนซีสุดอลังการกิจกรรมเลี้ยงอาหารสัตว์แพะกระต่าย DIY ระบายสีตุ๊กตาสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวคุณเองนะครับอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มความรู้และทักษะอาชีพนั่งรถชมนะครับรอบๆศูนย์อันนี้ฟรีนะแวะพักผ่อนที่คาเฟ่เขาหินซ้อนอิ่มอร่อยกับร้านค้าและอาหารหลากหลายเมนูร้านค้าส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยด้วยพิเศษครับรับชมการแสดงจากน้องๆโรงเรียนในหมู่บ้านรอบๆศูนย์ทุกค่ำคืนเลยร่วมส่งกำลังใจและชื่นชมความสามารถของเยาวชนในชุมชนกันนะครับพิเศษครับวันที่10สิงหาคม2569พบกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาคุ้มค่าครับแล้วพบกันครับวันที่7ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าชมงานฟรีเชิญชวนทุกท่านและครอบครัวมาร่วมเรียนรู้พักผ่อนและสร้างความสุขไปด้วยกันครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ให้ได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับอ่ะมาแวะดูข้อมูลทางหลังไมค์กันสักเล็กน้อยเดี๋ยวปิดท้ายกันที่รฟม.นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมกรณีเมื่อสักครู่ก่อนกับภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่183ช่วง 14:30 นขอความร่วมมือทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนต้นทางนี่คือโรงพยาบาลสมุทรสาครที่หมายนี่คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าไปขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1นะครับพระราม2ขาเข้าตั้งแต่โรงพยาบาลสมุทรสาครไปขึ้นทางด่วนดาวคะนอง หลังจากนั้นจะไปลงที่ด่านพระราม41นะครับและก็ใช้ถนนพระราม4ไปเลี้ยวขวาที่แยกสารแดงที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับรบกวนด้วยครับท่านใดที่ใช้เส้นทางพระราม2ขาเข้าบนทางด่วนดาวคะนองขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปพระราม41แล้วก็พระราม4มาจากลงด่วนพระราม41ที่จะมุ่งหน้าไปแยกสารแดงบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รบกวนนะครับหากพบเห็นรถพยาบาลรถจักรยานยนต์ของทางทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกและหลบซ้ายหลบขวาเพื่อให้รถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดครับขอบคุณในน้ำใจผู้ใช้เส้นทางทุกท่านครับปิดท้ายกันในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องราวจากทางด้านของรฟม.ครับรฟม.มีแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกอุรุพงศ์ครับถึงบริเวณร้าน Quick and Quick Internet and Game เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่3โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่7สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกอุรุพงศ์ถึงบริเวณร้าน Quick and Quick Internet and Game เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่3โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงศ์3ช่องจราจรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569ถึงวันที่7สิงหาคม2569ช่วงเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นมีผลให้บริเวณแยกอุรุพงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์สามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับ 2. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกอุรุพงศ์ถึงบริเวณร้าน Quick and Quick Internet and Game 2ช่องจราจรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาครับถึงวันที่7สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063217 6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณประยูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับพี่ประยูน
1: อ๋อคนเมายาคุ้มคลั่งอยู่ในห้องเดินถือปืนอยู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ30นายแล้วครับ
0: ฮะเขาถือปืนเนี่ยนะฮะ
1: ใช่เดินอยู่ในห้องคุ้มคลั่งเมายา
0: ที่ไหนอ่ะพี่ประยูน
1: ราม65แยก25ครับ
0: ราม65
1: สมาร์ทแมนชั่น
0: สมาร์ทแมนชั่น
1: สมาร์ทแมนชั่น
0: ใช่แล้วผู้คนที่อยู่ในตึกเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนเนี้ย
1: เขาก็อยู่กันบนห้องเขา
0: คือก็ปิดประตูปิดหน้าต่างอะไรกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ30-40นายจะมากัน
0: อ๋อเขาเป็นใครยังไงอะครับเขาอยู่ที่นี่มานานหรือยังหรือเขาเป็นใคร
1: เขาพักอยู่ที่นี่ครับ
0: อ๋อเขาพักอยู่ที่นี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้ชายคนนี
1: ้เขาเป็นน่าจะอายุประมาณ30กว่าเขาเป็นอดีตตำรวจไง
0: อ้าวเหรอฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมอยู่ดีๆถึงแบบถือปืนแล้วคุ้มคลั่งได้ฮะก่อนหน้านี้
1: เสพยา
0: โอ้
1: ใช่
0: แล้วอยู่กับใครครับในห้องเขาอะ
1: อยู่กับแฟนเขา
0: แฟนแฟนอายุเท่าไหร่ฮะเนี่ย
1: ก็น่าประมาณ30กว่ามั้ง
0: ก็น่าจะ
1: ออกมาจากห้องได้แล้วแฟนก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
0: อ๋อแฟนออกมาได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้อยู่ชั้นอะไรอะ
1: ตัวเขาอยู่ในห้อง
0: เขาอยู่ชั้นอะไรฮะเนี่ย
1: ชั้นหนึ่งครับ
0: ชั้นหนึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการปิดล้อมยังไงบ้างฮะ
1: ก็ล้อมปิดอยู่
0: ตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ย
1: ตั้งแต่ประมาณ10โมงแล้ว
0: ตั้งแต่10โมงแล้ว
1: ใช
0: ่โอ้แล้วเขามีท่าทียังไงบ้างอ่ะ
1: ไม่รู้เลยครับเพราะไม่มีใครเห็นเขาอยู่ในห้อง
0: หรอ
1: เขาเดินถือปืนอยู่ในห้อง
0: มีปืนกี่กระบอกคะเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: หรอโอ้แล้วเราทราบได้ไงว่าเขามีปืนเราเห็นนะหรือยังไง
1: แฟนเขาบอก
0: เอาแฟนเขาบอกแล้วทำไมอยู่ดีๆแฟนเขาถึงออกมาได้เขาหนีออกมาหรือว่ายังไง
1: ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้แฟนก็ออกมาได้แล้วเนี่ย
0: ออกมาได้นานยังฮะ
1: ออกมาได้มาสักพักแล้ว
0: สักพัก
1: แล้วก็โทรแจ้งตำรวจก็มากัน
0: โอ
1: ้เนี่ยเต็มหมดมาทั้งสืบมาทั้งวังทองมาทั้งหัวหมาก
0: เขามียิงปืนไหม
1: ยังไม่ยิงครับยังไม่ยิง
0: แต่มีอาวุธปืนมีลูกกระสุนไหม
1: มีสิแฟนก็บอกว่ามี
0: เห็นแฟนบอกมีด้วยโอ้เป็นอาวุธปืนอะไรปืนสั้นปืนยาวหรือปืนยังไงเขาบอกไหม
1: เป็นปืนสั้น
0: ปืนสั้นนะเขาบอกไหมว่ามีเยอะไหมมีกี่กระบอก
1: เขาไม่ได้บอก
0: เหรอแล้วตอนนี้เขายังสัญจรได้ไหมเส้นทางข้างหน้ายังปิดไหมหรือยังไงหรือเปิดให้วิ่ง
1: อ๋อก็วิ่งได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารถตู้ปิดแล้ว
0: มันเข้าซอยมันลึกไหมพี่ประยูน
1: เข้าถ้าล้ำจากล้ำ65เข้ามาข้ามสะพานมาไม่ลึกครับดูฝั่งขวามือจะเป็นเขียนไว้ว่าแยก25
0: เอาจากปากซอยจากปากซอยมานี่เข้ามาประมาณกี่ร้อยเมตรหรือกี่กิโลอะ
1: ประมาณครึ่งกิโล
0: 500เมตร
1: ครับเข้ามาแล้วก็ข้ามคลองแสนแสบมาก็ดูฝ่ามือจะเห็นซอยแยก25พอถึงแยก25เลี้ยวเข้ามาเลยแล้ววิ่งเข้ามาสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอเลย
0: คือปกติเขาก็อยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่ก็อยู่ที่นี่กับแฟนเขา
0: เขาอยู่มานานยังพี่ไปอยู
1: ่ไปเดินมาอยู่นานแล้วตอนพักหลังนี่ไม่เห็นเขาเดินออกมาเลยเห็นแต่แฟนเขาคนเดียวที่เดินออกมา
0: หรอ
1: ซื้อของ
0: แล้วก่อนหน้านี้เขามีอาการอะไรไหมเป็นแบบผู้ป่วยอะไรต้องรักษาอะไรไหม
1: เขาก็เจอคู่คนเขาก็ยกมือไหว้นะ
0: เออแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแฟนเขาบอกไหมทะเลาะกันไหมหรือมันคือเสพยาอยู่ดีๆก็คลั่งเลย
1: อ๋อผมไม่ได้เดินไปคุยกับแฟนเขาตรงนู้นเพราะว่าเขาคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู
0: ่
1: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากินข้าวข้างบ้านผมนี่กำลังวิ่งหนีไปอยู่เนี้ยไม่รู้จะยังไงเนี่ย
0: แล้วตอนนี้ยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการยังไงกันอยู่ฮะเนี่ย
1: ยังเห็นว่ายังทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าได้การล้อมตึกกันอยู
0: ่เหรอมีการพูดคุยไหมเขามีต่อรองเขามีอะไรออกมาไหมเสียงอะไรเขาดังออกมาไหม
1: ไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีก็ต้อง
1: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนแรกผมเห็นเขาฟ้าพวกโล่พวกเสื้อใส่เสื้อเกาะกันแล้วก็คิดว่าจะบุกเข้าไปถึงแค่หน้าตึกแล้วก็เดินถอยกลับ
0: ปกติคนนี้เขาเป็นคนยังไงอ่ะ
1: เขาก็เงียบๆคุ้มขึ้นแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ซื้อของกินอยู
0: ่หรอก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันกับคนละแวกนั้นอยู่แล้ว
1: ครับจำหน้าได้เลยได้หมดเลย
0: โอ้แต่วันนี้พอเสพยาขึ้นมาก็เลยอารวาสเลย
1: ใช่คุ้มข้างเลย
0: โอ้ก่อนหน้านี้เขาเคยมีประวัติเรื่องเสพยงเสพยาเรื่องอาวุธปืนอะไรไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ทราบมั้งครับ
0: แล้วตอนนี้
1: รู้ตัวว่าเห็นตำรวจเขาว่าเขาเป็นตำรวจเก่าแล้วเขาก็ออกจากตำรวจมาแล้วเขาไม่ยอมคืนปืน ปืนที่เขาถืออยู่เป็นปืนของกรมตำรวจ
0: แต่ออกมาเรื่องสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบใช่ไหม
1: ไม่ทราบครับ
0: โอ้อายุก็แค่เท่าไหร่30กว่า
1: ๆประมาณ30กว่าๆเนี่ย
0: อ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเจ้าหน้าที่ควบคุมยังไงอยู่อ่ะณที่เกิดเหตุ
1: ยังอยู่กันเหมือนเดิมหมดเลยตำรวจเนี่ยยืนกันอยู่เต็มหมด
0: ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรต่อเนาะเหมือนกับแบบเฝ้าดูสถานการณ์อะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหม
1: ครับเฝ้าดูเฉย
0: ๆกั้นบริเวณไหมใครที่จะขึ้นลงตึกอพาร์ตเมนต์นี่ยังได้ไหม
1: ได้ครับเพราะเขาอยู่ในห้องเขา
0: แล้วห้องเขาอยู่ชั้นหนึ่งด้วย
1: อยู่ชั้นหนึ่งแต่มันแยกออกไปไง
0: มัน
1: อยู่ตรงบันไดไป
0: มันยังไงมันอยู่ตรงไหนมันอยู่โซนไหนของใต้ตึก
1: อะพี่อ๋อว่าบันไดจะอยู่กลางตึกเลยจะซ้ายฝาจะอยู่ฝั่งละสองห้อง
0: แล้วเขาอยู่ฝั่งไหน
1: เขา
0: คนก่อเหตุ
1: น่าจะอยู่ห้องสุดท้ายเลย
0: ห้องริม
1: ใช่
0: ถ้าเราหันหน้าเข้าตึกนี่เขาอยู่ริมซ้ายริมขวา
1: ริมขวามือ
0: ริมขวามือเป็นห้องมุมเลย
1: ใช่ใช่ถ้าจะเข้าต้องพังประตูเดียวเพราะว่าไอ้หน้าต่างเป็นอะไรนะอะไรไอ้เหล็กดัด
0: คือติดเหล็กดัด
1: ใช่
0: เข้าออกทางเดียว
1: ใช่เข้าออกทางประตูอย่างเดียวแล้วก็มาผ่านคีย์การ์ดอีกทีนึง
0: แต่เขาก็ไม่ได้มีต่อรองอะไร
1: ไม่มีตำรวจก็ไม่ได้ไปคุยต่อรองอะไรตำรวจก็ยังไม่ได้ผ่านคีย์การ์ดเข้าไปเลยแต่ก็อยู่ข้างนอกรอบตึกอยู่
0: อ๋อครับเขามีติดต่อญาติคนรู้จักเขาไหมนอกเหนือจากแฟนเขาที่ออกมาก่อนเนี่ย
1: ไม่เห็นนะเห็นแต่แฟนเขาเดินไปเดินมาอยู่คุยกับตำรวจอยู
0: ่แต่แฟนเขาไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรใช่ไหมมีบาดเจ็บอะไรตรงไหน
1: ไม่ได้ถูกครับไม่ได้ถูกครับ
0: ไม่ได้ถูกทำร้ายลักษณะเหมือนหนีออกมาหรือเขาปล่อยตัวออกมาหรือยังไงแฟนเขาเนี่ย
1: โอ้ไม่ทราบเลยเพราะผมรู้เพราะว่าเพียงแต่รู้ว่าแฟนเขาคนโตแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาผมก็ทำงานนิติอยู่ใกล้ๆกันนี่เนี่ย
0: แต่รถนี่คือยังไงเข้าออกซอยได้ไหมเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นรถเก๋งอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้รถตู้ตำรวจออกแล้วให้รถเก๋งรถอะไรผ่านได้แล้ว
0: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้เขากักรถไว้นานไหม
1: ก็เป็นชั่วโมงกันเนี่ย
0: ครับแล้วรถมันไม่ติดหรอในซอยอ่ะ
1: โอ้ไม่ติดครับมันแยกไปได้หลายทางครับ
0: อ๋อยังไงขอบคุณมากพี่ประยูนนะถ้ามีความคืบหน้ายังไงรบกวนพี่ระวังตัวด้วยนะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณประยูนนะฮะบอกเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายเลยนะบอกว่าตอน10นาฬิกาเป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าๆนะฮะก็บอกว่าเหมือนกับว่าเสพยาแล้วก็คุ้มคลั่งอาละวาดแล้วก็มีปืนด้วยนะอยู่ภายในห้องพักนะสมาร์ทแมนชั่นภายในซอยรามคำแหง65แยก25บริเวณชั้นล่างชั้น1นะชั้น1ห้องหัวมุมเลยนะฮะก็บอกว่าเข้ามาจากด้านของถนนใหญ่เนี่ยรามคำแหงเนี่ยประมาณ500เมตรนะก็มีเจ้าหน้าที่สน.หัวหมากตึงกำลังไว้ที่เกิดเหตุอยู่นะควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับก่อนหน้านี้มีการปิดการจราจรนะแต่ว่าเนื่องจากว่าแยกย่อยได้หลายทางคุณประยูนอยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็บอกมันก็ไม่ติดนะก็ยังใช้การได้อยู่นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็เปิดรถตอนนี้เปิดแล้วนะก่อนหน้านี้เขาปิดการจราจรไว้ชั่วคราวล่าสุดเห็นบอกว่าเปิดการจราจรก็ใช้เส้นทางได้เป็นปกติแล้วสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเหตุเกิดภายในซอยรามคำแหง65แยก25นะฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในจุดเกิดเหตุอยู่ส่วนแฟนของผู้ก่อเหตุนี่เห็นบอกว่าออกมาได้แล้วนะแล้วก็เป็นคนที่โทรไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองด้วยนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาในพื้นที่เกิดเหตุนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีขอทางนะครับนำส่งอวัยวะภารกิจหัวใจดวงที่183ใช้เส้นทางมาจากโรงพยาบาลสมุทรสาครที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับใช้พระราม2ฝั่งขาเข้าขึ้นทางด่วนดาวคะนองมาลงที่ด่วนพระราม41แล้วก็ใช้เส้นพระราม4ไปเลี้ยวที่แยกสาระแดงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านใดอยู่ในเส้นทางรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้ต้องหาคดีปลอมใบอนุญาตป.3ที่จังหวัดเชียงรายกว่า400กระบอกเสียชีวิตแล้วขณะที่การแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11รายพบมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงสุดรายละ100,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีห์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและได้ทำการสืบสวนจับกุมขบวนการปลอมใบป.3โดยจับกุมผู้ต้องหา5รายหนึ่งในนั้นคือนายอภิสิทธิ์จันทร์คำหรือป.โอโดยคดีอยู่ระหว่างยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาขออภัยค่ะโดยคดีอยู่ระหว่างยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5ระหว่างนั้นผู้ต้องหาได้ทำการยื่นขอประกันตัวล่าสุดวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ได้รับรายงานจากพื้นที่ว่าผู้ต้องหารายนี้ทำร้ายตนเองภายในห้องพักในพื้นที่ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยภายในห้องพบเตาไฟถ่านและเทปกาวขณะนี้อยู่ระหว่างทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนพบมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงสุดรายละ 100,000 บาทจับกลุ่มผู้ต้องหารวม11รายคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: ที่สำนักงานการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริตการทำบัตรหัวศูนย์หรือบัตร10ปีเป็นการสวมสิทธิ์โดยไม่ชอบตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2566ให้แก่คนต่างด้าวไปแล้วกว่า700คนโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์รายละ 40,000 ถึง 100,000 บาทโดยผลการปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้ได้ถึง11คนในแก่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดพนักงานจ้างเทศบาลเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรองจำนวน2รายและคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีกจำนวน7คนนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหารายสำคัญที่ยังหลบหนีอีก1คนเป็นอดีตผู้ช่วยทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดซึ่งถูกปปช.ชี้มูลให้ออกจากราชการเมื่อปี2568โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากชุมตาครับ
6: อย.ผนึกกำลัง5สมาคมธุรกิจภัตตาคารและอาหารและผู้ผลิตผู้นำเข้าวัตถุเจือปนอาหารร่วมกำหนดแนวทางให้ความรู้ในการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มคำเตือนบนสลากเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานประชุมเพื่อออกมาตรการดูแลความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ5สมาคมได้แก่สมาคมร้านอาหารสมาคมภัตตาคารไทยสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติสมาคมเชฟประเทศไทยสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดและกลุ่มผู้ผลิตผู้นำเข้าวัตถุเจือปนอาหารทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้บริโภคหลังพบปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารเช่นไนตรายเกินค่ามาตรฐานทั้งในร้านค้าและสถานที่ปรุงอาหารบางแห่งส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิตจึงดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปรุงอาหารและกำชับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP อย่างเคร่งครัดทั้งการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารการแสดงวิธีใช้บนฉลากการควบคุมกระบวนการผลิตและทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปรุงอาหารและกำชับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP อย่างเคร่งครัดทั้งการขึ้นทะเบียนตำรับ

0: ไปที่จำหน่ายแก่ผู้ปรุงอาหารหรือผู้บริโภคต้องผสมสีชมพูเพื่อป้องกันการสับสนกับเกลือบริโภคทั่วไปพร้อมกำหนดคำเตือนบนฉลากว่าให้ใช้ตามปริมาณที่แนะนำที่ฉลากหากใช้เกินปริมาณที่แนะนำอาจเกิดอันตรายได้โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายต่อไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของ

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ก่อนหน้านี้นะครับทางจสร้อยเรามีรับแจ้งเรื่องของคนหายกรณีคุณนงลักษณ์พรสวัสดิผลหรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณน้อยนะครับบอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชมีอาการพูดคนเดียวหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงวันที่1สิงหาคมประมาณสักบ่าย2นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าคุณนงลักษณ์เนี่ยเดินหายออกจากบ้านไปนะสูงประมาณ158เซนติเมตรอายุ52ปีรูปร่างผอมจริงๆผมเขาเนี่ยเป็นสีขาวแล้วนะแล้วก็ยาวด้วยแต่ว่าเขาย้อมมาสีดำใส่เสื้อคลุมสีขาวแขนยาวแต่ว่าเสื้อด้านในเนี่ยทางบ้านบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรนะเนื่องจากว่าคนแจ้งมากับทางจสร้อยเนี่ยเป็นพี่สาวแต่ว่าพี่สาวเนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการนะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะแล้วก็บอกแสล่าสุดตอนวันนี้ช่วงบ่ายสองครึ่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางน้องชายชื่อคุณปัญญาเนี่ยเขาแจ้งกับทางคุณนงยาวที่เป็นพี่สาวคนหายเนี่ยบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมินะติดต่อมาหาน้องชายเขาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้ท่านร้อยตำรวจตีทวีศักดิ์สงไข่ท่านรองสารวัตรปราบปรามตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิท่านอยู่ในสายนะสวัสดีครับท่านรอง
4: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านรองสารวัตรครับกรณีคนหายคุณนงลักษณ์นี่เป็นยังไงครับวันนี้ไปเจอเหรอครับ
4: ใช่ครับผมเข้ามาติดต่อที่ออฟฟิศตำรวจท่องเที่ยวครับ
3: อ้าวเขาเดินไปหาตำรวจเองเลยเหรอฮะ
4: ใช่ครับเดินเข้ามาตำรวจเองช่วงประมาณเที่ยงกว่าครับใช่ครับ
3: เที่ยงกว่าแล้วตอนนั้นเขาไปบอกอะไรเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างอะครับ
4: เขาเข้ามาติดต่อคือเหมือนเขาจะไปอเมริกาอะไรพวกนี้แหละครับ
3: ฮะจะไปอเมริกา
4: ใช่
3: แล้วเจ้าหน้าที่
4: ไปอเมริกาจะติดต่อท่านทรัมป์อะไรพวกนี้ประธานาธิบดีอะไรพวกนี้ครับ
3: อ๋ออ่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่ทำยังไงต่อครับพอเขาพูดอย่างนั้นทราบเลยไหมว่าเขาไม่ปกติแล้ว
4: ใช่ก็เลยใช่ครับแล้วก็คือมันสอบถามพวกสถานทูตอเมริกาแล้วพวกนี้แล้วครับเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายก็เราก็เดินออกไปครับใช
3: ่แล้วเราได้ติดต่อไปทางน้องชายเขาเหรอครับคุณปัญญาเน
4: ี่
3: ย
4: พอดีเขามันมีสมุดที่เขาเขียนไว้ครับสมุดที่เขาเขียนไว้ว่าชื่อที่ประเทศไทยอะไรเนี้ยชื่อนางสาวนงลักษณ์พรสวัสดิผลอะไรพวกเนี้ยใช่แล้วก็เลยผมก็เลยได้ชื่อเนี้ยก็เลยให้ทางน้องก็เนี้ยลองเสิร์ชหาดูในข้อมูลของฐานครอบครัวเขาอะไรพวกนั้นเนี่ยเขาพอดีไปเจอทางชื่อคุณแม่เขาอะไรพวกนี้ไปเจอคุณแม่เขาแล้วก็ตัวหาคุณแม่อะไรมันเป็นเบอร์บ้าน
3: ครับ
4: ใช่คุณแม่บุญเรียงอะไรเนี่ยก็ใช่ครับแล้วก็ลองหาอีกเบอร์หนึ่งปรากฏว่าเป็นเบอร์ของน้องชายเขาก็โชคดีที่ว่าติดต่อกับน้องชายก็ได้คุณปัญญา
3: ทางน้องชายเขาว่ายังไงบ้างครับท่านรอง
4: ก็ทางน้องชายก็ดีใจครับ
3: เราเขามารับ
4: ที่เราได้ติดต่อกับเขาไป
3: เขามารับไปแล้วเหรอครับ
4: ผมก็ได้ใช่ครับไม่แม่ยังครับผมก็เลยได้แจ้งรายละเอียดเขาไปว่าถ้าเกิดว่าพอดีว่าได้สอบถามเขาว่ามีคนในครอบครัวคนในครอบครัวชื่อนงรักมั่งไหมอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามีอะไรบ้างเขาบอกเป็นพี่สาวเขาอะไรพวกนี้เองเที่ยวตามหาตัวอยู่ผมก็เลยบอกเขาว่าขอเข้ามาติดต่อยกฟิตนะอะไรพวกนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจะเจอตัวเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณปัญญาไปอะไรพวกนี้ครับ
3: ว่าแล้วเขาหายที่อุดรแล้วเขามาโผล่ที่สุวรรณภูมิได้ไงครับครับ
4: ผมทราบข่าวอีกทีนึงคุณปัญญาเขาบอกว่าเขานั่งเขาไม่แน่ใจว่าเขามายังไงแต่เขามาจากบ้านที่อุดรนะครับ
3: นั่นน่ะสิเขานั่งเรียกอย่างนี้เราตรวจสอบได้ไหมว่าเขาบินมาหรอหรือว่ายังไงครับ
4: คือรายละเอียดตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ถามอะไรเขามากมายเพราะว่าดูแต่ภาพแล้วก็คือแบบเขาก็ไม่อยากจะอะไรมากมายอะไรพวกนั้นครับเราก็พอรู้แล้วว่าเขาอาการอย่างนี้อะไรพวกนั้นนะครับถ้าเราบางทีเราพูดมากเกินไปตอนนี้มันก็จะไม่ดีอะไรพวกนั้นครับ
3: แล้วอย่างนี้เราดำเนินการยังไงกันต่อครับ
4: ตอนนี้ผมให้ทางศูนย์สุวรรณภูมิของสนามบินสุวรรณภูมินะครับเขาดูกล้องในอยู่ว่าเขาเข้ามาติดต่อที่ออฟฟิศผมแล้วเขาเดินออกไปไหนบ้างอะไรพวกนั้นหรือว่าเขาจะขึ้นแท็กซี่ไปไหนต่ออะไรพวกนั้นนะครับ
3: แสดงว่าระหว่างที่เราคุยกับทางน้องชายเขาเขาก็เดินหายออกไปอีกรอบนึงใช่ไหมฮะ
4: ใช่เขาเดินออกไปแล้วใช่เขาเดินออกไปแล้วพอเดินออกไปปั๊บนั่นแหละคือทางเราครับผมก็มาเห็นชื่อของเขาพอดีก็เลยลองสืบหาดู
3: ครับ
4: ในฐานข้อมูลของครอบครัวนี่แหละเพราะเขาโชคดีว่าเขาก็ตามหาคุณนงรักอยู่เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ใช
4: ่ทางเราก็เลยผมก็เลยทางผมก็เลยได้ประสานผมดูนาภูมิไปว่าตอนนี้คือคนเนี้ยทางญาติเขาต้องการตามตัวอยู่นะอะไรพวกนั้นนะครับเขาก็เลยให้ผมก็เลยให้เขาช่วยตามหาอีกทาง
3: ไม่มีความเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เขาจะออกจากสุวรรณภูมิแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขายังวนเวียนอยู่ในสนามบิน
4: ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละครับคิดว่านะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปสถานทูตอเมริกานะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากจะไปสถานทูตติดต่อสถานทูตอเมริกาด้วยแล้วพวกนั้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะยังอยู่ในสนามบินอยู
3: ่ลักษณะการแต่งกายตอนที่เขาเดินมาหานี่
4: แต่งกายจะไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวครับใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวข้างในเป็นเสื้อคอกลมสีดำนุ่งกางเกงคล้ายๆเป็นกางเกงสแล็กสีดำๆครับกางเกงสแล็กสีดำแล้วก็มียู่ของแบบยู่ของเสื้อผ้าเยอะมากเลยพลุงพลังด้วยสองข้างเลยยู่สองข้างเลยหรือถุงมาสองข้างเลยครับยู่มือมา
3: เป็นเบาะแสเพิ่มเติมให้นะคะ
4: ใช่ครับแล้วเขาก็ใส่แว่นนะครับใส่แว่น
3: ด้วย
4: ใส่แว่นสายตานะครับใส่แว่นสายตา
3: อ๋อใส่แว่นสายตาด้วย
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: แต่เขาพูดคุยเหมือนก็รู้ใช่ไหมครับว่าไม่ปกติ
4: เท่าไหร่ครับมีความรู้เลยแหละเป็นคนมีความรู้เลยแหละแต่ก็คือเราก็พอรู้แล้วว่า
3: ไม่ปกติ
4: อาการของเขาเป็นอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางชุดผมเนี่ยก็ติดต่อครับมันเคยมีเคสตรงนี้อยู่เหมือนกันอยู่เมื่อผมเข้าเวรเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองซึ่งตาไม่ยากเขามาล็อกตัวเขาไปเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชายแต่เขาเก่งเกี่ยวเรื่องทีมอะไรพวกเนี้ยก็เลยสอบถามเขาไปนู่นนี่นั่นก็ให้คุณพ่อเขามารับไปก็คือเหมือนเลยอาการแบบนี้มันกันเลยครับ
3: ค
4: ือเป็นคนมีความรู้อะครับมันเรียนเยอะมีความรู้อะไรพวกเนี้ย
3: ยังไงตามหา
4: ใช่ครับเดี๋ยวถ้าไงก็ถ้าเกิดว่าตามตัวเจออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งทางญาติเขาอีกที
3: โอ้ได้ครับขอบคุณมากเลยท่านรองครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับท่านรอง
4: ครับ
3: ท่านรองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีทวีศักดิ์สงไข่นะครับท่านรองสารวัตรปราบปรามตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมินะฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะว่าคนหายเนี่ยมาจากอุดรแล้วก็มาโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ยังไงนะฮะเขาหายออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมวันเสาร์ตอนประมาณสักช่วงบ่าย2ตามที่คุณนงเยาพี่สาวแจ้งมาแต่ว่าพี่สาวเนี่ยอยู่คนละที่นะพี่สาวอยู่ที่สมุทรปราการส่วนที่อุดรเนี่ยเขาอยู่กับแม่เขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาที่อำเภอเมืองอุดรนะแล้วก็วันเนี้ยตอนประมาณเที่ยงทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอเขาที่สุวรรณภูมิเขาเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เองนะแต่ว่าตอนที่เขาเดินเข้าไปพูดคุยเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าเป็นคนหายแต่พอพูดคุยกันสักพักหนึ่งเริ่มรู้แล้วว่าไม่ปกติก็เลยสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพอทราบว่าเป็นคนหายที่กำลังตามหาอยู่เขาก็หายออกไปก่อนหน้านั้นแล้วแป๊บเดียวเองคือคลาดกันแค่แป๊บเดียวเองนะใครที่อยู่ใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะฮะหรือว่าอยู่ที่สุวรรณภูมิเลยนี่รบกวนหน่อยนะครับเขาบอกว่าลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อแจ็คเก็ตข้างนอกเนี่ยเป็นสีขาวแขนยาวเสื้อด้านในเนี่ยสีดำแล้วก็หิบถือแบบถือของหิ้วของพลุงพลังเลยอ่ะเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับกางเกงขายาวสีดำเป็นกางเกงสแล็กอะนะอายุประมาณ52ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ158ซมผมดำยาวมีอาการจิตเวทนะครับเขาพูดคนเดียวนะแล้วก็จะพูดว่าจะไปอเมริกาจะไปติดต่อทรัมป์เนี่ยเขาจะพูดประมาณอย่างเงี้ยนะครับใครที่ยังพบเห็นเขาอยู่นะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงสุวรรณภูมิก็รบกวนช่วยดูหน่อยนะครับถ้าเจอผู้หญิงลักษณะดังกล่าวนี้ติดต่อกลับมาที่จสร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางน้องชายคุณปัญญานี่ก็อยู่คนละที่กันนะที่แจ้งเข้ามาทั้งพี่สาวทั้งน้องชายนี่อยู่คนละที่กันหมดเลยนะครับแต่ว่านี่เป็นเบาะแสเพิ่มเติมล่าสุดนะฮะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาอันนี้เราก็ประสานงานไปที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติมให้ด้วยนะอีกแรงหนึ่งด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในสนามบินเพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรบอกว่าคาดว่านะเขาน่าจะยังวนเวียนอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละ แต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามาได้ยังไงนะเออมาจากอำเภอเมืองที่อุดรตั้งแต่วันที่1ช่วงบ่าย2แล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่มาโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนประมาณเที่ยงของวันนี้นะฮะคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
5: สวัสดีครับพี่เสมาอโศกขาเข้าพี
3: ่ครับ
5: สุวิทย์ขาเข้า
3: ครับเป็นไงบ้างพี่พันธ์
5: จากซอย22มุ่งหน้าแยกอโศกก็รถเยอะนะครับแต่ติดสัญญาณไฟแดง
3: ครับ
5: หลุดมาก็มันมีปัญหาอยู่ปากซอย8พี่
3: อ๋อฮะครับผม
5: ซอย8กับซอย11รถยูเทิร์นรถกลับเยอะมากนะครับรถยูเทิร์นกลับ
3: ครับ
5: ครับแล้วก็มีปากซอย8มีรถจอดเสียกำลังยกอยู่เลยครับรถเก๋ง
3: เหรอรถติดไหมอ่ะ
5: รถติดปากซอย8ซอย11นะครับรถติดครับผม
3: ครับ
5: การจราจรก็เยอะครับท่านวันนี้วันอังคาร
3: ครับผม
5: แดดก็ร้อนอยู่นะครับ35พี
3: ่ครับผม
5: ต้องไหนหมดฝนนั่นแหละพี่เดี๋ยวมาอาจจะไม่โดนฝนนั่นแหละ
3: ยังหรอกอย่าไว้ใจนะ
5: เอลินยาเอลินยา
3: เอออย่าไว้ใจ
5: เอลินยาเลย
3: อย่าไว้ใจนะใช่คิดว่าไม่ตกเนี่ยถึงบ้านเนี่ยเปียกทุกทีเลยมอมแมมทุกทีเลย
5: แต่ว่าดูมองไปทางนครปฐมมีไว้มันคึ้มๆแล้วนะนครปฐมเนี่ย
3: เหรอมาแล้วเหรอก่อตัวแถวนครปฐมแล้วเหรอ
5: ใช่ผมว่าก่อตัวแถวราชบุรีต้องการพี่พี่หัวโตอ่ะพี่หัวโตก็อยู่นครปฐมเนี
3: ่ยจ้ะใช่ใช่ใช่โอ้นี่มีแถวปทุมนี่ปทุมนี่กลุ่มใหญ่เลยนะปทุมนครนายกนี่นะกลุ่มใหญ่เลย
5: โอ้คร
3: ับ ใช่ใช่
5: แต่ผมไม่มีเลยมาเมื่อวานไม่มีเลยคร
3: ับ
5: ผม
3: ใกล้สุดนี่น่าจะเป็นพุทธมณฑลนครปฐมเนี่ยเป็นฝนกระจายตัวเป็นละอองอยู
5: ่
3: ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณกอล์ฟไหมพอดีเขารอต่อสายจากพี่พันธ์นะ
5: บอกคุณกอล์ฟพี่กอล์ฟเยาวราชนะเยาวราชไม่ต้องไปนะผมเก็บหมดแล้วนะผู้โดยสาร
3: เอาเลยเอาเลยกอล์ฟเด็กแมนยูกอล์ฟเชียร์แมนยูพี่พันธ์กอล์ฟเชียร์แมนยูเอาเลยใส่เลยใส่
5: อ๋อเด็กแมนยู
3: เ
5: หร
3: อ
5: เออไอ้ยู
3: ปื
5: นไม่ได้หรอก
3: เออ
5: ย
3: ู
5: ป
3: ื
5: น
3: เออเอานี่เออ
5: ครับผม
3: ขอบคุณครับพี่พันธ์สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้ก็มาจากผมมาจากอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาก็พอดีพอออกมาจากตลาดน้ำอัมพวาก็ใช้ถนนพระราม2
3: ขาเข้า
6: ใช้ถนนพระราม2ใช่ครับฝั่งขาเข้าก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับ
3: ครับ
6: วิ่งมาเรื่อยๆก็พอดีว่าเห็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระรามหลี
3: ใช่คร
6: ับตอนเนี้ย
3: ครับ
6: ที่ผมเห็นอ่ะ
3: ครับ
6: ขึ้นทางด่วนดาวคะนองแล้วนะครับ
3: ณเวลานี้เลยใช่ไหมขึ้นตรงดาวคะนองแล้วใช่ไหมณเวลานี้เลยนะ
6: ใช่ใช
3: ่ได้
6: ขึ้นแล้วครับก็จะมีตำรวจโครงการพระรามหลีที่ขี่จอยอก็ทั้งหมด5คัน
3: ครับ
6: แล้วก็ตำรวจทางหลวง2คัน
3: ครับ
6: แล้วก็รถพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬา1คันแล้วก็รถพยาบาลปิดท้ายอีก1คันครับ
3: เขาใช้ช่องทางไหนมาครับ
6: ใช้ช่องทางขวาสุดเลยครับ
3: ครับ
6: น่าจะใช้ที่สังเกตดูน่าจะใช้ความเร็วน่าจะอยู่ประมาณ100ไม่ต่ำกว่า100อ่ะครับ
3: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่พระราม2ขึ้นทางด่วนดาวคะนองเนี่ย
6: ก็ตอนนั้นช่วงเวลานี้พระราม2ก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร
3: ่
6: ครับก็จะมาติดตรงช่วงหน้าด่านพระราม2
3: ตรงดาวคะนองเหรอ
6: ใช่
3: อ๋อครับ
6: ครับ
3: แล้วมีฝนมีอะไรไหมครับระหว่างทาง
6: ไม่มีครับ
3: ไม่มีเนาะ
6: ก็ตอนนี้ผมก็จะตอนนี้ก็จะไปส่งลูกค้าที่โรงพยาบาลจุฬากัน
3: เอาหรอก็ไปทางเดียวกันเลยดิ
6: ใช่อ๋ออ่
3: ะงั้นฝากประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเลยนะใครที่ใช้ทางด่วนดาวคะนองทางพิเศษเฉลิมมหานครอยู่นะครับทางด่วนขั้นที่1นะตอนนี้ผ่านหน้าด่านดาวคะนองไปแล้วเดี๋ยวจะไปลงตรงพระราม41นะหลังจากนั้นก็ใช้เส้นพระราม4แล้วก็ไปแยกศาลาแดงจุดหมายก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เหมือนกับคุณกอล์ฟเลย
6: ใช่ครับก็ตอนนี้ผมเห็นผมกลับมาอยู่ที่ประมาณ100 120ได้มันตามไม่ทันเลย
3: ได้อันนี้ใกล้จะถึงทางลงพระราม4ยัง
6: ใกล้จะถึงแล้วครับ
3: ใกล้ถึงแล้วนะได้เราจะได้ประชาสัมพันธ์พระราม4รอให้เลย
6: ครับ
3: พระราม4ขีด1นะ แล้วก็ไปพระราม4มุ่งหน้าไปศาลาแดงนะใครพบเห็นขบวนช่วยเปิดทางให้ด้วยระหว่างทางไม่มีฝนนะพี่กอล์ฟ
6: ไม่มีครับไม่มี
3: เออนี่เมื่อกี้
6: ไม่มีจะมาติดตรงช่วงทางเลยพระราม4พอดีอะครับพี่เสมา
3: อ๋อเนื่องจากมันติดพระราม4ใช่ไหมพระราม4รถมันเยอะแล้วนะเนี่ย
6: ใช่จะติดช่วงเบี่ยงซ้ายผ่านตลอดอะครับ
3: อืมตอนนี้กำลังลง
6: ใช่เพราะตอนเนี้ยผมว่าผมกำลังจะลงพระราม4แต่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาอยู่ด้านหน้าผมเขาอยู่ด้านหน้าผม
3: ครับ
6: น่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนั่นแหละ
3: แต่ผม
6: ก็ไม่ตามหรอก
3: เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์เส้นพระราม4ให้พระราม4จากพระราม4ขีด1นะนี่จะมุ่งหน้าไปศาลาแดงนะจะอยู่ช่วงนี้แล้วนะ
6: ใช่ครับ
3: โอเคได้เดินทางปลอดภัยพี่กอล์ฟ
6: ครับ
3: นี่เมื่อสักครู่พี่พันธ์นะพี่พันธ์เขาเด็กปืนนะพี่กอล์ฟเขาฝากถึงพี่กอล์ฟป่ะเมื่อกี้
6: ก็
3: เขาบอกแมนยูอ่อนนะแมนยูสู้ปืนไม่ได้หรอกแมนยูอ่อนนะเขาพูดเงี้ย
6: ก็ปีนี้ก็เอาให้ได้ย
3: ู
6: ฟ่าก่อน
3: เนี่ยเอาสู้เขาอาร์เซนอลใช่ไหมอาร์เซนอลใช่ไหมเอาให้ได้ยูฟ่าก่อนอาร์เซนอลน่ะค่อยมาพูดโถ่เนาะขอบคุณมาก
6: เอาให้ได้ยูซีเอลก่อน
3: ขอบคุณนะพี่กอล์ฟ
6: ครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยนะฮะประชาสัมพันธ์ใครที่ใช้เส้นทางทางด่วนพระราม4ขีด1นะแล้วก็ด้านล่างเส้นพระราม4เลยที่ลงมาจากด่วน4ขีด1ที่จะมุ่งหน้าไปศาลาแดงนะครับตอนนี้ขบวนเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริเนี่ยกับภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่183เนี่ยตอนนี้อยู่ช่วงดังกล่าวแล้วนะฮะอยู่ช่วงดังกล่าวแล้วนะครับยังไงรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับจะหลบไปซ้ายก็ได้จะหลบไปขวาก็ได้เอาที่ปลอดภัยด้วยนะฮะรบกวนด้วยนะครับยังไงขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับจะไปที่ศาลาแดงนะจะใช้เส้นพระราม4ลงมาจากพระราม4ขีด1ไปที่ศาลาแดงเพื่อไปเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับขอบคุณมากๆครับคุณปัญญาสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: ครับคุณปัญญาเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาโทรหาหรอเรื่องที่ตามหาพี่สาวใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
3: เขาว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นกี่โมงเขาว่ายังไงบ้าง
7: ก็ประมาณบ่ายสองโมงครับพอดีเขาโทรมาหาสอบถามญาติว่าใช่เป็นญาติกับทางคุณนงรักหรือเปล่าคร
3: ับ แล้วตอนนั้นเขาว่ายังไงเราว่าใช่เลยใช่ไหมเพราะว่าชื่ออะไรมันตรงกันหมดเลยใช่ป่ะ
7: ถูกต้องครับ
3: เอ๊ะปกติพี่สาวเขาเดินทางยังไงอะครับจากอุดรแล้วทำไมถึงไปโผล่ที่สุวรรณภูมิได้
7: ไม่เคยมากรุงเทพเองเลยนะครับ
3: นั่นนะดิคือแล้วคุณปัญญาอยู่ที่ไหนอะ
7: อยู่ที่กรุงเทพนี่นะครับ
3: แล้วอย่างนี้เราไปหาที่สุวรรณภูมิไหมหรือว่ายังไง
7: ตอนนี้ก็คือที่คุยล่าสุดกับทางตำรวจท่องเที่ยวอะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาแจ้งประสานงานกับทางกันท่าเพื่อให้ตามตัวก่อนเพราะว่าตอนที่พี่สาวเข้าไปหาเขาไม่ได้กักตัวไว้เขาแค่เดินเข้าไปคุยกับทางคุณตำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วคุณตำรวจเห็นท่าทางแปลกๆคุณตำรวจก็เลยขอดูข้อมูลอะไรต่างๆและทีนี้เขามีเป็นเหมือนกับสมุดจดรายชื่อคุณตำรวจเขาก็เลยขอถ่ายรูปรายชื่อพวกนั้นเอาไว้แล้วก็โทรกลับมา
3: คิดว่าตอนนี้พี่สาวยังอยู่ที่สุวรรณภูมิไหมครับหรือว่าน่าจะนั่งรถออกมาอีกแล้ว
7: อันนี้ยังไม่มั่นใจเลยนะแต่คิดว่าน่าจะอยู่นะก็หวังว่าจะอยู่ที่สุวรรณภูมิเพราะว่าทางการท่าน่าจะช่วยตามหาได้ง่ายกว่าแต่ถ้านั่งแท็กซี่หรือรถสาธารณะออกมานี่น่าจะยาวละ
3: แต่เขาไม่ได้มีคนรู้จักหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะไปหาใครที่กรุงเทพใช่ไหมฮะ
7: ไม่ถามว่ามีไม่มีคนรู้จักแต่ว่าเขาเคยเรียนที่กรุงเทพตอนสมัยที่เป็นเรียนมหาลัยอะครับ
3: เรียนที่ไหนอะครับ
7: รามคำแหงครับ
3: อ๋อแล้วถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจากสุวรรณภูมิเขาไปที่รามเองได้ไหมเพราะมันก็ไม่ไกลกันนะ
7: ผมว่าถ้าเขามากรุงเทพได้ผมว่าเขาไปได
3: ้นั่นน่ะดีแล้วเขามีสตางค์ติดตัวเหรอฮะ
7: ถ้าจากที่เช็คดู คิดว่ามีไม่เยอะนะจากที่เช็คดูจากทางบ้านนะครับมี 1,000-2,000 เท่าที่เช็คดูนะแต่ไม่รู้ว่ามีเอามามากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เช็คดูเหมือนจะมีแค่ 1,000-2,000
3: ท่านอย่างนี้คือแสดงว่าเขาเดินทางเองคนเดียวได้เนาะใช่ไหม
7: ใช่ใช่
3: เขาเดินทางข้ามจังหวัดเลยอ่ะ
7: ถูกต้องครับ
3: แต่เราก็ยังไม่ทราบว่าเขามาด้วยรถทัวร์หรือว่ามาด้วยเครื่องบินอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
7: ใช่ใช่ถ้ามาด้วยรถถามว่าถ้ามาด้วยรถทัวร์ผมก็ว่าเก่งนะที่ไปโผล่สุวรรณภูมิได
3: ้นั่นน่ะสิ
7: เพราะว่าไม่ง่ายที่จะจากท่ารถหมอชิดจะมาถึงสุวรรณภูม
3: ิแล้วจากอุดรมาที่กรุงเทพอีกอ่ะเขาพกพาสปอร์ตหรือว่าพกบัตรประชาชนหรือว่ามี
7: ไม่มีพาสปอร์ตอยู่แล้วครับมีแค่บัตรประชาชน
3: มีแค่บัตรประชาชนใช่ไหมมีพวกใบขับขี่อะไรอย่างนี้อีกไห
7: มไม
3: ่ในตัวเขาแต่เขามีบัตรประชาชนใบหนึ่งใช่ไหม
7: ถูกต้องครับ
3: อ่ะเผื่อว่าใครจะได้เห็นบัตรประชาชนเนาะจะได้ขอดูอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่เขาชื่อจริงนามสกุลอะไรอ่ะย้ำอีกทีนึงเลยคุณปัญญาน
7: งรักพรสวัสดีผลครับ
3: ชื่อเล่น
7: น้อยครับ
3: ชื่อน้อยเนาะโอ้ครับได้ครับมีจุดสังเกตอะไรตรงไหนเด่นๆไหมเผื่อว่าใครเจอจะได้ติดต่อกลับมา
7: ผมว่าถ้าดูท่าทางก็คงจะสังเกตเห็นเลยเพราะว่าจะไม่ค่อยเรียกว่าจะไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะอาจจะแบบท่าทางล็อกแรกนิดนึงเพราะว่าน่าจะขาดยาจิตเวชมาสักพักหนึ่งแบบ
3: แล้วเขาจะมีอาการยังไงไหมครับถ้าเกิดว่าขาดยานานๆอย่างนี้เพราะว่ามันตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วอ่ะ
7: ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นเขาจะมีเขาจะแค่เหมือนกับเรียกว่าอะไรนะมีความคิดมีความคิดเป็นของตัวเขาเองครับแต่ว่าถ้ากับคนอื่นผมคิดว่าน่าจะคุยปกติแต่ว่าถ้าคนอื่นคุยด้วยก็จะคิดว่าไม่ใช่ ไม่อยู่บนความเป็นจริง
3: เขาไม่ได้มีมือถือติดตัวใช่ไหม
7: ไม
3: ่
7: ม
3: ี
7: คร
3: ับได้ครับยังไงเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ตามให้ต่อเนื่องนะครับสำหรับเคสนี
7: ้
3: เอาใจช่วยครับคุณปัญญา
7: ได้ครับผมหวังว่าจะยังอยู่ที่สุวรรณภูมิ
3: ครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีนึงนะ
7: ได้ครับผม
3: ได้ครับขอบคุณมากครับ
7: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาใจช่วยกับทางครอบครัวคุณปัญญานะครับตามหาพี่สาวคุณนงลักษ์พรสวัสดิผลหรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณน้อยอายุ52ปีรูปร่างผอมนะครับสูงประมาณ158ซมผมดำยาวมีอาการจิตเวทพูดคนเดียวนะฮะเวลาใครสอบถามเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาไปเจอเจ้าหน้าที่ที่สุวรรณภูมิแต่ว่าเขาหลงตั้งแต่วันที่1เลยนะ1สิงหาตอนประมาณบ่าย2แล้วก็มาเจอที่สุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงนะครับวันนี้นะวันนี้ตอนเที่ยงก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าจะไปอเมริกาจะติดต่อทรัมป์นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทราบแล้วแหละไม่ปกตินะฮะก็เลยพยายามที่จะสืบค้นตามข้อมูลแต่ระหว่างที่สืบค้นน่ะเขาเดินหายออกไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าเขาน่าจะยังวนเวียนอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละฮะลักษณะการแต่งกายเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวลักษณะเป็นเสื้อกันหนาวนะแขนยาวสีขาวเสื้อข้างในเนี่ยเป็นเสื้อสีดำนะเป็นเสื้อสีดำกางเกงเป็นกางเกงสแล็กสีดำนะฮะถ้าใครพบเห็นนะกรุณารีบติดต่อกลับจะสอร้อยได้เลยอ๋อแล้วก็เขาถือของพลุงพลังด้วยนะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเที่ยงที่เดินไปหาตำรวจท่องเที่ยวที่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาถือของมาเต็มไม้เต็มมือเลยอ่ะนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
8: ใต้ร่มพระบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง
10: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: เอ้าฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

ครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้พวกเขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลความเอาใจใส่ของผู้ดูแลของลูกๆหลานๆจะทำให้พวกท่านเหล่านั้นปลอดภัยแล้วก็รู้สึกไม่โดดเดี่ยวทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของจสร้อยของเราเท่านั้นรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านนะครับภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ทางหน้าแชทของ LINE @JS100 ทางหน้าแชทช่องทาง YouTube ของ JS100 Radio Official หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้1137และดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยวันพุธที่2กันยายน2569นะครับ 8:30 ถึง 4:30 งานนี้รับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครฟรีครับขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยครับคุณเอกชนคุณรพีคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณพัฒคุณธีรนนท์ขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลคุณวิชัยคุณตู่ระยองพี่พันธ์คุณอดิศักดิ์นะฮะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมเข้ามาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเรานะครับหลายพื้นที่บอกว่าการจราจรวันนี้เริ่มหนาแน่นแล้วนะเมื่อสักครู่รับแจ้งจากทางด้านของคุณไก่บางบอนมีอุบัติเหตุจุดกับรถก่อนถึง BTS บางอ้อเล็กน้อยจักรยานยนต์กับเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนมีกู้ภัยแล้วอยู่เลนขวาแจ้งวัฒนะคุณชัยรัตน์เลียบของประปามุ่งหน้าไปสู่ราชการไม่มีฝนการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณสุภัทรามอเตอร์เวย์สาย7มีการทำงานนะกม60+100มีการทำงานตีเส้นจราจรช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณนรินทร์อังรีดูนังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอัชราพระราม1เคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยด้านฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคุณหัวโต99ทหารบกองค์พระปฐมเจดีย์ทางหลวง375เคลื่อนตัวได้ไปกับคุณเรียวกระปภึกฝั่งขาออกพบเห็นชายสูงอายุเดินอยู่เลนกลางเลยนะเขาบอกว่าเดินไปทางกาญจนาฝากเตือนให้ระวังด้วยใส่เสื้อสีเทากางเกงขากล้วยสีชมพูคล้ายๆกับชุดนอนนะฮะเขาบอกว่าเดินอยู่ช่วงกระปภึกที่จะมุ่งหน้าไปตัดกาญจนาก็คือต่างระดับบางโคลัดนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะทั้ง2ฝั่งคุณกอล์ฟเยาวราชพระราม2เมื่อสักครู่นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านคุณพันรถเสียสุขุมวิทปากซอย8มีรถเก๋งจอดเสียแต่ว่ามีรถยกมาแล้วทำให้รถติดตอนนี้กำลังยกกันอยู่เลยสุขุมวิทฝั่งขาเข้าปากซอยสุขุมวิท8นะครับขอบคุณพี่พันด้วยนะการจราจรชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสายชนจรัญสนิทวงฝั่งขาออกเลยซอยจรัญสนิทวง29ประมาณ50เมตรมีเก๋งกับกระบะชนกันอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณทวัตรถเสียประดิษฐ์มนูธรรมก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกตัดนวมินทร์เกษตรนวมินทร์นะฮะ
เขาบอกว่ามีรถกระบะห้องเย็นจอดเสียอยู่เลนซ้ายทำให้รถชะลอตัวเลยไปใช้กันได้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองทางหลวง3481ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวมุ่งหน้าไปประจินบุรีบางน้ำเปรี้ยวฟ้าครึ้มจราจรไม่มีปัญหาขอบคุณพี่ต้อมจอมทองครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณสุจิตรามอเตอร์เวย์สาย7กม5มีกล่องโฟมเขาบอกมีกล่องโฟมขนาด50คูณ50เซนติเมตรหล่นอยู่1ใบนะอยู่เลนกลางเลยนะแต่ว่าข้างในไม่รู้ว่ามีของอะไรหรือเปล่านะอยู่เลนที่2จากซ้ายอ่ะอยู่เลนกลางเลยนะครับฝากระวังด้วยคุณสุจิตราบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะฮะนี่ก็ฝากระมัดระวังเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปเก็บออกเนี่ยช่วยเพิ่มเติมความระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่ใช้บริเวณจุดดังกล่าวคุณต้นรักราชสีมาติดเลยนะครับขอบคุณพี่ต้นรักด้วยนะเพิ่มเติมข้อมูลให้ในเมื่อตอนนี้ติดหลายเส้นทางแล้วนะกำลังจะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นละสะพานตากสินเข้านะแล้วก็สาทรเหนือใต้พระราม4รถมากขึ้นสุขุมวิทนานาใต้ด่วนเพลินจิตพระราม1เพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำพญาไทไปกลับแยกราชเทวีนี่ก็แน่นเหมือนกันราชดำเนินกลางที่จะมุ่งหน้าผ่านฟ้าคอกบัวนะครับทางฝั่งลานหลวงทางด้านของศรีอยุธยาที่มาจากจตุรทิศอันนี้ก็แน่นขึ้นพระราม6ไปอุรุพงศ์กรุงเกษมไปกลับนะกษัตริย์ศึกสะพานขาวราชวิถีที่จะมุ่งหน้ามาแยกสังฮีด้านบนสะพานสังฮีนะครับแล้วก็ดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปประชาสงเคราะห์อโศกมนตรีไปกลับนะรามคำแหงเข้าออกตัดพระราม9พระราม9ฝั่งขาออกสุขุมวิทพระขนงสุขุมวิทเข้ามาพร้อมพงศ์ต่อเนื่องมานานาใต้ด่วนเพลินจิตรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมวิทที่พูดไปนี่คือแน่นแล้วนะนะครับหลายท่านแจ้งเข้ามาหลังใหม่ด้วยแล้วก็ทางฝั่งรัชดาวงสว่างประชานุกูลพหลช่วงรัชโยธินไปกับเสนาเกษตรติวานนท์แครายรัตนาธิเบศเข้าไปแครายแล้วก็งามวงวานที่รับแจ้งมาว่าปริมาณรถเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับในหลายเส้นทางเดี๋ยวกลับมาติดตามการจราจรเน้นๆเลยนะครับช่วงหลัง16นาฬิกาเข้าสู่เร่งด่วนในรอบเย็นส่วนใครถามถึงฝนตอนนี้มีแถวนครนายกนะฮะแถวองครักษ์พัดไปทางอำเภอเมืองแล้วก็ฝนประปรายที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาอีกกลุ่มนึงจะอยู่ที่ราชบุรีเข้ามาทางด้านของดำเนินสะดวกแล้วก็โพธารามเล็กน้อยแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะมีที่เพชรบุรีนะแต่ว่ากลุ่มเพชรบุรีดูแล้วน่าจะลงอ่าวไทยส่วนกลุ่มราชบุรีเนี่ยกำลังจะเข้าสมุทรสงครามนะไม่รู้ว่าจะถึงสมุทรสาครหรือเปล่าในช่วงเย็นนี้นะส่วนเรดาร์ฝนนะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำแจ้งว่า 15:45 นที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครพบฝนเล็กน้อยแล้วนะครับที่ทวีวัฒนาบางแคเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสสภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิเข้ารับทราบข้อหาในคดีฟอเร็กซ์ DSI ย้ำผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: DSI เรียก4ผู้ถูกกล่าวหาในคดี Forex รับทราบข้อหาหนักก่อนปล่อยตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์พร้อมเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องรวม47รายคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าคดีชักชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์หรือ Forex โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้เรียกนายภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนนายรัตภูมิหรือฟิล์มดารานายภูริทัศน์และนายธนกรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทั้ง4คนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาหลายฐานความผิดได้แก่ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินโดยเดียร์ไซเตรียมดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารวม47รายและได้ทยอยออกหมายเรียกแล้ว10รายภายหลังการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง4รายโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้รวบรวมพยานหลักฐานและใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้เดียร์ไซย้ำว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงขั้นตอนของการสอบสวนโดยผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่ามีความผิดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: คณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอโคโมสเริ่มภารกิจการตรวจประเมินทางเทคนิคเพื่อพิจารณาเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคุณสัตย์ศรีดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
8: ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัชพลนราดิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับนายชาลิฟชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิคเพื่อพิจารณาความพร้อมของการเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกภายหลังจากรับฟังการบรรยายแนวทางการประเมินของอีโคโมสพร้อมชมการนำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่คณะผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและนิทรรศการแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกสำคัญทั้ง8แห่งประกอบด้วยวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอจุดเด่นสำคัญคือการเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ผู้คนยังคงอาศัยและดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงสะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
6: นายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดพาราไดซ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน8จุดหมายประกอบด้วยเขาตาเกลี้ยงเขาม่วงควนถ้ำตาอินเขาแดงเขาไม้สนควรนาสาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดพาราไดซ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน8จุดหมายประกอบด้วยเขาตาเกลี้ยงเขาม่วง

0: เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ทั้งนี้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูเก็ตจะดำเนินการตรวจสอบให้ครบทั้ง8จุดหมายเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ
1: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟานี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มยางต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการ

0: เกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
1: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
2: มาอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของกปร.กันนะครับกับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเชิญชวนทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายนะครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการครับกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากแก้วแฝกครับกิจกรรมตักปลาสวยงามคัสวาคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีนะครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยครับเรียนเชิญกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะ7ถึง12สิงหาคม2569นี้นะครับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉะเชิงเทราครับมีคุณธนพลครับแจ้งขอทางพาภรรยาอายุ67ปีล้มนะฮะหน้าผากเนี่ยไปโดนสันปูนหน้าผากแตกเลือดไหลเลยนะครับอายุ67ปีตอนนี้อยู่บนรถ Toyota Vitz สีดำพอพานงองู8800กทม. Toyota Vitz สีดำพอพานงองู8800กทม.จะออกจากซีคอนบางแคใช้เพชรเกษมไปราชพฤกษ์ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสาทรเหนือแล้วก็จุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาล BNH นะฮะอยู่ที่สาทรเหนือนะใกล้เคียงกับซอยคอนแวนเราก็แจ้งไปทางทั้งท้องที่ภาษีเจริญทั้งสน.ยานนาวาทั้งบก.02รบกวนหน่อยนะครับท่านใดที่อยู่ระหว่างทางรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะฮะบอกว่ามีผู้สูงอายุนะครับ67ปีล้มแล้วก็หน้าผากเนี่ยไปโดนกระสันปูนหน้าผากแตกเลือดไหลเยอะเลยนะครับอยู่บนรถ Toyota Vitz สีดำพอพานงองู8800กทม.นะครับกำลังจะใช้เพชรเกษมมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์เพชรเกษมแถวซีคอนนะซีคอนบางแคแล้วก็ต่อเนื่องราชพฤกษ์ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะมาสาทรเหนือซึ่งตอนนี้รถกำลังแน่นๆเลยนะจุดดังกล่าวนี่รถติดเลยนะสะพานตากสินเข้ามาสาทรเหนือเนี่ยรถนี่เต็มพื้นที่เลยนะฮะเอาเป็นว่าใครพบเห็นรถ Toyota Vitz สีดำพอพานงองู8800กทม.ก็รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับคุณธวัชสวัสดีครับพี่ธวัช
2: สวัสดีครับหมอเล็ก
1: ครับเชิญเลยครับพี่ธวัช
2: ย้อนหลังนิดนึงนะต
1: ั
2: ้งแต่อะไรอะตรงพระรามเก้าอะแถวลาดูฟองอะแถวนั้นอะรถติดมากเลยอะ
1: ครับผม
2: มันคือข้างหน้าข้างนอกมันจะติดกับเส้นในผมก็เลยหลบเข้ามาเส้นในตรงที่ถ่ายลาดูฟองอะ
1: ครับ
2: มันติดมากเลยนะตรงเส้นนั้นอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรวันนี
1: ้อืมครับ
2: แล้วก็เลี้ยวคู่ขนานมาเรื่อยๆวิ่งมาคู่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะ
1: ครับ
2: เรียบด่วนไ
1: หมอ๋อประเด็นประดุธรรม
2: ข้างล่าง
1: ใช่ไหมประเด็นประดุธรรม
2: จะวิ่งข้างล่างสักทีนึงก็เลยจำไม่ค่อยได้ทางนี้ธรรมดาไม่ค่อยได้วิ่งเลยจะวิ่งทางบนตลอด
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็อยากลงมาติดกับเขามั่งข้างล่างก็เลยสนใจเลยล่ะ
1: รถเยอะเลย
2: มันน่าจะเกิดจากมันมีรถเสียอยู่คันหนึ่งมันจอดเสียอยู่ตรงก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแยกเกษตรนวมินทร์น่ะ
1: อ๋อฮะ
2: เพราะว่าไอ้คันนี้มันเป็นรถตู้เย็นรถตู้กระบะตู้เย็นจอดอยู่
1: ครับอืม
2: เพราะนั่นแหละมันก็ทำให้ติดตั้งแต่นู้นมาเลยติดยาวมาเลยนะตั้งแต่พอลงมาตรงสะพานตรงบึงน้ำน่ะแล้วก็พอโกลเด้นเทสอะไรเนี่ยมันก็เริ่มติดมายาวเลยติดตั้งแต่ตอนนั้นที่จะถึงเนี่ยแล้วพอดีน้องเสมาก็บอกว่าให้หลบขบวนรถผมเลยหลบเข้าบ้านเลยแบบไม่ไปไหนเลย
1: ดีครับ
2: หลบเข้าบ้านไปเลย
1: ครับผม
2: จะได้ไม่ไปขวางเขา
1: แล้วมีฝนมีอะไรลงไหมครับระหว่างทาง
2: ฝ ็เริ่มนะมืดมาแล้วนะต้องไปมาไม่นานนะ
3: ไม่นานนะ
2: ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ย
3: ครับผม
2: แล้วพอเราก็ปั่นเก่งนะโหคุณก๊อฟกับคุณอะไรนะครับค
3: ุณพันธ์เนี่ยพี่พันธ์เขาเชียร์อาร์เซนอลพี่ก๊อฟนี่เขาเชียร์แมนยู
2: เราชอบปั่นนะ
3: ชอบสายปั่น
2: กันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอะ
3: ยุยง
2: ทะเลาะกันเนี่ย
3: ใช่
2: โอ้โหเป็นอาชีพของเราเลยใช่ไหม
3: แล้วก็กระซิบทางโน้นทีกระซิบคนนี้ทีอะไรเงี้ยเขารู้แหละเขาทั้งคู่ก็รู้แหละ
2: เขารู้ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่
2: ก็ยังไงมันก็โดนปั่นแล้วก็ยังไงทะเลาะกันนะ
3: เขารู้เขาชอบ
2: เรา
3: ชอบสนุกสนานใช่
2: ใช่
3: ใช่ใช่ขอบคุณนะพี่ธวัช
2: ขนาดนี้
3: เล
2: ี้ยวเข้านวลจันทร์มาแล้วเพราะว่ามันฝนไม่จะตกเลยรีบเข้าบ้าน
3: ครับผม
2: บ้านแหละ
3: ได้ครับ
2: บอกของน้องเสมาเลยบอกว่าให้หลบหลบได้หลบเลยก็หลบเข้าบ้านเลย
3: ได้ขอบคุณมากพี่นวัดครับ
2: คุณนี่มายังเนี่ยวันเนี้ย
3: อะไรนะ
2: คุณเป็นหนุ่มร้อยชื่อเนี่ยมายัง
3: พี่ต้อมอ่ะพี่ต้อมยังไม่ได้เข้าสายแต่แกส่งคลิปส่งรูปมาให้หลังไมค์ขับรถอยู่แถวประจีน
2: แกก็ยังจะมาให้โดนถากถางและทุกวัน
3: นะใช่ผมก็ไม่เข้าใจนะโดนแซวก็ยังจะมาให้แซวก็ยังจะมาให้แซวอีกอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนพี่ธวัชอ่ะ
2: ใช
3: ่
2: ใจม
3: ัน
2: ร
3: ัก ใช่ก็แซวทุกวันก็โทรมาให้แซวทุกวันนะก็ดีเหมือนกันไม่เหงาดิขอบคุณนะครับ
2: วันนี้ไม่ส่งแล้วนะ
3: ครับครับขอบคุณมากพี่ธวัชสว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีอัปเดตความคืบหน้ากรณีคุณประยูรนะฮะที่ก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายเราได้เพิ่มเติมกันบอกว่าเป็นชายคุ้มคลั่งอยู่ในห้องพักนะฮะที่ซอยลำคำแหง65แยก25บริเวณชั้น1นะได้สอบถามไปทางด้านของท่านผู้กำกับสน.วังทองหลางนะครับท่านพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะจริงๆก็ได้ตั้งนานแล้วแหละนะเหตุการณ์นี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านบอกว่าผู้ชายคนนี้ดื่มสุรากับเพื่อนแล้วก็เมาอารวาสทะเลาะกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันจากนั้นก็หยิบปืนขึ้นมาจะทำร้ายเพื่อนที่ร่วมวงนั่งดื่มด้วยกันนี่แหละภรรยาของคนที่ก่อเหตุเนี่ยกลัวนะว่าจะมีใครเนี่ยเกิดอันตรายบาดเจ็บก็เลยรีบออกมาแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางนะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งไปที่เกิดเหตุมาตรวจที่เกิดเหตุนะมาที่ห้องพักของผู้ชายคนที่กำลังเมาเหล้าอยู่เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวนะครับตอนนี้เนี่ยนำตัวไปที่สน.วังทองหลางแล้วนะครับสรุปว่าเขายังไม่ได้ก่อเหตุทำร้ายใครแล้วก็เมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทเหมือนอารวาสเสียงดังวุ่นวายอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทำร้ายใครนะก็เลยควบคุมตัวไปที่สน.วังทองหลางแล้วนะขอบคุณท่านผู้กำกับจากสน.วังทองหลางด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ขอบคุณคุณประยูรด้วยนะก่อนหน้านี้ก็แจ้งเข้ามากับทางจสร.ของเรานะครับตอนนี้การจราจรติดขัดหนาแน่นขึ้นในหลายเส้นทางเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็รับแจ้งบอกว่ากม5มอเตอร์เวย์เสร็จ7ขาออกนะมีกล่องโฟมขนาด 50x50 ซมตกหล่นอยู่1ใบอยู่ช่องทางกลางเลนที่2จากซ้ายไม่แน่ใจว่าข้างในมีของอะไรหรือเปล่าฝากระวังด้วยนะครับคุณสุจิตราที่แจ้งเข้ามาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมสภาพการจราจรเส้นสาทรใต้เขาบอกว่าติดท้ายเริ่มยาวละสีลมหนาแน่นไปสารแดงก็ติดมาแยกดาราลมใต้ด่วนก็รถเยอะบรรทัดทองไปเจริญผลชะลอตัวพญาไทไปปทุมวันก็แน่นไป3ย่านก็ติดพระราม1เพลินจิตรถแน่นเพชรบุรีอุรุพงษ์เพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรเพชรอุทัยหนาแน่นทั้งฝั่งของพระราม6อุรุพงษ์ยังเคลื่อนตัวได้ช้าพญาไทรังน้ำแยกพญาไทแยกราชเทวีเคลื่อนตัวได้ช้าราชดำเนินนอกจปรยังคงหนาแน่นจักรพรรดิพงษ์มุ่งหน้าไปจปรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายสะสมวิสุทธิกษัตริย์ท้ายมีแต่สั้นกว่าราชดำเนินกลางมาจากผ่านฟ้าไปคอกบัวไปปิ่นเกล้าได้ช้าท้ายแถวยาวกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ส่งผลกระทบดินสอที่จะมุ่งหน้าตัดวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ชะลอตัวไปด้วยรัฐวิถีตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยได้ช้ากลับกันไปการเรือนไปแยกสังฮีปริมาณรถมากด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีขาออกไม่ติดมุ่งหน้าไปถนนสิรินธรฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ถนนสิรินธรไปชะลอตัวก่อนตัดบรมบริเวณช่วงต่างระดับสิรินธรส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนข้ามแยกบางพลัดเจอท้ายแถวครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีพี่เหมียวด้วยนะครับขอบคุณพี่เหมียวด้วยนะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะบอกว่าอยู่แถวพระราม2ตอนนี้อากาศมัวแล้วนะฮะขอบคุณพี่เหมียวด้วยนะภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่183เมื่อสักครู่นี้นะตั้งแต่ช่วงบ่ายสองครึ่งก็ถึงที่หมายเรียบร้อยนะจากโรงพยาบาลสมุทรสาครจริงๆเขาถึงตั้งแต่บ่ายสามครึ่งนะโดยประมาณนะฮะจริงๆถึงตั้งแต่ช่วงบ่ายสามครึ่งละก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ช่วยเปิดทางให้นะครับต้นทางคือโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็ที่หมายก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับใช้เส้นทางพระราม2ขึ้นทางด่วนดาวคะนองมานะแล้วก็มาลงที่พระราม4 1ต่อเนื่องพระราม4ไปสาระแดงก็เข้าโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงบ่ายสามครึ่งนะโดยประมาณขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มีกรณีขอทางที่เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นภรรยาของคุณธนพลอายุท่านก็67ปีแล้วนะไปเกิดอุบัติเหตุล้มแล้วก็หน้าผากเนี่ยไปโดนกับสันปูนเขาบอกเลือดไหลเต็มเลยนะฮะอยู่บนรถ Toyota Wish สีดำพอผ่านงองู8800กทม.ออกมาจากซีคอนบางแคจะไปเพชรเกษมต่อเนื่องราชพฤกษ์แล้วก็ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาใช้สาทรเหนือจุดหมายคือโรงพยาบาล BNH นะที่คอนแวนต์รถค่อนข้างติดนะฮะถ้าดูจากเส้นทางที่เขาใช้มาเนี่ยรถค่อนข้างแน่นๆเลยนะตั้งแต่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถ้าเป็นเพชรเกษมมาราชพฤกษ์เนี่ยยังพอใช้การได้แต่พอสะพานตากสินแหละกรุงธนบุรีกำลังจะขึ้นเนี่ยติดเลยนะครับสาทรเหนือก็ติดนะที่จะมุ่งหน้าไปทางของคอนแวนเนี่ยนะฮะยังไงฝากรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่พบเจอในเส้นทางเป็นรถ Toyota Wish สีดำพอผ่านงองู8800กทม.ขอบคุณล่วงหน้าครับคุณนัทสวัสดีครับคุณนัท
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณนัท
2: อยู่ตอนนี้อยู่เส้นพระราม4ครับ
1: ครับ
2: ผมมุ่งหน้าไปหัวลำโพงพระราม4มุ่งหน้าหัวลำโพงเนี่ยห้องตัวแต่ว่าจุดที่มีบัติเหตุเนี่ยก็คือช่วงพระราม4ตรงบนสะพานไทยเบลเยียมครับ
1: ครับ
2: สะพานมีรถเก๋ง Honda City ชนท้ายอยู่กับพิกอัพครับเลนซ้ายเลนซ้ายของสะพานนะครับ
1: ชนกันแรงมั้ยคุณนัท
2: เท่าที่ดูไม่แรงมากแต่ว่าก็เสียหายอยู่ระดับนึงแต่ว่าแม่เขาแม่จะพอน่าจะรอประกันหรือรอตำรวจเรื่องอาจจะขยับเองออกได้นะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ท้ายแถวนี้ตอนนี้ผมอยู่สะพานไทยญี่ปุ่น
1: ครับ
2: ตรงสามย่านท้ายแถวก็คือมาเชิงสะพานไทยญี่ปุ่นแล้วครับ
1: โอ้โหค่อนข้างยาวเนาะ
2: ครับรถยาวครับ
1: เออยาวเน
2: า
1: ะ
2: ฮะ
1: ไม่มีคนเจ็บเน
2: า
1: ะ
2: ทางไปไม่น่ามีคนเจ็บครับแค่ชนท้ายกันความรุนแรงน่าจะระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: จะรอประกันหรืออะไรเงี้ยท้ายแถวก็เลยยาวแล้วครับ
1: ครับ
2: กลับกันก็มาแยกสะพานเหลืองนี่ก็คล่องตัวครับ
1: ครับผมสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคุณนัทมีฝนไหมครึ้มไหม
2: ตอนนี้ทางโซนทางเนี้ยฝนไม่ครึ้มๆนิดหน่อยแต่ไม่เห็นเมฆฝนไม่รู้ว่าคุณเตมาจะพาฝนมาเย็นเนี้ย
1: เขาตกแล้วนะฝั่งทนเขามาแล้วนะทวีวัฒนาบางแคตลิ่งชันนี่เขามาแล้วนะ
2: เอาล่ะครับ
1: เออใช่
2: จะมุ่งหน้าไปตลิ่งชันนี่แหละครับ
1: อ้าวเอายังไงแจ้งกลับมาด้วยคุณนัทว่าเจอไม่เจอแล้วตลิ่งชันช่วงไหนฮะเนี่ย
2: ตลิ่งชันช่วงสวนผักครับ
1: สวนผักนะได้เดินทางปลอดภัยคุณนัท
2: เอฟเส้นโซนจรันที่ช่วงบางขุนนนท์นี่ช่วงเมื่อวานเหมือนรถจะติดเยอะเลยใช่ไหมครับ
1: วันนี้ก็ติดนะตรงแยกบางขุนนนท์น่ะเขามีซ่อมผิวไหมหรือมีเป็นแนวก่อสร้างใช่ไหม
2: เมื่อเช้าตอนที่ผมผ่านมา2วันเนี่ยมันมีแนวการแนวขุดรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายที่จะไปเส้นสาราน้ำร้
1: อ
2: นเขาเปลี่ยนแนวมันก็เลยทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าจรัญที่มาจากศรีราชอ่ะ
1: ครับ
2: เหมือนมุมมันจะต้องแบบตรงมาแล้วหักจะทัดชนกับฝั่งที่รถทางตรงมาจะตัดกระแสกัน
1: โอ้ตอนนี้ก็ติดตอนนี้ก็ติดอยู่นะเนี่ย
2: เมื่อก่อนมันจะติดใช่ไหมครับเมื่อก่อนมันจะพอเลี้ยวหักรอชะลอหลบกันได้แต่ตอนนี้เหมือนมันตัดแยกกันเลยพอดีเพราะเขาติดสองเลนซ้ายนะครับ
1: โอ้ครับครับแล้วเราต้องผ่านเหรอเราไปทางอื่นได้ไ
2: หมผมไปทางปกติผมเข้าสองทางคือถ้าไม่เข้าบางขุนนนท์ก็คือจะไปเข้าทางบางมะลมคิดว่าสองวันนี้ไปเข้าทางบรมจะติดน้อยกว่า
1: ใช่ใช่บรมดีกว่าบรมดีกว่า
2: ครับ
1: ได้ ขอบคุณมากคุณนัท
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านจริงๆฮะขอบคุณทางสน.ภาษีเจริญขอบคุณทางสน.ยานนาวาขอบคุณทางบก.02ฮะและที่สำคัญขอบคุณน้ำใจเพื่อนใช้ถนนด้วยกันจริงๆครับไม่น่าเชื่อครับตอนแรกคิดว่าจะใช้เวลานานกว่านี้กรณีขอทางของคุณธนพลที่บอกว่าภรรยาอายุ67ปีเกิดอุบัติเหตุหน้าผากเนี่ยไปฟาดกับสันปูนเขาบอกว่าเลือดไหลเต็มหน้าผากเลยฮะแล้วก็ขอทางมากับทางจส.100ของเรานะครับโอ้โหสะพานตากสินรถติดมากนะมาสาทรเหนือก็ติดมากนะมาจากสีคอนบางแคเขาถึงโรงพยาบาลได้สักพักแล้วนะขอบคุณมากๆนะครับน้ำใจเพื่อนร่วมทางนี่สำคัญมากช่วยกันเปิดทางให้ตอนนี้เนี่ยถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝากคำขอบคุณมาถึงทุกท่านเลยนะลงไปถึงท้องที่ภาษีเจริญที่เรามีการประสานงานไปท้องที่ยานนาวาที่เราประสานงานไปแล้วก็ทางบก.02ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้เขาถึงที่หมายแล้วโรงพยาบาล BNH นะฮะที่คอนแวนรถค่อนข้างติดนะไม่ว่าจะเป็นกรุงธนบุรีขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสาทรเหนือนะฮะแยกนรินทรนะก็ยังหนาแน่นนะไปทางด้านของสารแดงดีที่เขาเลี้ยวเข้าตรงคอนแวนก่อนเพราะไม่งั้นเขาจะมาเจอตรงแยกวิทยุอีกจุดหนึ่งที่ตากับพระราม4ตอนนี้รถก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสาทรใต้นี่ผ่านพ้นซอยสวนพลูมาแยกนรินทรมาเซนหลุยมาแยกสาทรสุรศักดิ์จุดนี้ก็ลดมากเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของสีลมทางฝั่งของสุรวงศ์ศรีพยามุ่งหน้าตัดพระราม4ก็ลดเยอะนะแล้วก็เมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุด้วยพระราม4ขาออกนะกลางสะพานไทยเบลเจียมเลยนะที่คุณนัดฝากข้อมูลไว้เป็นเก๋งกับปิกอัพอยู่เลนซ้ายนะครับก็ส่งผลการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้านะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันก็ยังพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คุณตู่ระยองพี่ตู่เจออุบัติเหตุพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่75บวก300เป็นรถตู้นะครับก็บอกว่าเป็นรถตู้นะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวนะสำหรับจุดนี้นี่ส่งไลน์มาให้ข้อมูลมาจากทางไลน์ @js100 ของเรานะฮะกม75บวก300พหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับมีอุบัติเหตุเป็นรถตู้นะแล้วก็ส่งผลให้ท้ายแถวเนี่ยขาเข้ากรุงเทพเนี่ยสะสมแล้วนะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณตู่ระยองฝากข้อมูลไว้หลังใหม่บอกว่าการจราจรยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับทั้งฝั่งของรังสิตนครนายกจุดที่มีปัญหาเรื่องของทำผิวนะผิวจราจรช่วงคลอง10คลอง11วันนี้ช่วงเย็นก็ถือว่าชะลอตัวแต่ว่าท้ายก็ประมาณสักกิโลนึงนะฮะบวกลบอาจจะประมาณกิโลครึ่งนิดหน่อยนะครับถ้าลองวัดระยะดูจากในแผนที่เนี่ยขึ้นว่า 1.42 กิโลเมตรนะเป็นช่วงรังสิตนครนายกขาออกนะตั้งแต่บริเวณช่วงแถวคลอง10ที่จะมุ่งหน้าไปก่อนถึงคลอง11นะฮะที่เขามีการทำงานก็ประมาณกม 24-25 โดยประมาณนะวิ่งได้1ช่องทางด้านขวาท้ายก็ประมาณกิโลนึงกิโลครึ่งนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละนะด้านหน้านี่โล่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรรังสิตนครนายกจะไปชะลอตัวขาออกช่วงคลอง2ด้วยนะก่อนถึงคลอง2แล้วก็อีกทีนึงก็แถว BG นะที่มุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง4นี่ก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันฝั่งกลับกันก็รถมากนะผ่านพ้นกาญจนาฝั่งตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะมุ่งหน้าคลอง3หลังจากผ่านพ้นคลอง3เข้าไปก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้ส่วนทางฝั่งรังสิตปทุมถ้าจากพหลไปเนี่ย346 345เนี่ยไม่ติดนะแต่ถ้าจากทางด้านของช่วงข้ามทางรถไฟที่จะมาทางด้านของพหลเนี่ยต่างระดับรังสิตอันนี้จะเริ่มติดละตั้งแต่ช่วงบริเวณข้ามทางรถไฟมาเลยนะมา200ปีมาพหลโยธินอันนี้ได้ชาละเริ่มมีท้ายสะสมละคุณสมคิดสวัสดีครับพี่สมคิด
2: สวัสดีครับพี่เจมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่สมคิดวันนี้
2: พระราม3ครับผม
1: ช่วงไหนเอ่ย
2: จากแยกวัดช่องนนทรีมุ่งหน้าถนนตกครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ยังใช้การได้ดีอยู่ครับผม
1: อ๋อวันนี้ไม่ติดเลยเหรอพระราม3
2: ตอนนี้ยัง4โมงครึ่งยังไม่ติดครับผมแต่หลังจาก5โมงน่าจะติด
1: มีฝนไหมแถวนั้น
2: ไม่มีครับมีแต่แดด
1: มีแต่แดดคล่องตัวเลยเหรอ2ฝั่งนะ
2: สองฝั่งเลยครับ
1: รถจอดเสียอุบัติเหตุเจอ
2: แต่ก็จะมาชะลอตัวเติมที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานทวีพลนะครับตอนนี้รถเริ่มจะเยอะแล้ว
1: ตรงแยกใช่ไหมวงแหวนอุตสาหกรรมใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับแต่หลังจากห้าโมงไปนี่รถเยอะแน่นอนทุกวัน
1: แล้ววันนี้พี่สมคิดมาเร็วอ่ะตรงเนี้ย
2: วันนี้ผมมาจากนราธิวาสอ่ะผมไม่อยากจะวิ่งสาทรใต้ผมก็เลยตัดวิ่งนราธิวาสตรงมาเลี้ยวพระราม3
1: อ๋อเออเออ ดีกว่า
2: ไปสาแล้วไปสาทรใต้ที่ห้าโมงยังถึงออฟฟิศเลย
1: โอ้ติดอ่ะสาทรใต้ติดมากเลยตอนเนี้ย
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมขอบคุณขอบคุณมากพี่สมคิด
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณสมคิดนะฮะอ่ะมาละหลายคนรอคอยชายร้อยชื่อนะฮะคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผู้เสียมา
1: ครับผม
3: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะฮะ
1: ครับ
3: ถึงผมจะหลายชื่อเนี่ยแต่ผมไม่หลายใจนะครับผมเพราะว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะไปทำไข่เจียวนะครับแต่คนที่อยู่ในใจคนเดียวเนี่ยก็คือเธอนะครับผม
1: พักกันก่อนสักครู่อะไรของ
3: คุณขนาดนี้เนี่ยผมเนี่ยมาอยู่เรียบด่วนแล้วนะครับคุณเสมาครับ
1: ครับเป็นไงบ้างครับ
3: ครับวันนี้เปลี่ยนทางกลับมาไม่ได้เข้ามาทางปฏิผมจะมาทางทางฉลองกรุงทางโน้นนะฮะวันนี้เนี่ยก็ TVS เนี่ยผู้น่ารักเนี่ยพาผมมาทางนี้นะฮะ
1: ครับผม
3: ก็มาถึงเรียบด่วนแล้วก็เรียบด่วนเนี่ยจากฝั่งรามอินทรานะครับ
1: ครับ
3: มุ่งหน้ามาทางข้ามลาดพร้าวนะ
1: ครับ
3: มาทางไฟแดงประชาอุทิศเนี่ยณเวลานี้ยังดีอยู่นะคุณเสมานะ
1: ครับ
3: ตามกันมาได้เรื่อยๆมาเรียงๆนะครับต้องบินเฉียงไปทั้งหมู่เลยนะฮะเสมาครับ
1: ตัวเดียวบินมาไล่คู
3: ่แหมขอบคุณนะที่ช่วยต่อ
1: ครับผม
3: แต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยแหมไม่ค่อยจะดีแล้วเสมาครับ
1: ครับ
3: ครับจากไฟแดงประชาคิดมาเนี่ยที่ผมส่องดูนะ
1: ครับ
3: มีเริ่มมีช้าบ้างนะที่จะมุ่งหน้ามาข้ามลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางเซ็นทรัลนะคุณเสมา
1: ครับ
3: เริ่มหนาแน่นแล้วครับช้าสลับหยุดนิ่งด้วย
1: ครับ
3: สภาพอากาศนี่ก็ยังครึ้มๆนะคุณเสมานะไม่แน่ใจฝนจะมาเข้ากรุงเทพไหม
1: ตอนนี้มาแล้วนะแถวฝั่งทนมาแล้วนะทวีวัฒนาบางแค
3: นู้นอีกแล้วนะ
1: ตลิ่งชันเนี่ยมาละ
3: ขอให้คุณเสมาเนี่ยไม่ต้องขี่พายุทะลุฟ้านะครับวันนี้นะ
1: เห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยกลับจอมทองก็เลยไม่รู้ว่าแถวจอมทองมีฝนไหม
3: กลับครับแต่จะดึกสักนิดนึงนะ
1: ครับครับครับ
3: ขณะรายงานเนี่ยผมกำลังจะเลี้ยวเข้าออฟฟิศแล้วนะคุณเสมาครับ
1: วันนี้ไปไหนมาฮะ
3: อ๋อไปหาลูกค้าเพื่อน่ารักที่แถวนิคม 3.4 คุณเสมาทางโน้นเนี่ยก็มีฝนบ้างนะปลายนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อากาศจะร้อนนะครับผม
1: ครับผม
3: ครับตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาใช้ทางศรีวรานะครับ
1: ครับ
3: ในศรีวราข้างในนี่ก็มันโรงเรียนเลิกด้วยคุณเสมาค่อนข้างจะรถแน่นนิดนึง
1: โรงเรียนอะไรฮะตรงนั้นโรงเรียนอะไร
3: เมื่อบดินทร์เดชาครับคุณเสมา
1: อ๋ออยู่ใกล้บดินทร์เหรอ
3: ใช่ใช
1: ่เอาแล้วซาพิกัดกันแล้วนะซาพิกัดกันแล้วนะ
3: ใครที่อยู่แถวทาวน์อินทาวน์เนี่ยไม่ต้องมานะครับผมนะ
1: ครับครับ
3: นะครับเดี๋ยวผมจะหลบนะครับผมครับก็แต่ว่าฟังกลับกันนะหูติดเยอะเหมือนกันนะคุณเสมานะเริ่มแน่นแล้วนะ
1: รถเจอนะ
3: ก็ยังไงฝากเพื่อนสมาชิกนะครับรถติดเนี่ยหงุดหงิดไปเนี่ยมันก็ไลฟ์บอยนะฮะจมูนอยเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับมันจะพาลมเสียนะครับ
1: นี่วัยรุ่นอยู่90มากเลยไลฟ์บอยเขาว่าไลฟ์บอยเนี่ย90มากรู้ว่าอยู่พี่ต้อง
3: คุณพ่อเนี่ยผู้ที่ฟัง
1: อ๋อครับครับครับยังมีแผ่นเทปคาสเซ็ตอยู่ฮะ
3: สบู่ไลฟ์บอยเนี่ยคุณสมาเคยใช้ไหมฮะ
1: ไม่รู้จักฮะเป็นยังไง
3: ฮะยาสีฟันซื่อสัตว์นะฮะ
1: ผมโอ้ยไม่ทันไม่ทันครับผมไม่ทันไม่ทันฮะ
3: ไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวคนจะหาว่าเนี่ยเราอายุเยอะนะฮะ
1: ครับผมขอบคุณแล้ว
3: ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับก็ไล่มาจริงๆรายงานมาทางหลังไมค์ก็ส่งข้อมูลให้เป็นระยะนะฮะขอบคุณพี่ต้อมมากนะครับวันนี้ไปนู่นอ่ะ304มาปาจีนแล้วก็ไล่กลับมาเรื่อยๆนะครับมาจะถึงออฟฟิศละอยู่แถวศรีวราละเข้ามาทางด้านของเลียบด่วนก็ตามนั้นเลยนะที่พี่ต้อมจอมทองรายงานให้เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณสมคิดครับเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่นะพระราม3การจราจรยังไม่มีปัญหานะมีก็ชะลอตัวบริเวณช่วงแยกตัดวงแหวนอุตสาหกรรมแต่ว่าโดยรวมวันนี้ใช้การได้นะครับประดิษฐ์มนุธรรมเลียบทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้นะฝั่งกลับกันรถมากขาออกขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าวัชรพลรามินทาลาดพร้าวนะฮะคุณอนุสารพระราม4บอกว่าคลองเตยมุ่งหน้าใต้ด่วนเคลื่อนตัวช้าเลยนะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ล่าสุดคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมสุขุมวิทสายเก่าบางปูที่จะมุ่งหน้าไปสายลวดการจราจรอย่างใช้การได้ทั้ง2ด้านครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 ของเรานะครับบอกว่าพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่ 75+300 รถตู้นะครับเกิดอุบัติเหตุก็ล่าสุดกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่ทำให้มีท้ายแถวสะสมการจราจรยังเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริครับท่าน10ตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสงผู้หมู่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะภารกิจในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก่อนอื่นเลยนะครับจราจรโครงการเส้นหลีเราต้องขอขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับที่ให้เส้นทางกับเราในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
2: เบื้องต้นนะครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้เป็นเอาไวรัสหัวใจนะครับจากสมุทรสาครส่งโรงพยาบาลจุฬาครับ
1: ครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับออกเดินทางตอนกี่โมงครับ
2: ประมาณ 15.06 ครับ
1: ครับ
2: ใช้เวลาไปทั้งสิ้น26นาที
1: โอ้ตามที่เราคำนวณไว้ไหมครับที่เราคาดการไว้ไหมคร
2: ับ ทางทีมของเราคือคุยกันว่าจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเวลาในการจัดเตรียมให้หัวใจมีประสิทธิภาพในการใช้ต่อได้มากที่สุดครับ
1: ระหว่างทางเจอฝนไหมครับมีฝนลงไหมครับ
2: ไม่มีฝนเลยครับไม่มีกลุ่มฝนเลยครับ
1: แล้วสภาพการจราจรตั้งแต่สมุทรสาครจนถึงที่หมายนี่เป็นยังไงบ้างครับผู้
2: ค่อนข้างติดขัดครับแต่ว่าไม่มากเราได้ประสานกับสน.ท้องที่ทางตำรวจทางหลวงนะครับแล้วก็จราจรทางพิเศษร่วมบูรณาการร่วมกันเพื่อให้หัวใจนำส่งได้ไวที่สุดครับ
1: ผู้ใช้เส้นทางเขาให้ความร่วมมือไหมครับเขาหลบทางให้ไหมเขาเปิดทางให้ไหมครับระหว่างทาง
2: หลบทางให้ดีมากครับให้ความร่วมมือดีมากต้องขอบคุณอีกครั้งเลยครับแค่เราให้สัญญานิดนึงเขาก็พร้อมหลบให้เราแล้วนะครับ
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ช่องทางขวาสุดตลอดเส้นทางเลยไหมครับใช่ไหม
2: ขวาสุดตลอดเส้นทางครับ
1: อ๋อครับผมใช้รถทั้งหมดกี่คันยังไงบ้างครับขบวนนี
2: ้จราจรโครงการท่ามีเราใช้รถ BMW นะครับ F900 จำนวน6คันนะครับด้านที่ทางพิเศษ1คันแล้วก็รถทางหลวง2คันครับ
1: ครับครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับ
2: คร
1: ับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณท่าน10ตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็ถึงที่หมายนะครับอย่างรวดเร็วที่สุดต้องขอบคุณในน้ำใจผู้ใช้เส้นทางทุกๆท่านนะครับทางจัดสร้อยของเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในทุกภารกิจถ้าหากว่ามีได้รับแจ้งมาเราจะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนะครับรบกวนผู้ใช้เส้นทางเนี่ยช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะครับก็หลักๆจะใช้ในช่องทางขวาสุดนะครับมาตั้งแต่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับแล้วก็ที่หมายก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับใช้เวลาไปประมาณสัก50กว่านาทีเนี่ยก็ถึงที่หมายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่พอมีการประชาสัมพันธ์ไปก็ช่วยกันหลบทางช่วยกันเปิดทางให้นะครับอ่ะช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่1มีประชาสัมพันธ์เรื่องของปิดสะพานกับรถเพื่อทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข34นะครับหรือว่านั่นก็คือถนนเทพรัตน์บางนาตราดนั่นเองโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวมี2วันนะครับเขาจะทำช่วงกลางคืนนะวันพุธที่5สิงหาคม2569ฝั่งขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ20นาฬิกาถึง24นาฬิกาปิดสะพานกับรถเพื่อทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข34นะครับตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนสะพานขาเข้ากรุงเทพส่วนวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลาเดิม2ทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นสะพานฝั่งขาเข้าชลบุรีนะครับวันพุธทำฝั่งขาเข้ากรุงเทพวันพฤหัสเวลาเดิม2ทุ่มถึงเที่ยงคืนจะทำฝั่งขาเข้าชลบุรีนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางแขวงทางหลวงชลบุรีที่1ที่ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการปิดสะพานกับรถเพื่อทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างท ทางหลวงหมายเลข34โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันพุธที่5สิงหาคม69ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม69 2ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่เป็นฝั่งขาเข้าชลบุรีขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากช่วงกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณข้อมูลจากคุณ 3M ด้วยนะฮะฐานไฟฉายตากบก็มานะครับอันนี้ก็เก่าไปอีกนะฮะขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะคุณวิชัยวิเศษนะฮะเพิ่มเติมให้พี่ต้นรักคุณกระปุกแดงคุณระพีนะก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเย็นติวานนท์และตนาธิเบศเข้าแครายรถเยอะนะแล้วก็งามวงวานหนาแน่นไปกลับพงเพชรนะครับบางเขนไปทางด้านของเกษตรพหลโยธินช่วงเกษตรเสนาฤทธิ์โชทินไปกลับเลยวิภามุ่งหน้าวัดเสมียนบางเขนหลักสี่ขาออกรถเยอะกว่านะครับทางฝั่งของแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการเข้าออกหลักสี่ช่วงเลียบคลองประปาชะลอตัวผ่านพ้นเลี่ยงเมืองไปทางด้านของห้าแยกปักเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ทางฝั่งของชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้พิบูลสงครามมาทางฝั่งสะพานพระราม5ชะลอตัวมาทางฝั่งแยกพิบูลสงครามก็ได้ช้าเหมือนกันด้านบนสะพานพระราม7ไปจรัญใช้ได้ไปวงสว่างหนาแน่นต่อเนื่องรัชดาภิเษกไปทางด้านของแยกประชานุกูลลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็น5แยกไม่ว่าจะเป็นรัชดาลาดพร้าวรวมไปถึงโชคชัย4มุ่งหน้าเลียบทางด่วนชะลอตัว101ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟแฮปปี้แลนด์บางกะปิโซนนี้ยังเคลื่อนตัวได้เสรีไทยนิด้าชะลอตัวคุณอนุสาสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครับซุ้มเลยครับวัดม่วงเขตบางแคครับ
1: ครับ
4: ครับจากเอกมัยครับ
1: ครับ
4: มาอยู่ที่หน้าบ้านจอสองร้อยเกือบครึ่งชั่วโมง
1: โอ้
4: ตอนนี้ผมก็จะมาวัดม่วงผมก็เอาขึ้นทางด่วนเลยว่าจะติดไม่ติดวัดดวงปรากฏว่าลงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับ
1: โอ้ครับครับแล้วฝนลงหรือยังครับแถววัดม่วง
4: อากาศคึ้มครับอาจจะลงไม่ค่อยเกินชั่วโมงนะครับ
1: อ๋อแต่การจราจรยังใช้ได้เหรอครับ
4: จะดีมากครับจากทางหนุนลงมาเข้าถนนการจนานะครับจากฝั่งตรงข้ามก็ห่างแถวยาวนะครับ
1: อืมครับครับ
4: ตรงตัวอันลอยนะครับอันลอยแบ็คโฮนะครับ
1: ครับผม
4: แถวยาวถึงไหนไม่ทราบครับแต่ฝั่งทางขาที่จะไปบรมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: อ๋อทางช่องทางหลักคู่ขนานเลยใช่ไหมครับ
4: ครับผมครับผม
1: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณอนุสา
4: สขึ้นมาจะมีฝนแต่หน้าตาจะไม่หนัก
1: ครับผม
4: ดูอากาศคึมๆนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีกลุ่มฝนนะครับเป็นฝนเล็กน้อยที่ทวีวัฒนาบางแคตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับมีทางด้านของราชบุรีที่ไปทางฝั่งนครปฐมเนี่ยเป็นกลุ่มหนักพอสมควรแล้วก็แถวปากท่อนะครับแถวนครนายกนี่เป็นลักษณะฝนกระจายตัวพระนครศรีอยุธยาเสนาอู่ทองสุพรรณบุรีพระพุทธบาทสระบุรีก็เป็นกลุ่มฝนกระจายตัวเหมือนกันแล้วก็เพชรบุรีชะอำนะครับอำเภอเมืองบ้านแหลมกลุ่มนี้เนี่ยเคลื่อนไปที่อ่าวไทยนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเรื่องของกลุ่มฝนนะหลายท่านก็ยังคงติดตามกันอยู่ในช่วงเย็นนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามจ.สร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: เปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
6: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
2: นายกเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลโลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนสร้างห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาครองนายกประกรณ์บอกจบแล้วกงสอบท้องถิ่นชี้มีบิ๊กข้าราชการเอี่ยวลั่นเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่จบแน่หลังจากนี้เตรียมส่งรายงานให้นายกพิจารณาเพื่อสั่งการต่อไปกรมการปกครองร่วมมือหลายหน่วยงานทลายเครือข่ายนำบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาสวมสิทธิ์บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีเถื่อนชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหารวม11รายพบมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงสุดรายละ 100,000 บาทสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเร่งประสานสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถข้อมูลบุคคลหลุดจากกรมการขนส่งทางบกแล้วล่าสุดดีอีเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เหตุความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา7พ.ร.บ.คอมเผยแพร่ข้อมูลโดยมิชอบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.ก้าวไกลพร้อมกำหนดกรอบการไต่สวนพยานของทั้งฝ่ายปปช.และฝ่ายผู้คัดค้านเริ่มไต่สวนสิงหาคมนี้ศาลจำคุกหมิงเฉินซานเป็นเวลา44ปี24เดือนคดีซุกระเบิดซีโฟปืนสงครามเครื่องตัดสัญญาณสั่งริบยุทธภัณฑ์ทั้งหมดศาลยกฟ้องแอมไซยาไนด์คดีที่3พ้นผิดวางยาฆ่าเพื่อนสนิทล้างหนี้ชี้คดีไม่มีพยานหลักฐานพอพิสูจน์ไม่ได้ตายจากไซยาไนด์มีข้อสงสัยหลายประการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยส.ส.ภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิและผู้ถูกกล่าวหาอีก2รายเข้าพบ DSI เข้ารับทราบข้อหาในคดีฟอเร็กซ์ก่อนปล่อยตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ขณะ DSI เตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องรวม47รายย้ำทั้ง4รายยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพลิงไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตโฟมกันกระแทกตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ระดมควบคุมทั้งคืนเสียงระเบิดดังเป็นระยะควันดำพวยพุ่งชาวบ้านรอบพื้นที่ต้องอพยพเกรงควันพิษด้านหน่วยงานเทศบาลแนะเลี่ยงการสัมผัสควันไฟดูแลกลุ่มเปราะบางกระทรวงสาธารณสุขยันไม่มีนโยบายล้มบัตรทองชี้ถึงเวลาต้องปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อกู้วิกฤตระบบสาธารณสุขหลังพบโรงพยาบาลรัฐขาดทุนยับเงินบำรุงหดหายกว่า 4.5 หมื่นล้านบาทจี้แก้ปัญหาสปสช.ผูกขาดบอร์ด20ปีบริหารงบผิดเป้ากรมทะเลเข้มเฝ้าระวังแมงกะพรุนกล่องหลังเคสเด็กชาย13ปีสัมผัสพิษขณะเล่นน้ำหาดบ้านฝายท่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียชีวิตพร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลใช้น้ำส้มสายชูราดจุดที่สัมผัสพิษคีบเศษหนวดออกเร่งส่งโรงพยาบาลเตือนอย่าใช้น้ำเปล่าห้ามขยี้แผลผู้เชี่ยวชาญไอโคโมสเริ่มลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งในเชียงใหม่ช่วง 4-8 สิงหาคมนี้ประกอบการเสนอชื่อเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก
0: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลม

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
2: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
1: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได้
2: คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย
3: ์ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจะสอบถามกันต่อครับในช่วงเวลานี้ครับกรณีอุบัติเหตุของคุณตู่ระยองนะครับพหลโยธินฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่ 75+300 ที่บอกว่าเป็นรถตู้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรามีการประสานงานไปสภ.วังน้อยล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายไปตอน 17:00 นะครับขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสภ.วังน้อยด้วยนะครับคนขับเห็นบอกว่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะคู่กรณีเป็นรถกระบะนะฮะกับรถตู้แต่ว่ารถตู้เนี่ยเสียหายค่อนข้างหนักเลยแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่คนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับทางสภ.บางปะกงนะครับแจ้งมีอุบัติเหตุหน้าสถานีตำรวจภูธรบางปะกงนะครับเป็นรถปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงตกร่องกลางถนนเลยกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกนะครับหน้าสภ.บางปะกงนะครับอยู่ช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณมาร์คอยู่ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วง BTS พุทธากาศพบเห็นผู้ชายสติไม่ดีสภาพหม่อมแหม่มเดินอยู่เลนขวาฝากระวังด้วยนะครับเขาเดินสวนทางกับรถนะฮะอยู่ใต้ BTS พุทธากาศราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับเห็นบอกว่าอยู่เลนขวาแล้วก็ลักษณะการเดินเนี่ยคือเดินสวนทางกับรถนะครับคุณมาร์คบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าฝากระวังด้วยครับคุณใบเตยมีรถจอดเสียราชพฤกษ์นะครับเป็นฝั่งขาออกหน้าครัวณนนท์ก่อนถึงวงเวียนบางขุนกองประมาณ1กิโลเมตรมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อครับจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเตือนให้ระวังการจราจรคุณใบเตยบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถใหญ่จอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบรรลบครับอยู่ดินแดงฝั่งขาเข้าช่วงพระราม9ที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกิ๊กครับกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้านะครับจากช่วงต่างระดับเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปตัดกระปะพึกบริเวณช่วงต่างระดับบางโคลัดมีรถบรรทุกก๊าซเขาบอกว่าวิ่งอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะทะเบียนเนี่ย 70-1684 หมวดจังหวัดกระบี่เป็นรถของบริษัทเขาบอกว่าตอนนี้คือวิ่งมาทางมุ่งหน้าพระราม2นะฮะอ๋อคือคุณกิ๊กเขาจะบอกว่ารถบรรทุกเนี่ยไม่ควรวิ่งขวาแล้วคันนี้คือเหมือนกับว่าลักษณะในแช่ขวาตลอดเวลาเลยนะครับเขาก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยของเรานะการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวกันอยู่นะครับฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณคุณกิ๊กด้วยนะครับใครอยู่แถวนั้นก็ฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะลองประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ให้นะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะฮะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในเมืองที่รับแจ้งมาหลัง 17:00 นเห็นบอกว่าหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทนานาเต้ด่วนเพลินจิตวิทยุนะฮะมุ่งหน้าไปแยกวิทยุพระราม4ก็แน่นมุ่งหน้าไปเพลินจิตก็ติดนะครับหลังสวนสารสินรถมากขึ้นราชดำริไปราชประสงค์ประตูน้ำท้ายสั้นกว่านะฝั่งที่จะมาสารแดงนี่ฝั่งนี้ท้ายจะยาวกว่าอังรีดูนังนะครับไปเฉลิมเผ่าก็ติดมุ่งหน้าพระราม4ก็แน่นนะครับพญาไทมุ่งหน้าไปปทุมวันนี่ท้ายเริ่มยาวราชเทวียังติดนะครับทั้งฝั่งที่มาจากสามย่านแล้วก็ฝั่งที่มาจากแยกพญาไทศรีอยุธยาจตุรทิศปริมาณรถมากนะครับพิษณุโลกยมราชหลานหลวงกรุงเกษมจักรพรรดิพงษ์จปรราชดำเนินนอกนะครับวิสุทธิกษัตริย์ราชดำเนินกลางนี่โอ้โหรถแน่นนะในช่วงเวลานี้บำรุงเมืองมุ่งหน้ากษัตริย์ศึกทางฝั่งของเพชรบุรีนะครับทางฝั่งของพระราม6อุรุพงศ์ทางด้านของแยกอโศกเพชรอโศกมนตรีไปกับสุขุมวิทเข้าออกแยกอโศกนี่ก็หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันพระราม9นะโดยเฉพาะฝั่งขาออกดินแดงนะครับแยกพระราม9บทแม่พระประชาสงเคราะห์นะฮะรัชดาเทียมร่วมมิตรลาดพร้าวรัชดาลาดพร้าวนะครับวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้า5แยกต่อเนื่องไปบางเขนพหลโยธินเกษตรเสนารามินทราวัชรพลเลียบด่วนนะขาออกก่อนถึงลาดประเขาชะลอตัวนะเกษตรนวมินนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดเลียบทางด่วนรามถัดนรงทั้ง2ฝั่งนะชะลอตัวส่วนฝั่งขาออกเนี่ยท้ายจะยาวกว่าเล็กน้อยนะก่อนถึงช่วงอเวนิวมาจากลาดประเขาก็ชะลอตัวละส่วนด้านขาเข้าเนี่ยจะไปแน่นอีกทีก็เชิงทางลงอุโมงค์เกษตรนะครับต่อเนื่องไปงามวงวานงามวงวานติดนะไปกลับเลยนะฮะฝนตกหนักนะ375คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณไปมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ก็จากลมโซมนี้หนักมาตลอดจาก5โมงนะ
1: ครับ
2: คือกลุ่มนี้เข้ากรุงเทพแน่นอนนะครับคือเขาเบียดออกไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมันตกในตัวเมืองด้วยไง
1: ครับ
2: ในคือตัวเมืองของพระสงฆ์ที่ดีด้วยก็คงจะเคลื่อนเข้าไปทางสัมพันธ์นะครับนนบุรีทั้งแถบแน่นอน
1: ครับ
2: นะครับนนบุรีไปทางปทุมแล้วเขาเคลื่อนไปทางซีนนั้นน่ะนะค่อนข้างกว้างแล้วหนักด้วย
1: ครับ
2: นะครับผมดอนตูมตอนผมออกจากดอนตูมมันหนักมากแล้วก็ยาวมาตลอดเลยนะครับสามจุดห้าจากดอนตูมเข้ามาจนเมืองนครปฐมช่วงเลยวัดตะก้อมเข้ามาด้านขาเข้ามาวัดตอนเย็นแตกนี่น้ำท่วมขังเป็นจุดโค้งที่ผมเคยรายงานตรงช่วงโค้งเลยวันตะก้องมานี่ที่จะมาวัดพะเนียงแตกนะสงฆ์ก็เล็กมากแผ่ท่วมทุกช่องทางเพราะหนักมากก็ใช้ความระมัดระวังด้วยผู้ใช้ทางนะอย่าวิ่งช่องขวาสุดให้เลาะซ้ายไว
1: ้
2: คือเขาท่วมหมดเลยอ่ะแต่นี้วันฝามันจะเอียงเลยถนนจะเอียงเอียงแล้วฝานี้ถ้าคุณมาเร็วนี่เหินแน่นอนเพราะว่าค่อนข้างลึกอ่ะ
1: ค
2: ืออย่างน้อยก็ครึ่งล้อรถเก๋งอ่ะนะครับก็อย่าใช้ความเร็วเพราะมาตรงนั้นโค้งปุ๊บแล้วก็จะมาเจอโค้งอีกทีนะครับแล้วก็ตรงมาวัดพะเนียงแตกตอนขึ้นไอ้หมอกเป็นแปดสิบเอ็ด
1: ครับ
2: ก็ระวังนิดนึงก็ท่วมขังมาโดยตลอดแล้วหนักมาโดยตลอดตอนนี้อาจจะเริ่มตกเบาลงแล้ว
1: ครับ
2: เข้ามาถึงตัวเมืองเข้ามาทางถนนเส้นสถานบกนี่ฝนเริ่มปล่อยแล
1: ้
2: วแต่ว่ารถไม่ติดมากนักนะครับด้านเข้าและออกจนถึงทางรถไฟตอนนี้ก็ยังพอใช้การได
1: ้ครับ
2: ก็ดูแล้วไหลเข้าไปหากรุงเทพมาดูในเรดาร์ได้เลยว่ากลุ่มใหญ่มากแล้วค่อนข้างหนักครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิชาญนะครับหรือว่าพี่ตัวสาธุนะบอกว่าทิศตะวันตกทำไมมืดๆครับนะว่ากลุ่มฝนมาแล้วฮะพี่วิชาญนะขอบคุณด้วยนะเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับท่านสิบตำรวจโทจักรพงษ์เปี่ยมสมนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางปะกงนะสวัสดีครับผู้หมู่ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
2: อ๋ออุบัติเหตุเคลียร์พื้นผิวการจราจรเป็นปกติแล้วครับพี
1: ่อ้าวแล้วคนขับเขาได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมครับ
2: ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: อ๋อเขามากันกี่คนนะครับ
2: เบื้องต้นบาดเจ็บ1รายนะครับ
1: หรอเขาบรรทุกอะไรมาไหมครับ
2: ไม่ได้บรรทุกอะไรมาครับ
1: เป็นรถเปล่าเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ครับกระบะเกี่ยวกับกระบะครับ
1: โอ้หน้าสภ.เราเลยเหรอฮะ
2: ใช่ครับหน้าสภ.เลยครับ
1: โอ้รถติดไหมครับ
2: ตอนนี้เปิดการจราจรนะครับมีติดช่วงหนึ่งครับเพราะว่าวิ่งได้ช่องทางซ้ายช่องทางเดียวครับ
1: ตอนนี้ท้ายประมาณแค่ไหนครับที่เกิดเหตุ
2: ท้ายเปิดการจราจรแล้วครับพี่จราจรวิ่งได้ปกติแล้วครับ
1: ไม่มีท้ายสะสมแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่มีแล้วครับ
1: แล้วเขาบอกไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงชนแล้วก็พลิกตะแคงแล้วก็อีกคันลงข้างทางเลยเหรอ
2: ไม่ได้บอกครับเพราะว่าคู่กรณีก็เสร็จแล้วก็เกียร์รถก็เดินเข้าโรงพักเลยครับ
1: แต่ไม่
2: เวรที่โรงพักเลยครับ
1: ไม่ได้มีเรื่องของหม้อน้ำแตกรั่วไม่ได้มีของน้ำมันเครื่องอะไรไหลออกมาใช่ไหมเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง
2: น้ำมันเครื่องไหลอยู่ครับตอนนี้เอาทรายโรยแล้วครับ
1: อ๋อฝนตกไหมฮะ
2: ไม่ได้ตกครับ
1: ไม่
2: น่าจะเสียหลักแล้วก็เกี่ยวกันครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ไม่ตกใช่ไหมไม่ได้มีฝนลงมาใช่ไหม
2: ไม่มีครับ
1: อ๋อได้ครับตอนนี้ก็เปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเปิดการจราจรแล้วครับ
2: การจราจรขาเข้ากรุงเทพก็ตอนนี้การจราจรสามารถวิ่งได้ปกติครับแต่ช่องทางด่วนขาเข้าชลบุรีมีซ่อมสร้างถนนเยอะครับจะทำให้รถติดเล็กน้อยครับเพราะว่าวิ่งได้ช่องทางเดียว
1: อ๋อครับยังไงขอบคุณมากครับผู้หมู่ที่เพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นอุบัติเหตุนะครับสรุปว่าคู่กรณีก็เป็นรถกระบะอีกคันนึงเหมือนกันนะอีกคันนึงอ่ะพลิกตะแคงนะอีกคันนึงอ่ะตกข้างทางนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่คนเจ็บเขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะเป็นคนขับมาขอบคุณท่าน10ตำรวจโทจักรพงษ์เปี่ยมสมด้วยนะเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางปะกงนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ถนนเทพรัตน์นะครับจุดนี้ก็เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วบริเวณช่วงหน้าสภ.บางปะกงเลยนะครับอันนี้เป็นฝั่งขาออกนะเป็นฝั่งขาออกศรีนครินทร์ฝั่งขาออกรับแจ้งว่าสีเอี่ยมมุ่งหน้าไปลาซานติดนะผ่านพ้นแถวแบริ่งไปเห็นบอกเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งที่มาจากสีเทพาก็ชะลอตัวไปทางด้านของแบริ่งเหมือนกันนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ก็จะไปอีกทีนึงก็สีอุดมนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยนะช่วงสีพัดข้ามทางรถไฟแล้วก็เข้าไปทางด้านของลำสาลีส่วนด้านของแยกนิด้าเสรีไทยเหมือนเดิมนะครับชะลอตัวสัญญาณไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นราชพัฒนารามกำแพงขาเข้ามิสทีนชะลอตัวนะผ่านพ้นจุดนี้ไปคู่ขนานสาย9อีกจุดหนึ่งที่ชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับพัฒนาการติดนะครับรถเยอะขึ้นนะพัฒนาการจากคลองตันไปถาวรทวัฒน์ถาวรทวัฒน์มุ่งหน้าไปสีพัดต้องผ่านพ้นช่วงซอย53ไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นนะครับไปอ่อนนุชถึงจะเคลื่อนตัวได้กลับกันจากประเวศอ่อนนุชก็ชะลอตัวก่อนถึงหน้าฝั่งตรงข้ามวิภาลามเหมือนกันแล้วก็ชะลอตัวแถวสีพัดถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาถาวรทวัฒน์มาทางด้านของคลองตันช่วยกันได้นะครับสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงติดนะมุ่งหน้าไปแยกคลองตันนี่ฝั่งนี้ท้ายค่อนข้างยาวนะแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยจะไปมีปัญหาตรงตัดก่อนตัดสุขุมวิทเนี่ยแหละนะน่าจะได้ตามรอบไฟเพราะว่าดูจากแผนที่แล้วก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะแล้วก็ด้านของพระราม4ที่จะมุ่งหน้ามาแยกพระโขนงนะครับอันนี้ก็ได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟขาเข้าไม่ค่อยติดนะครับมาจากอ่อนนุชเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ข้ามคลองพระโขนงก็ใช้ได้นะไปกลับก็จะมีขาออกมาจากทองหล่อเอกมัยออกมาเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะก่อนถึงแยกพระโขนงถ้าผ่านพ้นแยกไปก็ดีขึ้นทางฝั่งของพร้อมพงทางฝั่งของอโศกยังแน่นอยู่นะครับแล้วก็อโศกมนตรีทั้ง2ด้านเลยนะยังติดอยู่นะนานาตะดุลเพลินจิตเพลินจิตชิดลมพระราม1แน่นนะครับวันนี้ทางฝั่งของอโศกเพชรอโศกดินแดงวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะจตุรทิศมาศรีอยุธยาฝั่งนี้ค่อนข้างติดนะแต่ถ้าจากศรีอยุธยาไปจตุรทิศไปเลียบบึงไปพระรามเก้าฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็รัชดาเทียมร่มมิตรนะสัญญาณไฟแยกพระรามเก้าก็ชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเช่นกันคุณสันสวัสดีครับพี่สัน
2: ผมแจ้งสภาพการจราจรหน่อย
1: เชิญเลยพี่สัน
2: ครับผมตรงช่วงหน้าตรงท่ามกับโกบะเฮาอ่ะ
1: เพชรเกษมอ่ะ
2: อุบัติเหตุอยู่เพชรเกษมขาเข้า
1: ครับ
2: ครับผมมันจะมีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถพลิกอัพคอกสูงนะ
1: ครับ
2: เขาพิงอยู่กับไม่ทราบว่าเขาพิงกับอะไร
1: ครับ
2: เขาน่าจะหลบอะไรแหละเพราะว่าถนนเปียกลื่น
1: ครับ
2: ทีนี้รถมันจะชะลอช่วงใต้สะพานลอยตรงนั้นน่ะมาถึงแยกทีนี้รถมาทีหลังกลัวไม่รู้ไงกลัวจะมาตามรถเจ้านั้นอยู
1: ่อ๋อมีคนเจ็บมีอะไรไหมพี่สัน
2: ไม่น่าจะมีแต่ว่ามีอาสาแล้วแหละมีอาสาแล้วเมื่อกี้ผมมาผมก็มาเรื่อยๆแหละแต่ผมกลัวพวกข้างหลังจะไม่รู้ไงว่าเพราะว่ารถข้างหน้ามันจะรอตัวอยู
1: ่อ๋อท้ายยาวแค่ไหนพี่สันจุดเนี้ย
2: ตรงนั้นหนองดินแดงมาจากสะพานลอยมาตรงที่เกิดเหตุน่าจะสักประมาณสัก500เมตรได
1: ้500เมตรแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ประมาณตรงนั้นมันจะมีปั๊ม LPG อยู
1: ่ผ่านได้เลนไหนบ้างครับตอนเนี้ย
2: มันรถมันชะลอตัวมันไม่ผ่านไหนได้เลยคือว่ามันชะลอตัวทั้ง2เลนตรงนั้นมันเป็น2เลน
1: ผ่านไม่ได้เลยใช่มั้ย
2: ผ่านได้แต่คือว่ารถที่เขาชะลอตัวคือชะลอตัวดูรถที่เกิดอุบัติเหต
1: ุอ๋อแล้วตอนผ่านนี่ผ่านเลนไหนผ่านซ้ายผ่านขวา
2: ผ่านได้ทั้งสองเลนเลยเพราะว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะเขาไม่ได้อยู่เขาไม่อยู่ในเลนเขาอยู่ใน
1: ไหลทาง
2: ข้างทางไหลทางครับครับ
1: แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เนาะ
2: มีน่าจะเป็นอาสาแหละใส่เสื้อกางเกงสีส้มอยู
1: ่อ๋อแต่ตำรวจอ่ะตำรวจมียัง
2: ตำรวจไม่เห็นยังไม่
1: เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้ได้ครับ
2: ครับผม
1: แล้วฝั่งกลับกันน่ะขาออกชะลอดูไหมหรือยังไงหรือติดไหม
2: ตรงช่วงยูเทิร์นอ่ะมันจะชะลอหน่อยเพราะว่าถนนมันเปียกลื่นไงฝนมันตกไปแล้วแหละ
1: แล้วตอนนี้ยังตกอยู่ไหมพี่สัน
2: ตอนนี้
1: หรือว่าหยุด
2: ละอองอยู
1: ่เป็นละอองอยู
2: ่แต่ว่าผมวิ่งมาถึงบิ๊กซีตะพอนถมนี่ถนนเปียกลื่นนะ
1: อ๋อมีน้ำท่วมไหมตรงไหนน้ำท่วม
2: ไม่มีตรงนี้อยู่ตรงแค่ตรงหน้าพี่สี่อ่ะประจำจุดประจำเขา
1: พี่สันมาจากลาดบุรีป่ะเนี่ย
2: ใช่ก็ช่วงนั้นตกแรง
1: เออเขาบอกลาดบุรีตกหนักใช่ไหม
2: ครับ ราชบุรีฝนตกแรงลมแรงแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรรถวิ่งได้มาได้เรื่อย
1: ๆต้นมงต้นไม้ไม่ได้มีล้มอะไรใช่ไหมพี่
2: ไม่มีคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับครับคร
2: ับ คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูให้ครับ
2: ครับผมครับ
1: ครับแต่ต้องผ่านมาได้ยังพี่สาร
2: ผมมาถึงบิ๊กซีเนี่ยผมจะถึงอินเด็กซ์แล้วตอนนี้อยู่อินเด็กซ์แล้ว
1: แสดงว่าพอผ่านมาก็ไม่ติดแล้วใช่ไหม
2: ผ่านมาแล้วก็โล่งเลย
1: บิ๊กซีนครปฐมใช่ไหมที่จะไปพระประโทนป่ะ
2: ใช่
1: อ๋อตรงนู้นก็ไม่ติดแล้วเนาะ
2: ตรงนี้โล่งเลยโล่งเลย
1: โอเค
2: มันจะติดอยู่ตรงนั้นแหละที่ว่าชะลอดูไอ้รถที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละพอถึงตรงนั้นมาก็คือโล่งเลย
1: ครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากพี่สันครับ
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสันด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าครับบริเวณจุดกับรถหน้าปั๊มน้ำมัน PTT Station ถ้าเป็นกม.นี่ก็ประมาณกม.62นะเป็นรถปิกอัพมีคอกสูงอ่ะเขาบอกว่ามันไปพิงอยู่ร้านขายของข้างทางนะเป็นไหลทางนะไม่ได้กีดขวางบนผิวจราจรแต่ว่าไปอยู่ไหลทางด้านซ้ายเนี่ยฝากระวังด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยละแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราประสานงานให้การจราจรนี่คือที่ชะลอดูกันคือชะลอดูกันนะก็บอกว่าก็จริงๆมันก็ไม่ได้ติดหรอกมันก็ชะลอดูกันพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็บอกข้างหน้าโล่งเลยนะข้างหน้าเนี่ยไม่ติดละเพราะว่าคุณสันเขาเลยมาแล้วเขาบอกพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็โล่งเลยมีฝนอยู่นะแต่ว่าเป็นฝนลักษณะแบบเป็นละอองโปรยๆมานะครับสำหรับในที่เกิดเหตุนะก็ฝากระวังเพิ่มเติมด้วยส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันยังใช้การได้375นะดอนตูมทหารบกนะเมื่อสักครู่ที่คุณหัวโต99เพิ่มเติมหน้าใหม่ละก็บอกการจราจรอ่ะไม่ติดแต่ว่าฝนน่ะตกหนักนะตลอดเส้นทางเลยนะใครที่ใช้บริเวณจุดดังกล่าวอยู่ก็เพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะฮะคุณวิชาญนะหรือว่าพี่ตัวสาธุนะฮะคุณครูน้อยพี่ประพบพองคุณต้นรักคุณ AA พี่วันบางรักสวัสดีนะครับหน้าห้างเซ็นทรัลบางรักรถแน่นๆเลยส่วนบนสะพานตากสินขาเข้าชะลอตัวตรงแยกสัญญาณไฟสาทรสุรศักดิ์นะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็ด้านของสาทรนะก็บอกรถเยอะสาทรเหนือสาทรใต้วันนี้รถเยอะนะแล้วก็สีลมด้วยนะสีลมนี่รถแน่นนะแยกเดโชเข้ามาใต้ด่วนถนนปั้นก็รถเยอะประมวลนี่เต็มเลยนะแล้วมเหสักสุรศักดิ์นี่ก็รถมากเหมือนกันใต้ด่วนเจริญราษฎร์ถ้าไปพระราม3มันไม่ค่อยติดนะไปถนนจันทร์ไปพระราม3เนี่ยยังใช้ได้นะส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวบริเวณช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์สะพานพระราม3เผื่อใครจะเลี่ยงสาทรใต้มาด้านของสะพานพระราม3ติดนะครับพระราม3เนี่ยเขามีปัญหาตั้งแต่ตรงนู่นเลยนะตรงช่องดนทรีมาโค้งวัดช่องลมมานะตรงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมอ่ะนะอย่างที่คุณสมคิดบอกอ่ะถ้าเป็นช่วงเย็นนี่พระราม3ก็ไม่รอดเหมือนกันก็ติดเหมือนกันมาทางด้านของตัดวงแหวนอุตสาหกรรมทางขึ้นลงนี่ชะลอตัวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นโค้งวัดด่านอ่ะขาออกไม่ติดขาเข้าอ่ะติดนะชะลอตัวขาออกที่จะไปถนนตกเนี่ยเขาจะมีชะลอตัวอีกจุดนึงก็ผ่านพ้นสาธุมาก่อนถึงใต้สะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9เนี่ยนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม3เนี่ยรถค่อนข้างเยอะแล้วนะสะพานกรุงเทพใช้ได้นะแล้วก็บุคโลชะลอตัวนะตามรถไฟเจริญนครไปกลับมหิสวรรค์แน่นกว่านะเขามีเบี่ยงก่อสร้างด้วยเบี่ยงไปเบี่ยงมารถก็เยอะด้วยช่วงเย็นที่จะไปดาวคณองจอมทองนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดราชบุรณะไม่ติดแต่ว่าเจริญนครบุคโลชะลอตัวคลองสานติดนะคลองสานไปกลับเลยด้านของสมเด็จเจ้าพระยาด้วยเจริญนครด้วยอิสรภาพใหม่ไปบ้านแขกชะลอตัวนะครับถ้าดินแดงก็รถเยอะเหมือนกันนะสมเด็จเจ้าพระยาชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกคลองสานนะส่วนลาดยาที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังได้ตามรถไฟสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกรถเยอะนะครับฝั่งขาออกรถจะเยอะกว่าเห็นได้ชัดเลยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8บนสะพานเนี่ยใช้ได้นะทั้ง2สะพานน่ะแต่ว่าทางฝั่งพระนครก็จะมีราชดำเนินในราชดำเนินกลางที่รถจะเยอะทางฝั่งสะพานพระราม8ก็จะเป็นจักรพรรดิพงษ์ที่จะมุ่งหน้ามาพิษณุกษัตริย์อันนี้ก็ยังมีท้ายนะสะสมอยู่แล้วก็หลานหลวงกรุงเกษมนะฮะพิษณุโลกนี่ก็ยังแน่นอยู่ราชดำเนินนอกด้วยแต่ว่าบนสะพานเนี่ยใช้ได้นะทั้งฝั่งสะพานพระราม8แล้วก็ทั้งฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนบรมรถเยอะนะครับแยกบรมนะครับหน้าห้างไปกลับจรัญติดนะจรัญตรงบางขุนนนท์น่ะ2ฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่มาจากข้ามคลองบางกอกน้อยมาจากบรมทั้งฝั่งที่มาจากไฟฉายนะที่จะมุ่งหน้า35ต่อเนื่องมาทางด้านของบางขุนนนท์นี่ก็รถก็ยังเยอะอยู่นะสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีไม่ติดนะแต่ทางฝั่งถนนราชวิถีเนี่ยที่มาจากตึกชัยค่อนข้างแน่นนะมาการเรือนมาสังฮีอันนี้ชะลอตัวสุโขทัยนะครับก็จะมีช่วงตัดสามเสนนะที่รถเยอะหน่อยส่วนด้านของบางพลัดยังใช้ได้นะครับถนนสิรินธรเข้าออกถนนจรัญเข้าออกฝั่งถนนสิรินธรเขาจะไปชะลอตัวช่วงก่อนถึงต่างระดับสิรินธรนะตัดกับบรมอีกจุดหนึ่งส่วนฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข่าวดีมีข่าวดีครับข่าวดีที่ว่าคือเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหลัง 17:40 น.ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวครับ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: อ้าวฮัลโหลอ้าวโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
11: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
10: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติดตามจะสล้อยกันต่อนะครับคุณแจ็คบางบัวทองคุณวิชานะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube นะคุณแจ็คบอกว่าสุขุมวิทระหว่างปุณณวิถีมุ่งหน้าไปอุดมสุขแยกบางนารถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเลยตามแยกสัญญาณไฟจราจรส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณพี่แจ็คบางบัวทองด้วยนะครับคุณวิชานบอกว่าพระราม3ขาออกมุ่งหน้าถนนตกรถบรรทุกพ่วง18ล้อ2คันวิ่งตามหลังกันมานะครับเขาบอกว่าช่วงนี้รถติดด้วยนะขอบคุณพี่วิชานด้วยนะครับแล้วก็พี่วันบางรักบอกว่าฝนนะครับในกรุงเทพชั้นในจะมีไหมถ้าจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำเนี่ยตอนนี้เขาแจ้งว่าเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่สายไหมคลองสามวาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงนะครับกลุ่มใหญ่เนี่ยไปทางนนครับต้องถามพี่ธนวรินทร์เลยอ่ะนะเพราะว่ากลุ่มใหญ่นี้ไปทางนนทบุรีครับมาจากนครปฐมแล้วเขาก็เหมือนพัดขึ้นไปอ่ะนะครับคือไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพตรงๆนะก่อนหน้านี้มีทวีวัฒนามีบางแคแล้วก็ตลิ่งชันแต่ว่าเขาพัดขึ้นไปทางนนนะครับเนี่ยไปทางเนี่ยนครปฐมบางเลนไซน้อยนนทบุรีบางบัวทองลาดหลุมแก้วไปทางนนไปทางปทุมอ่ะฮะคือถ้ากรุงเทพชั้นในถ้าโดนตรงๆเนี่ยคงไม่มีแต่ถ้าเป็นก่อตัวขึ้นนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันน่าจะเป็นช่วงค่ำๆอ่ะนะครับก็หนักครับหนักตอนนี้กลุ่มใหญ่จะอยู่แถวนนนะนครปฐมต่อเนื่องไปนนจากนนก็จะไปแถวปทุมนะก็จะมีบางพื้นที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็อยู่แถวราชบุรีแต่กลุ่มนี้ไกลกลุ่มนี้น่าจะมาไกลสุดน่าจะแค่สมุทรสงครามแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่ที่กาญอันนี้ไม่น่าจะถึงถ้าถึงก็ถึงแค่นครปฐมนะไม่น่าจะถึงกรุงเทพแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีนะครับส่วนกลุ่มตะวันออกเมื่อสักครู่นะครับแถวคลองสามวาแถวสายไหมแถวหนองจอกกลุ่มเนี้ยเขาพัดออกนะเขาพัดออกไปทางบางน้ำเปรี้ยวเขาพัดออกไปทางฉะเชิงเทรานะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศครับคุณวิชยาภักดีโชติครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพี่วิชยาสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจรช่วงเวลานี้เชิญเลยครับพี่วิชยา
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ผมสำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับออกมาทางบางนาเริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณมักกะสันไปนะครับทางขึ้นราชบุรีราชบอนไก่ตอนนั้นไปถึงทางขึ้นท่าเรือไปเนี่ยก็ยังมีปริมาณโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงอัดลงไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ออกไปทางด้านของดินแดงนะครับเริ่มมีพายุมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือวัสพันเข้ามานะครับสะพานเข้ามาต่อเนื่องมาจนถึงอานรงท่าเรือในช่วงนี้ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับขึ้นพระราม4ต่อเนื่องไปถึงช่วงมักกะสันลงดินแดงยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับแต่ก็ยังไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนท่าเรือออกไปที่สะพานพระราม9นะครับตั้งแต่ช่วงทางราชพระราม3ต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางสะพานพระราม9เนี่ยจะมีรถมาอยู่นะครับผ่านกลางสะพานออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปดาวคอนองก็ไปกันได้ดีนะครับขาเข้ามาจากดาวคอนองเข้ามาที่ท่าเรือยังมีรถมานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเลียบน้ำหรือว่าเหนือโรงเรียนช่องนนทรีเข้ามานะครับตัวนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับรถมาอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศิริราชนะครับจากบางโคร่เข้าไปทางด้านของเปียไทยนะครับในช่วงของบริเวณอุรุพงศ์ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของเพียไทยยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับฟังกันนะครับจากเพียไทยไปทางด้านของตลาดบางโคร่มีชะลอในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนจันทร์ไปนะครับขึ้นสะพานพระราม9ในช่วงนี้ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับส่วนเพียไทยนะครับไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับเนื้อครองประปากับไปเป็น1กับไปเป็น2ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงเหนือบขสไปแล้วเนี่ยออกไปที่ด่านเก็บข้ามทางประเทศก็ไปกันได้ดีนะครับลงงามวันแครายในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ถนนแจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนเพียไทยไปศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันต่อเนื่องไปที่ถนนพระราม9สมทแล้วก็ด่านเก็บข้ามทางอโศก3ช่วงนี้มีรถมากนะครับผ่านด่านอโศก3มุ่งหน้าไปทางด้านของทางลงรามคำแหงไปศรีนครินทร์ยังไปกันได้ดีนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้าวทางอโศก4นะครับตั้งแต่ช่วงของหลังด่านอโศก4ตอนนั้นก็ไปทางด้านของเพียไทยวันนี้หนาแน่นตลอดเลยนะครับแต่พิเศษฉลองรัตนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นพระราม9 2ไปนะครับประชาธิปไตยแล้วก็ทางขึ้นตรงเหนือเกษตรออกไปนี่ก็ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับในช่วงของบริเวณทางลงจตุโชติ ช่วงนี้สะสมต่อเนื่องขึ้นมาด้านบนประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับส
0: ่
1: วนทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางเมืองนะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางแก้วเนี่ยขึ้นมาเล็กน้อยก็จะมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่1คันนะครับแล้วก็รถยกเราถึงแล้วอยู่เลนฉุกเฉินนะครับก็มีชะลอเล็กน้อยนะครับคุณเสมา
0: ครับ
1: ผมครับในส่วนของทางพิเศษประจิมรัตยาแล้วก็อรทยานะครับพร้อมทั้งทางพิเศษบุรพาวิถีในภาพรวมก็ยังไปกันได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเพราะเราจะเสียรถบริสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเสมาครับผม
0: ครับขอบคุณนะครับ
1: ปลอดภัยนะครับ
0: เช่นกันเช่นกันครับ
1: ปลอดภัยครับผม
0: เช่นกันครับพี่วิชัย
1: แน่นอนครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิทยาภักดีโชตนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: คุณเน็ตออโต้บอกว่าวัดไร่ขิงฝนตกปล่อยๆครับขอบคุณคุณเน็ตออโต้ด้วยนะครับแล้วก็คุณจิรที่บอกว่าแยกพระนั่งเกล้าเริ่มมืดแล้วครับนะฮะแล้วก็คุณกระปุกแดงนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ข่าวดีที่เมื่อสักครู่เกริ่นไว้ก่อนที่เราจะไปพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจข่าวดีนั่นก็คือเราตามหาคุณนงลักษ์เจอแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่เจ้าหน้าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เลยเมื่อช่วงบ่ายเรามีโอกาสได้เพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรปราบปรามตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งท่านก็บอกว่าคาดการว่าเขาน่าจะยังวนเวียนอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนั้นเราก็ประชาสัมพันธ์ตามอย่างต่อเนื่องหลังไมค์เราทำงานหนักมากนะครับในการที่จะประสานงานไปหลายหน่วยงานต้องขอบคุณมากๆนะครับทุกหน่วยงานที่ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานจสร้อยของเรามีการประสานงานไปได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะฮะขอบคุณมากๆก็ในที่สุดครับตามจนเจอครับซึ่งทางคุณปัญญาน้องชายนะที่ได้เพิ่มเติมกับเราหน้าไมค์ก็บอกว่าเป็นห่วงพี่สาวมากเนื่องจากว่าคนหายเนี่ยคุณน้อยเนี่ยหรือว่าคุณนงลักษ์พรสวัสดิผลเนี่ยเขามีอาการทางจิตเวชแล้วก็เขาไม่ได้นำยาติดตัวไปตอนที่เขาหายไปโทรศัพท์เงินสตางค์ก็คาดว่าน่าจะมีแค่1,000-2,000หายมาจากอุดรนะครับหายตั้งแต่วันที่1สิงหาคมช่วงบ่าย2วันนี้เนี่ยเบาะแสสำคัญก็คือเขามาโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งถึงขนาดนี้ไม่มีใครทราบว่าเขามาได้ยังไงนะฮะเขาจะพูดคนเดียวแล้วก็กลัวว่าอาการมันจะกำเริบกลัวว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายารักษาโรคที่เคยทานเป็นประจำเขาไม่ได้เอามาด้วยนะฮะแล้วก็เดินทางคนเดียวเขาไม่เคยเดินทางออกจากบ้านคนเดียวนะครับและนี่ถึงขนาดข้ามจังหวัดมานะเป็นห่วงมากครับพี่สาวคุณนงเยาที่เขาแจ้งมาเขาก็เป็นห่วงคุณปัญญาน้องชายเขาก็เป็นห่วงเขาอยู่กันคนละที่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางคนหายคุณน้อยหรือว่าคุณนงลักษ์เนี่ยตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดูแลให้อยู่นะครับขอบคุณมากฮะแล้วก็ทางคุณปัญญาน้องชายเนี่ยกำลังจะเดินทางไปรับตัวพี่สาวแล้วนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สุวรรณภูมิแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันนะฮะขอบคุณมากๆครับทุกหน่วยงานเลยนะฮะมาปิดท้ายกันด้วยข้อมูลการจราจรนะครับในช่วงนี้คุณวิโรจน์บอกว่าเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้าครับช่วงพุทธมณฑลสาย3ที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลองขวางนะ69ก็บอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเลยนะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณคุณวิโรจน์ด้วยนะฮะแล้วก็กรณีคุณสันเนี่ยฝากระวังนะครับเพชรเกษมขาเข้ามาจากตรงคลองหนองดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดปักเขาอะนะฮะเป็นเพชรเกษมขาเข้าประมาณหลักกิโลเมตรที่62หรือว่าใกล้เคียงกับจุดกับรถหน้าปั๊ม PTT Station ที่บอกว่าเป็นรถปิกอัพมีคอกสูงเสียหลักแล้วก็ไปเอียงไปพิงอยู่กับร้านค้าข้างทางนะเขาไม่ได้กีดขวางการจราจรนะเขาอยู่ไหลทางซ้ายสุดนะแต่ว่าคนชะลอดูกันก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยมันติดชะลอตัวที่เกิดเหตุตอนที่คุณสันเขาผ่านมาก็บอกว่าท้ายแถวประมาณสัก 500เมตรนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้แล้วไม่ได้มีปัญหาละแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนยังลงเป็นละอองโปรยๆอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หยุดหรือยังนะแต่ว่าเขาบอกว่าถนนยังคงเปียกลื่นอยู่ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้การจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาครับทางรถไฟพระราม2นี่รถติดนะครับฝั่งกลับกันไม่ติดขาออกเขาจะมีปัญหาหลังจากผ่านพ้นฉิมพลีไปบางคูเวียงไปบางใหญ่โซนนู้นรถจะแน่นส่วนในเมืองนี่ติดหลายเส้นทางนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอโศกสุขุมวิทอโศกมนตรีไปกับรัชดาไปอโศกวิทยุเพลินจิตหรือว่ามุ่งหน้ามาทางด้านของใต้สะพานไทยเบลเยียมตรงแยกวิทยุพระราม4แน่นนะพระราม4นี่3ย่านไปจนถึงใต้ด่วนน่ะแถวเกษมราษฎร์ก็ชะลอตัวแล้วก็ฝั่งที่มาจากคลองเตยนะที่จะมุ่งหน้าไปไทยญี่ปุ่นนี่ก็แน่นเหมือนกันคุณปัญญาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ดีใจด้วยนะ
3: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: แล้วตอนนี้เจอพี่สาวหรือยัง
3: เจอแล้วครับผม
0: เป็นยังไงบ้างพี่สาวเล่าอะไรให้ฟังบ้างครับ
3: ยังคุยกันไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าด้วยอาการที่ขาดยามานานแล้ว
0: ตอนนี้เขามีอาการยังไงบ้าง
3: ก็จะยังคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้ครับก็เดี๋ยวคงต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาก่อน
0: แล้วเขาได้รับบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหม
3: ไม่มีครับสมบูรณ์ดีครับ
0: ครับแล้วเราจะพาพี่สาวกลับยังไง
3: เดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนทางจสน.ช่วยประสานงานให้อีกแรง
0: เดี๋ยวแจ้งกู้ชีพปากการไปรับดีไหมเขายอมกลับไหม
3: ถ้าดูจากอาการจะยังไม่ยอมกลับครับ
0: แล้วเขาจำคุณปัญญาได้ไหม
3: จำได้แต่ออกแนวกลัวนิดนึง
0: อาจจะต้องเหมือนกับปรับความเข้าใจเนาะแต่คุยกันอีกสักเล็กน้อยอ่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอยากจะคุณปัญญาอยากจะพูดอยากจะขอบคุณอะไรยังไงเชิญได้เลยนะ
3: ได้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยครับที่ช่วยประสานงานติดตามมาให้จนได้เจอวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยประสานงาน
0: ครับทางจสร้อยของเรายินดีมากๆเลยเห็นบอกว่าหายตั้งแต่วันที่1อ่ะวันเสาร์อ่ะเพิ่งจะมาเจอวันนี้วันที่4แล้วเดี๋ยวจะ
3: หลายวันมาก
0: ใช่แล้วเดี๋ยวจะส่งตัวไปบ้านคุณปัญญาหรือว่าจะไปหาพี่สาวคุณนงยาวหรือยังไงฮะเนี่ย
3: อ๋อคงต้องไปเข้าโรงพยาบาลก่อนครับผมว่าคงอยู่ที่บ้านคงยังไม่ได้เพราะว่าต้องเหมือนตรวจอาการแล้วก็อาจจะต้องมีสั่งยาเพิ่มเติมให้
0: เขาบอกไหมว่าเขาบอกไหมว่าเขามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเขาบอกไหมนั่งเครื่องบินนั่ง
3: ยังเรียกว่ายังคุยกันไม่ได้เลย
0: โอเคอ่ะไม่เป็นไรยังไงเอาใจช่วยเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันหลังไมค์แล้วกันเนาะ
3: ได้ครับ
0: อ่ะยังไงดูแลพี่ก่อนขอบคุณมากครับคุณปัญญา
3: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณทางคุณปัญญานะเป็นน้องชายนะตามหากันตั้งแต่ช่วงวันที่1อ่ะเขาหายออกจากบ้านที่อุดรนะฮะอำเภอเมืองอุดรนะครับอุดรธานีนะฮะตั้งแต่วันที่1แล้วก็ไม่รู้ว่ามาที่สุวรรณภูมิได้ยังไงแต่ว่าสุดท้ายก็เจอกันแล้วนะฮะก็ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าเขามีอาการป่วยด้วยนะฮะก็เดี๋ยวส่งตัวไปรักษาก่อนอาจจะต้องใช้เวลาปรับความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาอยู่กันคนละที่หมดเลยนะพี่สาวคุณนงยาวที่แจ้งมาเขาก็อยู่ที่สมุทรปราการคนหายคุณนงรักเขาอยู่ที่อุดรธานีส่วนคุณปัญญาน้องชายเขาอยู่ที่กรุงเทพนะฮะก็ยังไงดีใจด้วยครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกู้ชีพปราการให้นะครับเห็นบอกว่าต้องการรถไปรับตัวนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ยอมกลับด้วยนะฮะเอาใจช่วยคืออย่างน้อยเนี่ยเขาปลอดภัยอ่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรก็เจอกันแล้วนะฮะสำหรับครอบครัวคุณน้อยนะหรือว่าคนพัดหลงที่ชื่อคุณนงรักนะฮะดีใจด้วยขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่คอยเอาใจช่วยช่วงนี้มาปิดท้ายการจราจรกันนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้เนี่ยจะมีสะพานพระนั่งเกล้านะฝั่งขาออกชะลอตัวอยู่สะพานปิ่นเกล้าขาออกเชิงขึ้นเชิงลงขาเข้าจะเป็นเชิงขึ้นฝั่งบรมที่ชะลอตัวส่วนพระราม8เนี่ยใช้ได้แต่ว่าที่แน่นเนี่ยคือตรงวิสุทธิกษัตริย์คือตรงจักรพรรดิพงษ์อันนี้ชะลอตัวนะครับตรงจปรอ่ะชะลอตัวนะครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าขาออกครับที่ติดขาเข้าไม่ติดสะพานตากสินไม่ติดแล้วนะ2ฝั่งใช้กันได้ดีเลยสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพจะมีปัญหาฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะสวัสดีคุณชยานิดด้วยนะฮะอ่ะชยานิดมาละเอาเลิกนะเดี๋ยวติดตามกันอีกทีช่วงหลัง 18:00 น.นะเป็นประจำนะฮะในช่วงของเสมาแหละเขาจะมาช่วงเนี้ยนะฮะเขาจะมาสวัสดีค่ะคุณเสมาแล้วคือมันก็ 18:00 น.พอดีก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะฮะก็สวัสดีชยานิดละกันนะแล้วก็พักกันเลยฮะเดี๋ยวเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง 18:00 น.แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: ยันไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอน
10: พี่มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
9: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
9: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สวัสดีครับผม
1: วันนี้ฝนมาแล้วนะมาทางราชบุรีนครปฐมแต่เขาพัดขึ้นไปนะฮะก็มีแฉลบแถวทวีวัฒนาบางแคนิดหน่อยนะครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็ตลิ่งชันด้วยที่บอกว่ามีฝนลงมาแต่ก็ไม่หนักนะครับแล้วก็แถวโซนดอนเมืองสายไหมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงนะแต่ว่าที่มาหนักๆเลยอ่ะตั้งแต่ราชบุรีนครปฐมต่อเนื่องไปทางนนทบุรีแล้วก็ไปทางปทุมธานีอันนี้กลุ่มใหญ่เลยนะครับก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับถนนเปียกลื่นนะพหลโยธินขาออกช่องทางคู่ขนานตั้งแต่ช่วงต่างระดับคลองหลวงไปจนถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภ.คลองหลวงแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรเนื่องจากว่ามีงานก่อสร้างเป็นการวางท่อนะปิดช่องทางนะเริ่มวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาละจนถึง30พฤศจิกายน2569ในช่วงกลางวันเขาจะปิดคู่ขนาน1เลนซ้ายส่วนในช่วงกลางคืนเขาจะปิด2เลนซ้ายคู่ขนานนะครับทางแขวงทางหลวงชลบุรีที่1ประกาศเรื่องของการปิดสะพานกับรถเป็นการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง34นะครับหรือว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนี่แหละนะฮะก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวคืนพรุ่งนี้วันพุธที่5ตั้งแต่2ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อนส่วนวันพฤหัสบดีที่6สิงหาเวลาเดิม2ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้จะเป็นฝั่งขาเข้าชลบุรีนะครับในช่วงบ่าย2กว่าๆนะโดยประมาณบ่าย2เนี่ยวันนี้มีเรื่องของภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่183ก็มีการประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้ได้รับทราบกันนะครับต้นทางนี่คือโรงพยาบาลสมุทรสาครส่วนที่หมายก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางพระราม2นะขาเข้ามาขึ้นทางพิเศษนะครับเฉลิมมหานครสะดวกขั้นที่1นะผ่านด่านดาวคะนองมาลงทางด่วนตรงพระราม41แล้วก็ใช้พระราม4ไปสารแดงก็เข้าโรงพยาบาลจุฬาไปก็ปรากฏว่าใช้เวลาให้ไวที่สุดนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะไม่ถึงชั่วโมงต้องขอบคุณน้ำใจผู้ใช้เส้นทางทุกๆท่านด้วยนะครับที่พอประชาสัมพันธ์ไปพอทราบข่าวไปพอเจอขบวนรถเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริก็ช่วยกันเปิดทางให
2: ้
1: ก็ถึงนะครับก็ถึงที่หมายนะครับตามที่คาดหวังไว้นะว่าใช้เวลากันให้เร็วที่สุดนะสำหรับจุดนี้กรณีคนหายคุณนงรักหายตั้งแต่วันเสาร์ที่1สิงหาคมช่วงบ่าย2หายจากอุดรธานีนะฮะวันเสาร์ที่1ตอนบ่าย2ปรากฏว่าอยู่ดีๆวันนี้คือทางจส100เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออกอากาศแต่ว่าทางหลังไมค์เราตามตลอดนะฮะคือเราตามทุกช่วงเลยว่าเบาะแสเป็นมายังไงไปที่ไหนแล้วมีใครเห็นตรงไหนยังไงวันนี้ตอนประมาณเที่ยงอยู่ดีๆเขาไปโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเขาก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่เลยนะฮะหลังจากนั้นนี่พอเราได้เบาะแสล่าสุดมาก็คือวันนี้ตอนที่ยังโอ้โหหลังไมค์วันนี้ทำงานหนักมากคือตามกันตลอดเลยก็ได้พูดคุยกับท่านรองสารวัตรปราบปรามตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมินะท่านรองตำรวจตีทวีศักดิ์ท่านก็บอกว่าคาดว่าน่าจะยังอยู่ภายในสุวรรณภูมิตอนนั้นประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่งบ่ายสามแล้วนะที่ได้เพิ่มเติมกันแต่ว่าเจอตอนเที่ยงนะก็คิดว่าน่าจะยังอยู่นะเขาก็น่าจะวนเวียนอยู่ในนี้เราก็ไล่กล้องตรวจสอบแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่นะสุดท้ายมาเจอตอนประมาณ5โมงครึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะทางศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดูแลนะฮะดูแลคุณน้อยหรือว่าคุณนงรักที่เราตามหาอยู่เนี่ยนะก็คือเจอตัวแล้วก็ดูแลไว้ชั่วคราวหลังจากนั้นเราก็เลยประสานงาน

ทางน้องชายคุณปัญญานะก็ล่าสุดเพิ่มเติมหน้าใหม่ไปก่อน6โมงเมื่อสักครู่นี้เองก็คือเดินทางไปรับตัวพี่สาวละแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่คนละที่กันนะคุณน้อยเนี่ยเขาอยู่ที่อุดรคุณปัญญาเนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ผู้แจ้งก็คือพี่สาวคนโตก็คือนงเยาคุณนงเยาเนี่ยเขาอยู่ที่สมุทรปราการนะครับก็ตอนนี้เดินทางไปรับละแต่ว่าเนื่องจากว่าคนหายเนี่ยเขาก็ป่วยนะเขามีอาการจิตเวชเขาต้องทานยาต่อเนื่องเขาหายตั้งแต่วันที่1แล้วยาเขาก็ไม่ได้เอามานะตอนนี้ก็เริ่มคุยกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวพาตัวไปหาคุณหมอก่อนไปพบแพทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะว่ายังไงกันอีกทีนึงก็เดี๋ยวหลังไมค์เราเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับอยู่ต่อกับทางคุณพัฒน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:15 นะครับมาต่อเนื่องกันกับจสร้อยนะครับในช่วงเย็นนะครับอยู่ด้วยกันกับผมพัฒน์อภิธนการนะครับวันนี้เป็นเย็นวันอังคารนะครับ4 สิงหาคมนะครับ2569นะครับติดตามกันนะครับการจราจรเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณไก่โต้งก่อนนะครับคุณไก่โต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณพาร์ท
0: คุณไก่โต้งครับเป็นยังไงบ้างบรมราชชนนีคุณไก่โต้ง
1: คือเมื่อกี้เจอเหตุนิดนึงครับที่เสียทางหลังใหม่ไปแล้วก็คือว่ารถสิบล้อนะครับจอดเสียอยู่ตรงช่วงเกือบมากับรถนะครับจากปากซอยโรงเรียนวัดไดโลงอ่ะนะตรงพุทธมนต์ก็ขอโทษตรงบรมขาขาออกนะครับแล้วก็พอกลับขึ้นเกือบมาปุ๊บลงเกือบมามารถคันนี้จะอยู่ใต้เกือบมาพอดีจะอยู่ที่บรมขาเข้าแต่อยู่ใต้เกือบมานี้พอดีเลย
0: ครับ
1: อยู่ในช่องทางด่วนนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจอดอยู่ช่องซ้ายสุดของช่องทางด่วนนะครับมันก็เลยทำให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยคือตรงนั้นมันจะเป็นทางเบี่ยงออกไปคู่ขนานละเพื่อที่จะไปเข้าราชพฤกษ์ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้รถติดอั้นยาวยาวยาวยาวยาวมาถึงนู่นเลยฮะท้ายอยู่วงแหวนชิมพลีเลยฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงช่องคู่ขนานก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้กับสายใต้ใหม่แล้วก็จะมีเพื่อนพี่แท็กซี่นะเขาจอดรับผู้โดยสารอยู่อีกหนึ่งช่องทางซ้ายมือเลยก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นตรวจหรือคู่ขนานเนี่ยตรงช่วงนั้นนี่ติดแกแกแล้วก็ทำให้รถสะสมอั้นมาถึงบริเวณเกือบจะวงแหวนชิมพลีอย่างที่เรียนไปครับ
0: บัตรเขาจอดอยู่เลนไหนนะที่จอดเสีย
1: เขาหมายถึงรถที่เสียใช่ไหมครับก็จะจอดอยู่เลนซ้ายสุดครับ
0: ใ
1: ต้เกือบม้าเลยแต่ก็อยู่ในช่องทางด่วนนะฮะ
0: ครับครับ
1: ทีนี้พอผ่านพ้นจุดเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยรถก็ไหลลื่นแล้วครับไม่มีไม่มีติดขัดไม่มีอะไรละนะครับก็จะมาเริ่มชะลออีกทีตอนที่เข้าราชพฤกษ์มาแล้วครับคุณพันธ
0: ์ครับอ๋อก็เห็นติดทั้งคู่ขนานก็แน่นเหมือนกันนะเนี่ยก่อนถึงจุด
1: ทั้งคู่เลยคืออย่างที่บอกมันมีเหตุแต่ว่าเป็นคนละเหตุกันนะฮะท
0: ั้
1: งคู่ขนานทั้งช่วงช่องทางด่วนแต่ว่าเผอิญมันไปอยู่ในบริเวณเดียวกันมันก็ทำให้รถอั้นยาวไปถึงนู่นเลยเพราะว่ามันเบียดเพราะว่าคู่ขนานก็มี2ช่องทางใช่ไหมฮะก็โดนที่แท็กซี่จอด1ช่องทางไปแล้ว
0: ก็เหลือแค่1
1: ก็จะเหลือแค่ช่องหนึ่งช่องทางในการที่ช่องทางด่วนมี3เสียไป1ก็เหลือ2แล้วเผอิญเขาจอดอยู่ซ้ายมือก่อนที่จะถึงทางออกไปคู่ขนานก
0: ่
1: อนจะไปเข้าราชพฤกษ์ครับมันก็เลยทำให้เพื่อนสมาชิกที่จริงๆแล้วเขาเรียกซ้ายปกติเขาจะเรียกซ้ายกันมาแล้วเขาก็เรียกซ้ายไม่ได้ก็ต้องเรียกช่องสองหรือว่ารถที่มาทางซ้ายก็ต้องเบี่ยงออกครับ
0: เอาไปตัดกระแสตรงรถที่ตามหลังมาด้วย
1: ใช่มันก็เลยไปตัดจังหวะรถกันทำให้รถแบบใช้ความเร็วแทบไม่ได้เลย
0: มีคน
1: ตกใจไหมเนี่ย
0: มีคนลงมาจากรถไหมคุณไก่ต้อง
1: ไม่เห็นนะครับเห็นแต่เขาเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินไว้สองข้างครับคุณแ
0: บ๊อ๋อยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ยังไม่เห็นเลยครับผมว่าจริงๆอาจจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ตอนนี้ที่เป็นคนช่วยอำนวยจราจรแถวนั้นหน่อยนิดนึงเนี่ย
0: ตรงนั้นก็ตรงตัดกับสายหนึ่งพอดีเนาะตรงตัดกับสายหนึ่งเนาะตรงนั้นอะต่างใต้
1: เลยผมว่าเลยสายหนึ่งขึ้นมานิดนึง
0: เลยมานิดเดียว
1: แต่ว่าก่อนถึงราชพฤกษ์
0: จะเป็นสะพานกลับรถเกือกม้าใต้เกือกม้าเลย
1: ใช่เขาจอดคนพี่สิบล้อที่เสียเขาจอดอยู่ใต้เกือกม้าพอดี
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้รู้สึกว่าผมเห็นจุด
1: แล้
0: วรถติดชะลอช้า
1: ตอนนี้ผมใช้อีกอันหนึ่งอัพเดทคุณพันด้วยเลยก็คือพานพุทธบรมสาย4นะครับ บริเวณช่วงที่ตัดกันมาตั้งแต่ตัดราชพฤกษ์มานะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางพุทธบรมสาย2หรือว่าถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยตอนนี้ยังไหลเรื่อยๆมาไม่ได้ติดแบบหยุดติดขัดนะแต่ว่าก็โอ้โหรถเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะครับก็มาเรื่อยๆก็ตอนนี้จนถึงแยกที่มันตัดกับข้างหน้าเลยนะข้างหน้าไปเลยแล้วน่าจะเป็นใกล้ๆจะเป็นกาญจนาภิเษกแล้วครับก็ยังติดอยู่นะ
0: ครับคือดูรถเยอะนะแต่ว่าไม่ได้มีเหตุอะไรใช่ไหมตรงนี
1: ้ใช่ยังไม่มีผมคิดว่าอันนี้ก็คือรถปริมาณเยอะแล้วก็สะสมตามปกติของเขาแต่ว่าฝั่งตรงข้ามขณะที่มุ่งหน้าไปแยกไฟฉายครับ
0: ขณ
1: ะจะโล่งเลยใช่ไม่ค่อยมีรถเห็นเพื่อนตอนที่วิ่งกันใช้ความเร็วได้ครับ
0: ครับขาเข้าดีนะแต่ขาออกรถมากเคลื่อนตัวช้า
1: โอ้โหรถมากแต่ที่นี่มาถึงบริเวณเกือบจะถึงลาดสะพึกและร้านอาหารชื่ออะไรนะลาดเป็ดยโสทางซ้ายมือที่ก็เริ่มคล่องขึ้นครับไหลลื่นได้มากขึ้นแล้วครับ ประมาณนี้ครับคุณ
0: ฝนฝนมีตกไหมคุณไก่โต้งทางนั้น
1: เห็นฟ้าครึ้มๆนะผมคิดว่าก็มีสิทธิ์นะ50-50ครับคุณมาร์ทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตกครับ
0: ครับ
1: แค่แบบดูมีเมฆดำๆเยอะๆเท่านั้นเอง
0: มืดมาเลยทางนั้นเห็นผ่านทางนี
1: ้
0: มองมองไปมืดเลย
1: หล่อเล็กของคุณพัดนี่น่าจะไม่รอดอ่ะน่าจะไม่รอด
0: เออแหมเขากระหม่อมบางด้วยเดี๋ยวไม่สบายพรุ่งนี้ไม่มาเลยยุ่งเลยนะ
1: นั่นเลยอันนี้แอบปิดกันหรือว่ากระหม่อมบางเน
0: ี่
1: ย
0: โดนนิดนึงไม่ได้แล้วเป็นหวัดแล้วเนี่ยไม่หรอกไม่ใช่เขาหรอกผมเนี่ยผมนี่แหละ
1: ไม่คือพัดรอดอยู่ไงคุณพัดรอดกลางคืนจุดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมากลางคืนชอบมาหลับเวลาเริ่มงาน
0: นั่นแหละนั่นแหละขอบคุณมากเลยคุณไก่โต้งขอบคุณ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณนัท
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณมากๆนะคุณไก่โต้งนะครับก็แจ้งเป็นรถจอเสียนะครับบริเวณช่วงถนนบรมนะคุณผู้ฟังนะครับช่วงขาเข้านะฮะตรงเนี้ยจะเลยสาย1มาเล็กน้อยนะครับใต้สะพานกลับรถเกิกม้านะครับในช่องทางหลักนะฮะจอเสียอยู่เลนซ้ายด้วยนะครับแล้วรถที่ตามหลังมานี่ก็ชะลอตัวคู่ขนานก็มีรถแท็กซี่จอดอยู่นะครับก็เลยทำให้ชะลอตัวเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งกลับการขาออกเท่าที่ดูเนี่ยปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ติดนะดูข้อมูลกันหน่อยนะครับมีแจ้งเข้ามาคุณชัยรัตน์นี่บอกว่าซอยวัดคลองปลัดเปลี่ยงอ๋อที่เขาต่อเนื่องมาจากศรีนครินทร์ที่จะไปเทพรัตน์ใช่ไหมการเคลื่อนตัวช้านะครับนะฝั่งกลับการยังเคลื่อนตัวได้คือซอยนี้เขาจะเชื่อมออกไปทางเทพรัตน์ได้นะครับเข้าไปทางหนำแดงถนนวัดหลังหลังวัดหนำแดงได้นะครับตอนเย็นๆเดี๋ยวรถจะเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สน.ประชาชื่นกันบ้างครับร้อยตำรวจโทบุญแสงหมอเหมาะดีนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นสวัสดีครับรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ตอนนี้ครับ
2: ขับรถยังหนาแน่นครับในถนนรัชดาพิเศษครับขาออกครับผม
1: ครับ
2: รัชดาขาเข้ารถก็มีประมาณแต่ก็เคลื่อนตัวได้ขาออกรถยังหนาแน
1: ่
2: นออกองสว่างดีวานนท์ครับยังหนาแน่นที่บุญสงครามเข้าออกคล่องตัวประชาชื่นเข้าออกคล่องตัวครับผมม
1: ี
2: ปัญหาคือตาขาออกจากรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างครับ
1: อ๋อท้ายนี่อยู่ประมาณไหนครับรองสวัสดิ
2: ์โอ้ท้ายไปเขตประหลเลยครับ
1: อ๋อเข้ามาในพื้นที่ประหลด้วย
2: ใช่ครับผม
1: โอ้วันนี้แน่นเลยนะ
2: แน่นครับเยอะครับ
1: ครับไม่ได้มีเหตุอะไรใช่ไหมครับ
2: ไม่มีเหตุครับไม่มีเหตุ
1: ท
2: ้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มครับยังไม่ตกครับ
1: อ๋อครึ้มมาแล้วเหมือนกันนะตรงนี้
2: ครับผม
1: ครับมีเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุบ้างไหมครับบริเวณอื่น
2: อุบัติเหตุอย่างอื่นไม่มีครับผม
1: ไม่มีแล้ว
2: รถหนาแน่นอย่างเดียวครับ
1: ก็เหลือด้านขาออกเท่านั้นนะครับที่ตกค้างอยู่ตอนนี
2: ้ออก
1: ได้ครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นไหมครับในสักทุ่มหนึ่ง
2: ต้องครับแน่ค่อยดีขึ้นครับ
1: ก็ใจเย็นๆนิดนึงแต่ต้องบางคนก็รีบกลับเพราะเดี๋ยวเกรงว่าจะโดนฝนด้วยนะ
2: ต้องเร่งด่วนฝนก็จะย้อนกลับตรงน
1: ี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปต่อกันที่สายใจทางคุณชัยรัตน์นะครับคุณชัยรัตน์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: ครับเป็นยังไงบ้าง
2: เมื่อสักพักผมอยู่ในถนนราชาราชานี่รถค่อนข้างเยอะติดนะครับเพราะว่าโรงเรียนเยอะก็เลยออกมาจากราชาเลี้ยวขวาไปทางศรีนครินทร์ขาออกเข้าซอยศรีด่าน22
1: ครับ
2: ไปส่งผู้โดยสารในแถวนู้นเขาอะไรวัดซอยวัดตลาดเปี้ยงอะไรต่างๆครับผม
1: วัดตลาดเปลี่ยง
2: เลยเข้าไปข้างในขากลับก็วิ่งรถเปล่าออกมาก็เลยออกมาทางบางนาตาดไอ้ซอยตลาดเปี้ยงถ้าเข้าจากบางนาตาดเนี่ยรถเยอะนะครับผม
1: ครับ
2: แต่ออกไม่มีรถเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีหารถบ้างออกมาบางนาตาดรถเยอะยี่ผู้โดยสารเรียกให้ไปรับก็พอดีน้องหลังไมค์ก็โทรมาก็เลยไม่ได้คุย
1: ครับผม
2: แล้วผู้โดยสารสัญญาณขาดหายติดต่อไม่ได้พอออกมาถนนใหญ่แล้วเขาก็โทรตามก็ไม่ได้ก็อยู่เธอไม่ได้แล้วก็พลาดโอกาสไปครับผมไม่เป็นไรรอรับงานหน้า
1: คร
2: ับ ตอนนี้ก็ออกมาบางนาตาดก็มาขึ้นยกระดับสี่เอี่ยมตอนนี้มาทางศรีนครินทร์ขาเข้าแล้วตอนนี้
1: เป็นยังไงครับดีไหม
2: ฝั่งนี้ใช้การได้อยู่ครับผมแต่ว่าฝั่งขาออกนี้จะชะลอตัวตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานที่จะข้ามวัดสี่เอี่ยมหรือว่าถนนอาสะพานยกระดับข้ามบางนาตาดเนี่ยครับผม
1: เป็นจุดประจำเลยตรงนี้ขาออก
2: ส่วนฝั่งของผมนี่ก็คือชะลอตัวแถวปากอุโมง
1: ค์อ๋อสีอุดมใช่ไหม
2: ในอุโมงค์ไปได้แต่ว่าสายนี้จะแย่งกันนิดนึงครับแต่บนสะพานนี่ไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
1: ครับ
2: บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกอาจจะไม่ตกครับคุณพัน
1: คืบมากไหมครับตรงนั้น
2: คืบมากครับก้อนเมฆดำมืดเลยครับผม
1: ครับ
2: คุณจะตกหรือเปล่าก็เดาๆกันนะตอนนี้แต่หน้าผมแล้วโอกาสที่จะรอดมันยาก
1: ใช่ใช่
2: ครับผม
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็อยู่วงศรีอุดมแล้วครับผม
1: ครับปลายทางไปไหนครับเนี่ย
2: ก็จะมุ่งหน้าไปทางซีคอนนั่นแหละครับผมกำลังเดาอยู่ว่าจะมุดอุโมงค์หรือจะไปคู่ขนานมุดอุโมงค์ดีกว่าคู่ขนานไฟแดงน่าจะติด
1: ใช่ครับใช่ครับเท่าที่ดูเนี่ยลงอุโมงค์ยังพอได้ดีกว่านะคุณชัยรัตน์
2: ครับผมส่วนใหญ่รถจะเข้าเฉลิมพระเกียรติรอบ9เยอะครับผม
1: ใช่ใช่
2: รถตรงจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
2: ครับผมหมายปลายทางก็จะไปแถวซีคอนไปเรื่อยๆครับเหมือนรถขายต้นไม้ครับผมขับแท็กซี่วันไม่รู้ไปไหนบ้างบางทีถ้าคนไม่จำไม่เจ๋งจริงๆเนี่ยจำไม่ได้นะคุณปัน12ชั่วโมงนี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะ
1: ฝึกสมองไปด้วยนะโอ้จริงหลายเส้นทาง
2: เมื่อคืนงานเด้งเที่ยงคืนกลับบ้านตั้งอัตโนมัติไป
1: โอ้
2: ยแต่เรียกไปนู่นผมไม่ไปสกลนคร
1: เอ้าหู
2: กรมการอะไรเขาเรียกสถานีขนส่ง2สกลนคร
1: ไกลมาก
2: ไปแจ้งผู้โดยสารว่าดึกแล้วครับขับไม่ไหวใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง
1: ครับ
2: ครับผมก็เลยขออนุญาตยกเลิกเสียดายเงิน 8,000 เศษนั่นเองครับผมก็ขอจบรายงานในอุโมงค์สีอุดมนะคุณคร
1: ับได้ครับขอบคุณมากครับคุณชัยรัตน์
2: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับตอนนี้ศรีนครินทร์ก็อย่างที่คุณชัยวัฒน์คุณชัยรัตน์นะครับแจ้งข้อมูลรายงานนั่นแหละขาออกเนี่ยรถจะแน่นกว่าขาเข้าเนี่ยจะไปชะลอช่วงเข้าลำสาลีช่วงพัฒนาการก็ยังเยอะอยู่นะครับพัฒนาการอุโมงค์พัฒนาการนะครับแล้วก็นะพื้นราบที่จะเข้าพระรามเก้าเนี่ยนะข้ามทางรถไฟยังพอได้นะครับข้ามทางรถไฟจะมีฝั่งขาออกที่รถจะเยอะแล้วก็มีผลกระทบเข้ามาทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ที่จะเบี่ยงซ้ายออกมาด้วยนะครับส่วนลำสาลีท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะลำสาลีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ยาวกว่าเมื่อวานนี้ถึงต่างระดับสีกรีธาเลยแต่วันนี้ไม่ถึงนะครับนะรามคำแหงก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับจากบ้านม้าเข้ามาทางลำสาลีเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งขาเข้านะครับต่อเนื่องไปทางหน้ามอรามก็ไม่ติดนะยกระดับจะมีชะลอช่วงทางลงนะครับบริเวณต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรามนะครับที่รถจะเยอะหน่อยแต่ก็ท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ทางด้านของปรีดีพนมยงค์ในซอยเนี่ยรถยังเยอะนะตั้งแต่กลางซอยเลยนะครับมุ่งหน้าไปทางคลองตันเนี่ยรถแน่นนะถ้าเลยแยกคลองตันผ่านกำแพงเพชร7ทางรถไฟไปเนี่ยนะครับก็จะไปชะลออีกทีช่วงเข้าแยกพระราม9นะครับนะส่วนจุดอื่นทางด้านของพัฒนาการรถยังเยอะนะครับด้านขาออกเนี่ยมีท้ายสะสมตั้งแต่แยกทองหล่อเลยนะครับแยกทองหล่อต่อเนื่องข้ามคลองตันเนี่ยนะฮะมาทางถาวรทวัฒน์เนี่ยรถเยอะนะครับ แล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของศรีพัฒน์เนี่ยก่อนเข้าศรีพัฒน์มีท้ายสะสมอยู่หน้าสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านที่มาจากทางประเวศตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับรถมากแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทนะครับในฝั่งขาเข้าสำโรงนะตั้งแต่ปู่เจ้าเลยนะครับปู่เจ้ามีท้ายสะสมใต้ BTS สถานีปู่เจ้าด้านขาเข้าของสุขุมวิทนะครับชะลอตัวช่วงแยกเทพรัตน์ตรงนี้ก็เลยจากแยกเทพรัตน์ไปได้นะครับสำโรงไปแบริ่งนะฮะต่อเนื่องไปทางด้านของลาซานรถมากแต่เคลื่อนตัวตามได้ไปสีเอี่ยวขออภัยไปทางด้านของแยกบางนาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็จะไปชะลอช่วงก่อนเข้าแยก อุดมสุขนะครับ62รถไม่เยอะนะครับอ่อนนุชก็เคลื่อนตัวได้ดีนะข้ามคลองพระขนงไม่ติดนะครับลงมาทางด้านของตัดกับพระราม4เคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับมาชะลออีกทีช่วงแยกอารีสุขุมวิท26ที่จะเข้ามาทางด้านของอโศกเนี่ยรถมากทั้ง2ด้านเลยด้านที่มาจากทางเพลินจิตนะครับต่อเนื่องมาจากทางปทุมวันพระราม1เนี่ยรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่แยกเจริญผลนะครับก็เต็มอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกระทบทางด้านของราชดำริวิทยุนะครับราชดำริไปประตูน้ำท้ายสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เพชรบุรีขาเข้านะครับมีชะลอตั้งแต่ทางด้านของชิดลมนะฮะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของประตูน้ำเนี่ยรถเยอะนะครับไปราชเทวียังแน่นฝั่งกลับกันลงจากยมราชนะครับแนวก่อสร้างท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนถึงแยกเพชรพระรามนะครับยังหนาแน่นต่อเนื่องมาถึงแยกประตูน้ำราชปรบทั้งสองด้านเต็มนะครับจากประตูน้ำไปมักกะสันฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนจตุรทิศนะครับลงมาทางศรีอยุธยาเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับลงมาทางด้านของมักกะสันจะมีชะลอช่วงเหนือบึงมักกะสันนะครับก็รถยังค่อนข้างแน่นนะครับลงมาทางด้านของมักกะสันแต่ฝั่งกลับกันขาออกค่อนข้างคล่องตัวครับณเวลานี้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันอยู่ตรงไหนจุดไหนจุดใดก็ช่วยกันรายงานเพิ่มเติมแบ่งปันข้อมูลการจราจรกันได้นะครับคุณผู้ฟังดอกจัน1808นะครับเบอร์นี้โทรฟรีครับดอกจัน1808หรือ1137นะก็รายงานเข้ามาได้นะครับไปเจออุปสรรคอะไรที่กีดขวางการจราจรทำให้รถเริ่มมีปัญหายังไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานเข้ามาได้เลยนะครับทักทายหลายๆท่านนะครับทาง YouTube นะก็เข้ามาแล้วนะครับหลายคนเลยมีคุณสิวาวิทย์นะครับบอกว่าต่างระดับบางปะอินฝนตกลมแรงมากนะครับเอาทางนั้นมาแล้วเหรอขอดูเรดาร์นิดนึงนะนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนนี่กลุ่มใหญ่เลยนะครับทางด้านของบางใหญ่บางบัวทองปากเกร็ดลาดหลุมแก้วปทุมนะฮะมีเคลื่อนตัวไปทางด้านนั้นนะครับไปทางรู้สึกตัวออกตะวันออกเฉียงเหนือนะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเขตดอนเมืองแล้วก็สายไหมนะฮะก็แนวโน้มลดลงนะครับว่าอย่างนั้นแต่ว่ากลุ่มที่อยู่ทางด้านของกาญจนบุรีท่าม่วงเนี่ยก็มีเริ่มก่อตัวเหมือนกันนะนครปฐมกำแพงแสนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยสุพรรณบุรีบางปลาม้านี่ก็ยังตกอยู่นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งทางราชบุรีนะครับเนี่ยโอ้วันนี้ฝนกระจายหลายจุดเหมือนกันนะทางราชบุรีปากท่อนะครับอำเภอเมืองมีฝนตกเล็กน้อยนะครับนะส่วนทางฝั่งของปราจีนบุรีบ้านสร้างเนี่ยตกเล็กน้อยเป็นจุดๆเท่านั้นนะครับนะวันนี้ทางด้านของรังสิตนครนายกขาออกติดนะฮะเขามีฟุตบอลนัดพิเศษนะครับที่สนาม BG ปทุมโอ้เป็นการพบกันระหว่างทีม BG ปทุมนะฮะเจอกับแอสตันวิลล่านี่เขามาเยือนนะเขามาเยือนทีม BG ปทุมนะครับรังเหญ้าของสนาม BG ที่รังสิตนครนายกนะครับรถติดเลยหนาแน่นมากเลยนะครับถ้าในใช้เส้นทางอยู่รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่แฟนฟุตบอลเข้าไปกันเยอะมากนะครับทั้งแฟนคลับของแอสตันวิลล่าแล้วก็แฟนคลับของทีม BG ปทุมด้วยนะครับรู้สึกจะคิกออฟช่วงทุ่มครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดช่วงทุ่มครึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวมีถ่ายทอดฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับเป็นถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นชิงแชมป์อาเซียนนะก็จะมีลงแข่งแต่ว่ารู้สึกไปเยือนนะไปเยือนทางด้านของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรายงานเรื่องของผลการแข่งขันก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตให้นะครับแต่ว่าการจราจรเนี่ยทางด้านรังสิตนครนายกนี่หนักเลยขาออกท้ายแถวนี่สะสมตั้งแต่ต่างระดับรังสิตเลยนะครับท่านใดที่เดินทางอยู่ตรงนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับคือถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงหัวตัวว่าบางคนบอกมันเป็นเส้นทางบังคับต้องกลับบ้านด้วยท้ายเนี่ยตอนนี้มีผลกระทบมาทางด้านของซ่อมสร้างด้วยนะครับเนี่ยท้ายยาวมากนะครับแล้วก็กระทบทางพหลโยธินขาออกนะครับโอ้ก็หนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าผ่านทุ่มครึ่งไปแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะทยอยเข้าสนามกันอยู่คือถ้าเลยสนาม BG Stadium ไปได้แล้วเนี่ยคล่องตัวนะฟังขาเข้าก็ติดนะครับท้ายนี่สะสมอยู่ใต้วงแหวนกาญจนานะฮะก็ถ้าเลยทางด้านของสนาม BG Stadium ไปก็คล่องตัวเหมือนกันด้านขาเข้านะครับเนี่ยโอ้แฟนฟุตบอลน่าจะมากันเยอะมากนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณสมชายครับคุณสมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัฒน์และท่านผู้ฟังกสร้อยด้วยครับ
1: ครับผมคุณสมชายเป็นยังไงบ้างลาดพร้าวครับ
2: ก็ผมมาจากไอ้ลาดพร้าว80อ่ะก็มาที่จะมาทางโชคชัย4ไอ
1: ้ครับ
2: ทางภาวนานี
1: ่
2: โอ้โหหนาแน่นมากครับเคลื่อนตัวช้าสลับจุดเลยครับ
1: ครับ
2: ฝั่งกลับกันก็ลาดพร้าวซอย1นี่จะมุ่งหน้าไปตัดกับรัชดานี่ก็หนาแน่นเช่นกันครับ
1: ครับ
2: ครับแต่ฝนยังไม่ตกครับเวลานี้ก็ยังไม่ตกครับ
1: โอ้ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับคุณสมชาย
2: ตอนนี้ผมใกล้จะถึง5แยกลาดพร้าวแล้วครับ
1: อ๋อใช้ขาเข้า
2: ก็เคลื่อนตัวที่ไปช้าๆทีละนิดทีละนิด
1: อ่าฮะครับโอ้วันนี้เยอะเหมือนกันนะวันนี้เพราะผลช่วง5แยกไปรัชโยธินก็แน่นนะครับแล้วก็เนี่ยจาก5แยกมาทางด้านของรัชดาตัดลาดพร้าวก็เต็มเหมือนกันใช่ไหมฝั่งตรงข้ามกันเนี่ย
2: แน่นทั้งสองฝั่งเลยครับ
1: ครับโอ้โหปลายทางไปไหนครับคุณสมชาย
2: ปลายทางก็ไปตามทางเรื่อยๆครับแท็กซี่ครับผม
1: นะครับคึมๆเนาะแนวโน้มน่าจะตกไหมทางนั้นเนี่ย
2: โอ้น่ากลัวผมว่าน่าจะมีเร็วๆนี่แหละมั้งดูทางความ มืดคือมืดคือมัวหมองอยู
1: ่ครับเอาได้เลยแต่ว่าไม่ได้เห็นอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมครับ
2: อ๋อที่ผ่านมายังไม่เจอรถเสียไม่เจออุบัติเหตุครับผม
1: อ๋อดีแล้วนะครับได้ครับมีอะไรข้างหน้าเพิ่มเติมกันนะคุณสมชาย
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเช่นกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือตอนนี้ทางด้านของปทุมฝนตกนะคุณผู้ฟังแล้วผมว่าเนี่ยแฟนฟุตบอลที่จะไปรอชมเนี่ยคือไม่แน่ใจว่ารังสิตนครนายกเนี่ยคือตอนนี้ตกหนักแค่ไหนนะท่านใดที่เดินทางอยู่รายงานเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าดูจากเรดาร์เนี่ยฝนไปทางนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ดูจากเรดาร์เนี่ยแถวเดี๋ยวผมดูล่าสุดนิดนึงนะตรงสามโคกปทุมเนี่ยตกหนักนะฮะเนี่ยแล้วก็จะไปทางด้านพื้นที่ต่อไปนี้น่าจะเป็นคลองหลวงนะฮะเพราะว่าในกรุงเทพเองเนี่ยดอนเมืองนี่ก็ตกลงมาแล้วแต่ว่าตกเล็กน้อยดอนเมืองสายไหมนะตอนนี้แต่ว่ารอบในเนี่ยคือครึ้มนะครับรอบในกรุงเทพเนี่ยครึ้มแต่ยังไม่ตกนะแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ยคือเขาพัดขึ้นนะลมเขาพัดขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนจะผ่านนะฮะคือที่เราเห็นครึ้มมืดๆเนี่ยไม่แน่นะอาจจะไม่ตกนะถ้าลมแรงเนี่ยเพราะว่าดูแนวโน้มเขาพัดขึ้นไปแต่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเท่าที่ผมนั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ที่คลองเตยเนี่ยผมมองไปแถวเนี่ยทางหน้าของสวนลุมสาทรเนี่ยครึ้มๆมาเลยนะมืดๆเหมือนกันนะครับเอาเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะเนี่ยเป็นภาพที่เราขึ้นหน้าจอทาง YouTube ให้ดูนะเป็นเรดาร์ของกลุ่มฝนที่กลุ่มใหญ่สีแดงๆส้มๆเนี่ยคุณผู้ฟังคืออยู่แถบๆทางด้านของนนทบุรีไซน้อยลาดหลุมแก้วปทุมเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางด้านของคลองหลวงนี่ก็เริ่มตกแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามนะติดตามเพิ่มเติมกันท่านใดเดินทางกันอยู่ฝนเริ่มตกแล้วรถติดแล้วเพิ่มเติมได้ช่วยกันนะแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการจราจรทางด้านของรัชดาฝั่งขาออกนะครับยังติดนะครับมีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับราชภัฏจันทร์เกษมครับยังต่อเนื่องนะครับหัวแถวก็คือแยกวงสว่างเนี่ยรถยังเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็สลับหยุดนิ่งด้วยนะครับด้านกลับกันจากวงสว่างประชานุกูลนะครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านฝั่งขาออกเนี่ยแน่นกว่านะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรถที่มาจากทางด้านของวิภาวดีขึ้นต่างระดับราชวิภาเนี่ยนะที่จะไปทางประชานุกูลนี่ก็ติดนะครับยังมีสะสมกันอยู่ด้วยขึ้นจากกำแพงเพชร2นี่ก็ยังค่อนข้างชะลอตัวช้านะครับเกษตรนวมินทร์นะครับด้านขาออกไปทางลาดประเขาต่อเนื่องทางสุคนธสวัสดิ์เนี่ยรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนถึงข้ามคลองบางบัวด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ตอนนี้ถนนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็สีสมานสีวันนนท์ยังหนาแน่นนะครับเนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกนะครับแต่ไม่หนักมากนะครับทำให้ถนนเปียกลื่นนะครับถนนเส้นแรกนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับถนนแจ้งวัฒนะขาออกช่วงนี้นะครับหนาแน่นนะครับตลอดตัวนะครับต่อเนื่องจากบริเวณจุดกับรถเลี่ยงเมืองหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็บริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้ท้ายแถวนะครับของขาออกก็ยังอยู่ในเขตสน.ทุ่งสองห้องนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากฝนในนี้เริ่มในพื้นที่เริ่มมีฝนตกลงมานะครับในส่วนกับการในส่วนของแจ้งวัฒนะขาออกนะครับก็จะมีต่อเนื่องทั่วกับผักเข้านะครับก็จะมีชะลอตัวบริเวณแยกเมืองทองแจ้งวัฒนะนะครับเนื่องจากรถขาเข้าเนี่ยไปตับรถบริเวณแยกเมืองทองนะครับทำให้มีท้ายแถวสะสมมานิดหน่อยนะครับมาถึงอยู่บริเวณตรงห้ามทางเซ็นทรัลนะครับในส่วนของขาออกนะครับจะหลุดจากแยกเมืองทองที่ว่าแจ้งวัฒนะไปขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของขาเข้านะครับในส่วนของถนนสีสมานนะครับสีสมานขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองช่วงนี้ก็รถหนาแน่นนะครับฝนตกถนนเปียกลื่นทำให้รถชะลอตัวนะครับแล้วก็ทำให้ท้ายแถวเนี่ยกระทบพาดมาถึงถนนสีวันนนท์นะครับเนื่องจากถนนสีวันนนท์ที่จะมุ่งหน้าแยกสวนสมเด็จที่จะเลี้ยวขาเข้าถนนสีสมานได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทำให้มีท้ายแถวสะสมต่อเนื่องไปถนนสีวันนนท์ถึงบริเวณจุดกับรถกองผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเลยจะอยู่เลยแยกเมืองทองสีวันนนท์นะครับไปเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากการชะลอตัวนะครับในพื้นที่ของสีสมานต่อเนื่องไปยังสีวันนนท์นะครับในถนนเรียบคลองประปานะครับคลองประปาที่จะมุ่งหน้ามาถนนสีสมานนะครับตอนนี้ก็ท้ายแถวชะลอตัวเช่นกันนะครับเนื่องจากจุดบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนสีสมานก็ทำให้มีท้ายแถวอยู่บริเวณแถวโรงเรียนเซนฟังนะครับแถวในถนนคลองประปาที่จะเลี้ยวซ้ายออกสีสมานนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ยังค่อนข้างติดขัดหลายเส้นฝนตกแต่ไม่หนักใช่ไหมครับ
1: ไม่หนักครับไม่หนักครับแต่ว่ามันมีตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่นก็ทำให้ใช้ความเร็วได้ไม่ดีนะครับก็ยังไม่เกิดการชะลอตัว
0: ได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อทางคุณเล็กเอกชัยนะครับสวัสดีครับคุณเล็ก
2: สวัสดีครับคุณพัดครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้รถใช้ถนนในยามเย็นๆอย่างนี้นะครับผมพอดีผมใช้เอกชัยนะครับใช้ถนนเอกชัยแถวบ้านพอดีมาจากตลาดบางบอนใช้เอกชัยเป็นฝั่งขาออกนะครับผมจุดเกิดเหตุอยู่ประมาณจุดกลับรถตรงหน้าบริษัทวงไพฑูรย์เก่านะครับเป็นจุดกลับรถถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามกับตรงนั้นก็น่าจะเป็นสักประมาณสัก
1: ซอย
2: เอกชัย82เนี่ยประมาณนั้น
1: ครับ
2: ครับผมอยู่ประมาณเอกชัย82หรือไม่ก็89/4โดยประมาณนะครับตรงนั้นก็อยู่ในเลนขวาสุดของจุดกลับรถนะครับเป็นรถฟอร์จูเนอร์กับรถกระบะตู้ทึบนะครับ
1: ช
2: นท้ายกัน
1: รุนแรงไหมคุณเล็กรุนแรงไหม
2: อะไรนะฮะ
1: รุนแรงไหมครับ
2: ไม่รุนแรงครับเคลื่อนย้ายได้ครับเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าเหตุมันเพิ่งเกิดน่าจะต้องการกรรมการมาแยกย้ายนิดนึงเพราะจุดนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงจุดนี้จะมีผลทั้งฝั่งขาเข้าและก็ฝั่งขาออกและก็ผู้ที่ใช้การจนาพิเศษฝั่งขาเข้าด้วยนะครับเพราะว่าคนที่มาจากกาญจนามาจากต่างระดับเพชรเกษมต่างระดับบางโคราชที่จะมาใช้เอกชัยฝั่งขาเข้าแล้วมากลับรถตรงจุดเนี้ยไอ้มันจะลำบากเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะรถเยอะนะครับพัด
1: โอ้ฝนมาไหมครับทางนั้น
2: ไม่มีฝนครับคุณพัดอากาศก็วันนี้อบอ้าวก็มีครึ้มมีแดดบ้างนะทั้งวันเลยวันเนี้ย
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะมีเมฆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีฝนไม่มีลมเลยแบบอ้าวมากเลย
1: ครับได้ครับ
2: ตอนนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะสำหรับจุดนั้นนะครับผมเพราะว่าเหตุเกิดเพิ่งจะประมาณสัก5-6นาทีที่ผ่านมาเองเมื่อกี้ก็คุยหน้าไมค์กับน้องสุภชัย
1: ครับ
2: สักครู่ก็น่าจะประมาณ5-6นาทีนะเริ่มจะชะลอตัวแล้วครับหลายทั้งสองฝั่ง
1: นะครับได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปให้
2: เพื่อนแจ้งเตือนเพื่อนที่มาจากกาญจนาก็ดีหรือว่ามาจากทางจอมทองที่จะมาทางฝั่งสมุทรสาครต่างระดับเอกชัยก็ยังไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คง
1: ครับผมได้ครับ
2: คุณเล็ก
1: ขอบคุณมากครับคุณเล็กขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะครับสวัสดีครับมีอุบัติเหตุคุณวิทิตแจ้งมานะครับถนนสารสินช่วงปากซอยต้นสนนะครับรถเก๋งชนกับรถสามล้อนะฮะขวางช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้ากับการยังคล่องตัวนะครับส่วนทางเพจข่าวสารเมืองปราการครับรายงานอุบัติเหตุหน้าตลาดนิคมบางปูนะถนนนิคมอุตสาหกรรมบางปูเมื่อเวลา 17:40 นะครับมีรถบรรทุก22ล้อเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายอาการสาหัสด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพและมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเข้าให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับการจราจรช่วงนั้นเคลื่อนตัวช้านะครับนะด้านกลับกันนี่ก็มีชะลอตัวด้วยนะฮะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับมีข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากสร้างวินัยการออมคุณผู้ฟังธนาคารออมสินครับขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันครับให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงครับเพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีถึง30ธันวาคมนะครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบอกเลยว่าสูงกว่าเงินฝากทั่วไปนะครับและดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยไม่จำกัดวงเงินรับฝากนะครับและสะดวกขึ้นไปอีกนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้แอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงสามารถกดเงินออมนะครับคือสามารถกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัตินะครับ สะดวกแบบนี้นะครับก็ทำให้นะการออมเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับและก็ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้ครับบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นนะครับผู้ฟังเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรส่งท้ายปลายชั่วโมงกันหน่อยดีกว่านะครับทางด้านของรังสิตนครนายกยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังทั้งเข้าและออกด้วยนะตั้งแต่เนี่ยจุดที่จะผ่าน True BG Stadium เนี่ยนะฮะวันนี้เขามีการแข่งขันฟุตบอลนะครับนะถ้าเลยจุดนี้ไปก็จะคล่องตัวทั้งสองด้านนะฮะคือต้องผ่านสนามไปก่อนนะครับท้ายยาวนะครับโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งขาออกนะมีชะลอตั้งแต่เนี่ยแถวๆต่างระดับรังสิตนี่ก็ยังแน่นอยู่นะครับ200ปีรังสิตนี่ก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับมีผลกระทบทางด้านของฝั่งขาเข้าด้วยเช่นเดียวกันท้ายเนี่ยอยู่เลยตัดกับวงแหวนกาญจนาไปแล้วด้วยนะครับในด้านขาเข้านะฮะส่วนเส้นทางอื่นๆนะครับอย่างรอบในเองเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับพระราม4สามย่านต่อเนื่องมาทางด้านของสวนลุมเนี่ยนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นทั้ง2ด้านนี่รถแน่นนะครับยังมีปริมาณรถหนาแน่นเลยสาทรใต้นะครับมีท้ายสะสมนะฮะช่วงซอยสวนพลูนะครับส่วนทางด้านของฝั่งขาเข้านะครับก็มีชะลอตั้งแต่สวนพลูเข้าไปทางด้านของสาทรเหนือเหมือนกันส่วนทางสีลมเนี่ยนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับขาออกนะจากทางด้านของ BTS สารแดงนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของแยกนราลมยังมีปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะฮะส่วนทางด้านของวิทยุที่จะมาออกทางพระราม4นะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับก่อนถึงตัดกับสารสินท้ายยังยาวนะครับด้านที่ไปทางเพลินจิตท้ายสั้นนะครับเพลินจิตต่อเนื่องชิดลมใต้ทางด่วนนะฮะรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับนานาเข้าอโศกพอจะเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ว่าช่วงที่จะเข้าแยกอโศกเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่ซอยสุขุมวิท15นะครับกลับกันอโศกนานาเพลินจิตราชประสงค์รถแน่นนะครับก็ยังค่อนข้างหนาแน่นเลยสะพานพระปกเกล้านะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับในฝั่งพระนครส่วนทางด้านกลับกันขึ้นสะพานพุทธนะครับเข้าฝั่งพระนครเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็รถที่มาจากทางวงเวียนใหญ่นะครับเข้าแยกบ้านแขกเนี่ยไม่ติดนะฮะท้ายนี่สะสมเป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางวงแหวนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกนะฮะมาทางตัดกับกาลปพฤกษ์เอกชัยเนี่ยมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับถ้าเลยทางด้านของพระราม2ไปได้นี่ก็จะคล่องตัวส่วนด้านกลับกันฝั่งขาออกนะครับจะมีชะลอตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลีนะครับไปทางด้านของบางใหญ่ปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะต่างระดับบางใหญ่ผ่านตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยรถยังเยอะนะครับส่วนด้านขาเข้าคล่องตัวดีรัตนาธิเบศในด้านขาออกนะครับตั้งแต่ทางด้านของตรงข้ามกับศูนย์ราชการมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้างามวงวานแยกเกษตรนะครับไปบางเขนต่อเนื่องพงเพชรรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งท้ายสะสมตั้งแต่แยกเกษตรส่วนรถที่จะออกไปทางด้านของเกษตรโนวินนะครับท้ายยังยาวนะครับตอนนี้มีผลกระทบตั้งแต่ช่วงแยกเกษตรไปลาดประเขาต่อเนื่องเอาเวนิวไปสุคนทสวัสดิ์หัวแถวอยู่ใต้เรียบทางด่วนรามินทราเลยไปแล้วเนี่ยเข้าไปทางแยกสวนน้ำนะหรือว่าทางด้านของนวมินยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนด้านกลับกันนะครับยังถือว่าคล่องตัวนะครับเกษตรนวมินจากทางนวมินเข้ามาทางสุคนทสวัสดิ์ต่อเนื่องไปทางแยกเกษตรจะมีชะลอช่วงลงอุโมงค์ลอดแยกเกษตรเพราะว่าขาออกของงามวงวานที่จะไปบางเขนต่อเนื่องพงเพชรเนี่ยรถยังแน่นพหลโยธินจาก5แยกนะครับไปทางด้านของรัชโยธินเนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับท้ายก็สะสมตั้งแต่ช่วง5แยกแล้วก็มีผลกระทบลาดพร้าวแต่ว่ารถลาดพร้าวจากแยกรัชดาลาดพร้าวไป5แยกเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นนะครับเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนด้านกลับกันของลาดพร้าวนะครับดูการเคลื่อนตัวตั้งแต่โชคชัย4ไปทางตัดกับแยก64ลาดพร้าว80เนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับ นะชะลอหัวแถวอยู่ช่วงใต้เลียบทางด่วนรามินทราเลยไปแล้วเนี่ยไปลาดพร้าว87ลาดพร้าว101อันนี้ก็เป็นตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับเข้าไปทางแยกบางกะปิไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวนะครับหลายจุดก็เริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ว่ารอบในนี้ก็ยังแน่นหลายเส้นทางอยู่เหมือนกันทักทายพี่จุกระเบียบด้วยนะครับสวัสดีส่งกำลังใจเข้ามาให้เหมือนเดิมนะฮะสวัสดีไปทางคุณปลั๊กด้วยนะครับบอกฝนมามาแน่นเลยเข้าปทุมนะเนี่ยก็มาต้อนรับฟุตบอลระหว่าง BG กับแอสตันวิลล่าแน่นอนนะคุณอิสระสวัสดีด้วยนะครับทักทายคุณแอจะนะฮะบอกว่าถนนบรมถึงเรียบคลองทวีวัฒนาฝนตกลงมาแล้วค่ะนะฮะโอ้หนักหรือเปล่าไม่แน่ใจใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรครับตรงนั้นลมเริ่มมาแล้วเหมือนกันเนาะทักทายคุณ AA ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยคุณอภิชาติด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับก็มาทยอยทักทายกันเพิ่มเติมทาง YouTube JS100 Radio ของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับ19:07ครับคุณผู้ฟังนะฮะดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะมีฝนนะครับก็เรียกได้ว่ายังตกกระจายนะลาดหลุมแก้วปทุมธานีทางเนี้ยนะครับก็อัปเดตเพิ่มเติมนะคุณฟังเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เขาใหญ่นะฮะมีฝนตกนะครับต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ป่าตลอดทั้งคืนเลยนะครับทำให้มีน้ำป่าเนี่ยไหลสะสมลงมาที่ตามลำห้วยลำตะคองด้วยนะครับก็เรียกว่ามีการเตือนนะครับเรื่องของน้ำป่านะครับทะลักปากช่องหลังจากฝนตกตลอดคืนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้กับทางคุณชัยยาห้วยหงทองนะครับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับแหมก็เรียนเชิญหัวหน้ามาอัปเดตกันหน่อยนะครับกับสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อคืนนี้มีฝนตกมาต่อเนื่องทั้งคืนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตกหนักมากเมื่อคืนตกหนักครับ
0: ครับ
1: วัดได้102ฮะ102มิลลิเมตร
0: 102มิลลิเมตรนะ
1: 102 102ฮะ
0: ครับโอ้แล้วมีผลกระทบยังไงบ้างครับที่ผ่านมา
1: ก็คือพอเช้าเราตื่นมาปั๊บเนี่ยไปดูตอยไปดูแล้วลำตะคองน้ำมันสูงมากผมมาอยู่ที่นี่4ปีผมว่าครั้งนี้สูงที่สุดตั้งผมอยู่มา4ปี
0: ครับ
1: ก็คือน้ำไหลบ่าแล้วความเร็วสูงด้วยครับ
0: แล้ว
1: ก็เลยให้เด็กถ่ายที่น้ำตกเขตสุวัสดิ์ไม่ดูที่น้ำตกเขตสุวัสดิ์นะปรากฏว่าน้ำโอ้โหแบบเต็มเลยน้ำเพียบเลยเราก็เลยแจ้งเตือนยังให้นายอำเภอปากช่องประกาศเตือนชาวบ้านด้านล่างให้ระวังน้ำป่าไหลหลากครับ
0: แล้วได้รับผลกระทบบ้างไหมครับสำหรับชาวบ้าน
1: ชาวบ้านตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พอดีผมลงมาด้านล่างอะน้ำเต็มเลยน้ำเปี่ยมสะพานปิ่มสะพานเลยตรงบางค้านะครับ
0: ครับตรงนี้มีผลกระทบเป็นวงกว้างไหมครับ
1: ด้านล่างนะด้านล่างแต่คือตัวยานเองไม่มีผลกระทบอยู่แล้วด้านล่างซึ่งเราเตือนภัยแล้วเนี้ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเตือนแล้วเนี้ย
0: คร
1: ับ ก็น่าจะไม่เท่าไหร่ครับเพราะเราเตือนก่อนนะครับครับ
0: ประชาชนตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนครับหัวหน้า
1: ก็คือผมว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างจะรู้ว่าไงเวลาน้ำมาเนี่ยเขาน่าจะปฏิบัติตนถูกครับนะครับ
0: ครับทีนี้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยทิศทางของน้ำเนี่ยเขาไหลต่อไปทางไหนครับพื้นที่ต่อไปเนี่ยจะไปที่ไหน
1: คือของเขาใหญ่นะมันคือเขตต่อลำตะคองอ
0: ่
1: ะต้นน้ำคือคลองอีเท่าที่เราตักน้ำสิบมีเวลามีพระราชพิธีเราก็ตักน้ำสิบที่คลองอีเท่าเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยคือมันคือเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดนครนายกกับโคราชนครราชสีมาเวลาฝนตกบนเขาใหญ่ทั้งหมดก็จะไหลลงลำตะคองครับลงที่ปัดช่องลงที่หมูสีแล้วก็จะไปลำตะอ่างกับน้ำลำตะคองครับ
0: ครับ
1: ครับคือข้างบนนะไม่ผลกระทบเพราะเราพอมันสูงเนี้ยมันสูง800เนี้ยพอฝนตกปั๊บก็ไหลมาด้านล่างหมดครับ
0: ครับนี่ในส่วนของระดับน้ำในลำตะคองนี่ตอนนี้มีรายงานระดับความสูงเท่าไหร่ครับมันขึ้นมาเยอะไหม
1: เมื่อกี้ผมผ่านเนี่ยอยู่บนทั้งบนนะกำลังจะลงข้างล
0: ่
1: างไปมาน้ำลดไปนิดเดียวเองครับ
0: จาก
1: เมื่อเช้าไม่มาก
0: จากเมื่อเช้านี่สูง
1: ประมาณ30 เซนเองประมาณ30 เซน
0: ที่ขึ้นมานะลดลงเล็กน้อย
1: น้อยมากถือว่าน้อยมากครับเดี๋ยวแล้วตอนนี้ฝนกำลังตั้งเขาเดี๋ยวน่าจะตกอีกคืนนี้ครับ
0: โอ้
1: ครับช่วงนี้ตกกลางคืนทุกวันเลยครับ
0: ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่มีการเตรียมความพร้อมรับมือยังไงบ้าง
1: ใช่ใช่ก็เตรียมไทยแล้วเนี่ยเราก็แจ้งพอตื่นเช้าปั๊บเห็นปริมาณน้ำเราก็แจ้งท่านนายอำเภอปัดช่องให้เตือนชาวบ้านครับให้รับทราบแบบรู้ได้แก้ปัญหาได้ทันทีครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องของอุปสรรคในส่วนของการกีดขวางทางน้ำไหลผ่านมีอะไรยังไงไหมครับเห็นบอกมีพวกเศษขยะเศษ
1: ไม้ข้างบนไม่มีครับข้างบนนั่นจะมันสูงนะ800ครับน้ำมันก็ไหลตามสบายเลย
0: ครับ
1: ครับไม่มีปัญหาอะไรครับด้านบนครับ
0: คร
1: ับ ด้านล่างเนี่ยเราเคยประชุมไปทีนึงไงเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วท่านผู้ว่าท่านพระสิมามาจัดประชุมที่เขาใหญ่ปรากฏว่ามีการสร้างขวายกั้นลำน้ำเนี่ยลำตะคองเนี่ยหลายร้อยจุดเลยครับทำให้น้ำไม่ถึงอ่างเก็บน้ำลำตะคองครับ
0: คร
1: ับ
0: ก็คือเป็นฝ่ายที่แบบช่วยชะลอน้ำด้วยใช่ไหมตรงนี
1: ้ก็คือผมว่าเป็นฝ่ายที่ส่วนใหญ่รีสอร์ทมันเยอะนะด้านล่างเขาว่าสร้างเพื่อจะให้เข้ารีสอร์ทเขาก่อนหรือเปล่าแบบนั้นประมาณนั้นมากกว่าครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: และอย่างจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมี

0: ไหนที่เป็นอันตรายบ้างไหมครับผมเขาใหญ
1: ่คือตอนนี้แบบอ่างเก็บน้ำลำตะเอ้ยลานกันเต้นลำตะคองเนี้ยมันจะมีถ้าเข้าไปปั๊บเนี่ยด้านขวามือเนี่ยซึ่งติดกับลำตะคองตรงนั้นน้ำมันท่วมมาครับตอนนั้นเราไม่ให้คนนอนแต่ด้านบนแล้วคนนอนปกติครับโซนหนึ่งที่คนนอนไม่ได้เพราะมันติดกับแม่น้ำลำตะคองเนี้ยครับที่อื่นไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ตรงนั้นพื้นที่นี่ประมาณกี่ไร่ได้ครับจุดที่เรียกว่ามีผลกระทบสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปกางเต็นท์
1: ประมาณสักผมว่าประมาณไม่น่าเกิน2ไร่ครับที่ถ้าเราเข้าไปลานเต็นท์ลานตะคองด้านขวามือนะครับตอนนั้นเราจะเห็นมานิดเดียวมันไม่เยอะแล้วครับ
0: แค่จุดเดียวใช่ไหมตรงลานกางเต็นท์ตรงน
1: ี้แค่จุดเดียวจุดเดียวครับจุดอื่นไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ครับแนวโน้มถ้าคืนนี้ฝนตกลงมาอีกอาจจะมีพื้นที่จุดอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือของเขาใหญ่ก็ที่เดียวตรงนี้ตรง
0: ที่เดียว
1: แต่ถ้าด้านล่างนะมันถ้าตกหนักอีกมันอาจจะท่วมชาวบ้านด้านล่างได้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมในการรับมือนะฮะตรงนี้ด้วย
1: แจ้งเตือนก่อนให้ชาวบ้านได้รู้ก่อนรับรู้รับทราบก่อนครับ
0: ครับตรงน้ำตกเหวสุวัตเนี่ยที่ทางหัวหน้านำเรียนก็คือตรงเนี้ยมันมีความสูงน้ำมีไหลแรงแค่ไหนครับหัวหน้า
1: โอ้โหเมื่อเช้าก็ถ่ายมาน้ำทะลักมันคือมองไม่เห็นหินเลยฮะปกติจะเห็นก้อนหินถูกไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้มันทะลักแบบทะลักพุ่งออกมาเลยแรงมากเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายมาให้ดูแรงมากครับถ่ายวิดีโอมาให้ดู
0: สีน้ำนี่ออกเป็นสีขุ่นๆด้วยไหมครับ
1: โอ้ดำปิดเลย
0: ดำเลยนะ
1: น้ำสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลนะครับ
0: ครับก็เป็นลักษณะของน้ำป่า
1: น้ำป่าสีนั้นนะครับครับ
0: ครับมีการประสาน
1: แรงมากครับน้ำตกสุวัตแรงมากครับ
0: มีการประสานกับทางจังหวัดยังไงบ้างไหมครับตรงนี
1: ้ก็เราประสานกับท่านอำเภอปากช่องเนี้ยก็ให้เตือนชาวบ้านใครที่รู้ว่าเคยน้ำท่วมก็ต้องอพยพเตรียมตัวกับยกของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่าไปครับ
0: นะครับพื้นที่ด้านล่างนี่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เขาก็เตรียมรับมือกันเตรียมความพร้อมกันก็มันยังในความรู้สึกหัวหน้านี้นะยังมีความกังวลอยู่ไหมครับตรงนี
1: ้จริงๆเราเตือนไปแล้วไม่น่ากังวลนะเพราะเราเตือนตั้งแต่เช้าแล้วไงฮะเพราะน้ำมวลน้ำยังไม่มาถึงไง
0: อ
1: ันนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามวลน้ำใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงจากข้างบนลงมาข้างล่างครับ
0: โอ้ประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนจะไปถึงชาวบ้านเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับ
1: คือมันประมาณสักผมว่าประมาณ40 กิโลประมาณไม่น่าถึงอ่ะประมาณ30 โลได้
0: ครับ
1: ไอ้ช่วงที่มันไหลวนไปวนมาครับครับก็เหมือนเขาใหญ่แล้วถึงลงมาข้างล่างนะครับ
0: คืนนี้คาดหมายยังไงเขาฝนจะหนักเหมือนกับเมื่อวานไหมเมื่อคืนไหมหรือว่า
1: ตอนนี้
0: บอกไม่ได
1: ้มันตั้งเขามาพอดีผมลงมาด้านล่าง
0: ม
1: าทุเลาอยู่ด้านล่างอยู่ตัดช่องเนี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อกี้เริ่มลงเม็ดแล้วครับ
0: เมื่อคืนนี้ตกตั้งแต่กี่โมงครับคุณฮะเมื่อคืนเนี้ย
1: เมื่อคืนตกหนักมากครับตกนานด้วยครับ
0: ตั้งแต่ช่วงกี่โมงได้ครับ
1: เที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน5 ทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้นครับ
0: ครับ
1: ที่ฝนตกครับ
0: มันต่อเนื่องถึง
1: มันตกมาหลายวันแล้วตกกลางคืนมาหลายวันแล้วน
0: ี่
1: แล้ว
0: ครับก็แสดงว่าคือลักษณะของฝนเนี่ยเขาไปตกด้านบนแล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมก็ตกหลายวัน
1: เนี่ยประมาณนั้นคือปกติถ้ามันแรงมาก่อนเนี่ยฝนตกปั๊บดินก็จะซับน้ำไม่ได
0: ้
1: พอตกทุกวันดินก็อิ่มตัวน้ำก็ไม่สามารถซึมดินได้มันก็ไหลลงลำน้ำครับก็คือเรามีงานใหญ่เมื่อวันที่31เนี่ยจะดีแล้วซึ่งวันที่30เนี่ยงานฝนตกกลางวันตกตอนเย็นตกหนักมากนะครับตอนช่วงเย็นแล้วก็ตอนคืนแสงทั้งคืนเลยวันที่30พอ31เรามีงานในเจเดเนี่ยไม่ตกเลยกลางวันแต่พอ2 ทุ่มปั๊บนะตกหนักเลยนะตกประมาณเกือบ2 ชั่วโมงครับ
0: ครับ
1: ครับตั้งวันที่31นะครับไล่ลงมาเรื่อยตกทุกคืนเลยทีนี้กลางวันไม่ตกตกกลางคืนครับ
0: ครับมีรายงานเรื่องของดินถล่มยังไงบ้างไหมครับ
1: ไม่มีผลกระทบใหญ่ไม่มีย
0: ังไม่มีนะนะ
1: คร
0: ับ ก็เรียกได้ว่าประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะตอนนี้เขาก็มีการประกาศแจ้งเตือน
1: คอยติดตามครับคอยติดตาม
0: เห็นบอกว่าให้เฝ้าระวังไปจนถึงวันที่9เลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของอันดามันเนี่ยก็จะมีคลื่นลมด้วยนะครับนะ
1: คร
0: ับเรียกได้ว่าใครจะไปเที่ยวตอนนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับหัวหน้า
1: ก็จริงๆแล้วผมห่วงเรื่องยางรถอย่างเดียวอยากให้ตรวจสอบสภาพยางรถให้พร้อมในการเพราะมันของเราเป็นพื้นที่ขึ้นเขาฮะเวลาเบรกอะไรนั้นจะต้องแล้วตอนนี้มันฝนตกมันลื่นด้วยนะคร
0: ับ
1: คือถ้ายางไม่ดีมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับ
0: ครับ
1: นะฝากเตือนแล้วโดยเฉพาะพื้นขึ้นเขาเขียวมันชันมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงพอหน้าฝนเนี่ยมันจะมีตะไคร่น้ำจับถนนเนี่ย
0: โอ้ตรงนี้ลื่นครับใช
1: ่โดยเฉพาะมอไซค์ต้องระวังให้มากครับอย่าขับรถเร็วโดยเด็ดขาด
0: ขนาดยางดีๆนี่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ถูกต้องครับเวลาตะไคร่น้ำมันจับมันลื่นมากไง
0: จริงครับ
1: เพราะว่ามันคือมันก็คือไอ้นี่มันคือบ้านของสัตว์ป่าไงมันคือต้นไม้มันคุมบางทีถนนเนี่ยไม่โดนแดดเลยเนี่ยนะครับมันก็มีตะไคร่น้ำขึ้นครับ
0: ครับนี่ยิ่งถ้าฝนตกใหม่ๆช่วงแรกๆเนี่ยใช่ไหมมันค่อนข้างลื่นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็คือตอนนี้มันคือที่ฝนตกใหม่ๆมันลื่นเพราะว่ามันมีโคลนเนี่ยตอนนี้ไม่มีโคลนแล้วแต่ว่าตะไคร่น้ำมันจับแทนเนี่ย
0: อ๋อ
1: ครับครับถ้าฝนใหม่ๆสังเกตว่าถ้าสมมติแรงนานๆเนี่ยแล้วฝนแรกมันจะลื่นเพราะว่ามีฝุ่นมีอะไรอยู่บนถนนเนี่ย
0: ผสมก
1: ัน
0: แ
1: ล้
0: วเป็นโคลน
1: มันยังไม่ได้ชะล้างลงไปเนี่ย
0: เป็นโคลนเป็นฟิล์มเกาะถนนมันก็จะลื่นแต่พอถนนแห้งคราวนี้พวกตะไคร่ก็จะเข้ามาแทนที่ก็จะลื่นอีก
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าของเรานี่มันสูงนะมัน800ยิ่งเขาเขียวเนี่ยเกือบ1,300
0: เหนือระดับน้ำทะเลใช่ไหม
1: ใช่ครับระดับน้ำทะเลครับ
0: ครับ
1: พอขึ้นในปั๊บเนี่ยมันชันมาก13โลเนี่ยจาก800ไป1,300ครับต่างอย่าง500เมตรครับ
0: โอ
1: ้ครับทีนี้มันค่อนข้างจะชันเงี้ยเวลาถ้ารถไม่พร้อมเวลาเบรกปั๊บเนี่ยเกิดบริเวณทุกวันข้างบนเขาใหญ่เราก็เตือนให้ขับช้ามอเตอร์ไซค์ทุกวันนะครับ
0: ครับยิ่งอย่างหน้าฝนแบบเนี้ยคือคนที่เขาเน้นไปเที่ยวกรีนซีซั่นเยอะไหมครับในช่วงนี้นักท่องเที่ยว
1: โอ้เมื่อปีที่แล้วสัปดาห์แล้วเยอะมากครับเพราะว่ามันหยุดหลายวันเนี้ยบางวัน28แล้วถึงจะ30,000กว่า
0: โ
1: อ้ครับ20,000กว่าเนี้ยคือช่วงนี้วันธรรมดานี่ก็5,000คน4,000คนทุกวันครับ
0: โดยเฉลี่ยนะ
1: ครับช่วงนี้คือป่าน้ำฝนมันสวยไง
0: ครับ
1: มันชื้นชื้นไปหมดเนี่ยมันเขียวไปหมดครับ
0: ครับก็เจ้าหน้าที่ก็พร้อมดูแลเนาะเพราะว่า
1: บางจุดพร้อมอยู่แล้วครับ
0: บางจุดที่แบบว่า
1: เจ้าหน้าที่ดูแลทั้งหมดเขาใหญ่ต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด410นายครับ
0: คร
1: ับไม่ต้องห่วงครับ
0: เพราะว่าอย่างจุดที่ห้ามนะกางเต็นท์ตรงนี้ก็ต้องให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ด้วยนะก็จะมีคอยกำกับไว้อยู่
1: เพราะว่ามันคือบ้านสัตว์ป่าไง
0: เรา
1: ไม่เราการเต้นได้เฉพาะที่เราให้จัดให้เท่านั้น
0: นะครับตรงนี้หัวหน้าครับจะมีผลกับสัตว์ป่าด้วยไหมครับฝนที่ตกลงมาหนักขนาดนี
1: ้ผมว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลน่าจะไม่มีอะไรคร
0: ับ
1: เพราะสัตว์ก็คุ้นชินอยู่แล้วครับ
0: เขาก็ปรับตัวของเขาได้
1: แล้วใช่เขาสัตว์ป่าเขาก็ชินอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับใครจะไปเที่ยวนะในช่วงนี้นะครับระหว่างวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็คืนนี้ที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ ก็เรียกว่าให้กำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับก็ทั้งต้องดูแลนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการนะครับความเสี่ยงของฝนที่ตกลงมานะครับที่อาจจะมีผลกระทบด้วยนะครับให้กำลังใจมากๆเลยเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับนะในโอกาสต่อไป
1: ยินดีครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยครับหัวหน้าครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณชัยยาห้วยหงทองนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็ต้องยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำตะคองเนี่ยนะครับตามคลองสาขาต่างๆก็ลดลงไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตกหนักจริงนะตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เรียกได้ว่าระดับน้ำลำตะคองบริเวณตำบลหมูสีเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีมวลน้ำเนี่ยจากพื้นที่ต้นน้ำก็ทยอยไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างนะครับคือด้านบนเขาสูงด้านบนเราไม่มีผลกระทบแต่ด้านล่างนะซึ่งน้ำเนี่ยพอมันลงไปเนี่ยความแรงของน้ำเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนด้วยแล้วก็ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยเก็บสิ่งของทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำเพราะว่าช่วงนี้น้ำจะเชี่ยวมากๆนะครับแล้วให้ดูแลเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางถ้าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นตรงนี้เขาก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับก่อนที่น้ำจะลงไปถึงพื้นที่ของประชาชนเนี่ยประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่ามีการประสานงานไปกับทางอำเภอนะในการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาด้วยเดี๋ยวติดตามมาต่อว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักไหมนะครับก็ขอให้เบาบ้างนะก็มีเบาๆบ้างเถอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวระดับน้ำในตอนนี้มันลดลงไปไม่เยอะนะฮะก็เกรงว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาอีกมาซ้ำอีกระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงได้อีกอันนี้ก็ถ้าล้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตรงนี้จะมีผลกระทบจริงๆนะครับก็ เอาใจช่วยนะครับให้กำลังใจคนทำงานให้กำลังใจชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้นะครับกลับมาดูเรื่องของข้อมูลการเดินทางกันบ้างนะครับนะหลายๆท่านก็ตอนนี้น่าจะกลับถึงที่พักอาศัยเรียบร้อยถึงที่บ้านเรียบร้อยนะเพราะว่าดูจากปริมาณรถหลายๆจุดก็คลี่คลายลงนะครับนะก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่รอบในรถยังเยอะนะครับสาทรใต้เนี่ยยังมีหนาแน่นอยู่นะครับช่วงจากซอยสวนพลูเข้ามาทางด้านของแยกนรินทรยังมีสลับหยุดนิ่งบ้างนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของสุรศักดิ์สาทรเนี่ยรถยังเยอะนะฮะข้ามสะพานตากสินไม่ติดนะครับถนนกรุงทนโพนิมิตมาทางด้านของคงอุทกาศปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันคล่องตัวนะแล้วก็ตอนนี้ที่คลี่คลายไปได้บ้างแล้วนะครับก็แจ้งวัฒนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุยกับทางสารวัตรจราจรสพปากเกร็ดนะครับก็จะเหลือขาออกนะตอนนี้แจ้งวัฒนะนะครับช่วงใต้ด่วนแจ้งไปทางด้านของหน้าห้างสีสมานนี่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ทางเลียบคลองประปาที่จะต่อเนื่องไปทางสีสมานจุดกลับรถสีสมานนี่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะผ่อนคลายได้นะฮะก็จะเหลือแจ้งวัฒนะขาออกนี่แหละนะครับที่รถยังมากช่วงใต้ทางด่วนไปทางหน้าห้างหลักสี่ทั้งสองด้านเริ่มดีขึ้นนะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ทางด้านของงามมุงวานงามมุงวานยังมีปริมาณรถเยอะนะครับแยกเกษตรผ่านข้ามบางเขนไปพงเพชรนะรถยังค่อนข้างหนาแน่นต่อเนื่องนะครับเลยจากพงเพชรไปแครายนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ใต้ทางด่วนไปแครายนะฮะกลับกันจากรัตนาธิเบศรเข้ามาทางด้านของงามมุงวานตลอดทั้งเส้นดีนะครับขาเข้าไม่ติดเลยเคลื่อนตัวได้นะครับพหลโยธินจาก5แยกไปรัชโยธินปริมาณรถยังหนาแน่นนะครับนะแล้วก็ทางด้านของรัชดาขาออกนะรัชโยธินรัชวิภาเนี่ยยังมีปริมาณรถมากแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยตรงแถวๆวงสว่างเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวท้ายก็น่าจะทยอยได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีสะสมอยู่นะครับชะลอตัวช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับวันนี้หมดช้านะครับทางด้านนี้นะฮะก็ยังดูรถค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะครับศรีนครินทร์ดีขึ้นแล้วนะครับทางด้านของศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางลาซานเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถนะครับช่วงแยกศรีลาซานไปทางแมคโครเนี่ยนะแต่ดีขึ้นนะครับท้ายแถวสั้นลงส่วนลงอุโมงค์ศรีอุดมนะครับไปทางพาราไดซ์ต่อเนื่องศรีนุชเข้าศรีพัฒน์เคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอตัวช่วงแยกพัฒนาการนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นลำสาลีตอนนี้ท้ายสั้นลงแล้วนะครับก็เริ่มดีนะแต่ว่าก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับด้านกลับการคล่องตัวนะครับศรีนครินทร์ด้านขาออกส่วนสุขุมวิทนะครับจากบางนาไปลาซานแบริ่งเนี่ยโอ้ดูรถหนาตาเหมือนกันนะนะครับหัวแถวก็อยู่ช่วงสุขุมวิท107นะครับก็คือแบริ่งนี่แหละเลยแบริ่งไปแล้วเข้าสำโรงไปเทพรักษ์ไปปู่เจ้าไปปากน้ำดีนะครับไม่ติดนะนั่นคือเรื่องของสภาพการจราจรเป็นภาพรวมนะครับในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัชค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับผม
3: ค่ะวันนี้นะคะเมื่อช่วงสายนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยต่ออนาคตอาเซียนค่ะซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมฟังกว่า100ประเทศนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อที่จะให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายของโลกรักษาบทบาทของผู้นำของภูมิภาคนะคะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนนะคะโดยแนวทางแรกค่ะเป็นการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนยิ่งมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในยังคงเป็นรากฐานสำคัญแต่ควรนำมาใช้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมเพื่อให้อาเซียนสามารถที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมสามารถดำเนินการต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล แนวทางที่2คือการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาเซียนต้องไม่รอให้เกิดวิกฤตแล้วจึงแก้ไขแต่ต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนก็ควรจะขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งและรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคนะคะ
0: ครับ
3: ส่วนแนวทางที่3ก็คือการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดผลจากผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้ทั้งความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานการรับมืออาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามพรมแดนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้นะคะอาเซียนยังต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและกลไกการทำงานเพื่อให้การตัดสินใจของผู้นำสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยร่วมก่อตั้งนับตั้งแต่การลงนามปฏิญญากรุงเทพเมื่อ59ปีก่อนนะคะซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงภูมิภาคที่เคยเต็มไปด้วยความขัดแย้งให้ก้าวสู่ประชาคมที่ยึดมั่นในกติกาความร่วมมือและการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาเซียนหลายช่วงเวลาทั้งการผลักดันเขตการค้าเสรีอาเซียนนะคะการจัดตั้งเวทีภูมิภาคอาเซียนและการวางรากฐานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะการกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะคุณพัฒน
0: ์
3: ก็นับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีค่ะตั้งแต่ปี2552นะคะในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมกับรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะคะ
0: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกได้ไปพูดในเวทีอาเซียนค่ะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วนะคะก็ถือว่าปิดฉากการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็ได้เดินทางมาส่งที่สนามบินด้วยนะคะนะคะไปต่อที่เรื่องของไทยกับกัมพูชาบ้างนะคะวันนี้ทางโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆกรณีที่รายงานพิเศษของนายทอมแอนดรูนะคะที่ได้มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายริเริ่มหรือว่าเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารนะคะละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์สู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะจึงต้องประชาชนทั้งสองประเทศจึงต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายนะคะที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือว่าแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะส่วนประเด็นตัวเลขของผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นนะคะก็ทางโฆษกกองทัพบกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งในความเป็นจริงจำนวนตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนตัวเลขประชากรกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สู้รบโดยฝ่ายไทยเองนะคะก็มีการอพยพประชาชนย้ายแหล่งพำนักไปอยู่ที่ศูนย์อพยพจำนวนเกือบ 500,000 คนเช่นเดียวกันในช่วงเวลานั้นนะคะทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนเหล่านี้ก็ได้ย้ายคืนกลับสู่แหล่งพำนักปกติเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ มีการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ค่ะในส่วนของประชาชนกัมพูชานะคะที่จะไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเดิมได้นะคะหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วจะมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นนะคะแต่กัมพูชาบอก 650,000 ค่ะนะคะบอกว่าซึ่งประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยอยู่3พื้นที่ก็ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจาน500หลังคาเรือนจำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนองย่าแก้ว60หลังคาเรือนจำนวน150คนแล้วก็พื้นที่บ้านคลองแผง389ครัวเรือนจำนวน 3,500 คนมีเท่านั้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในอธิปไตยของไทยโดยผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีโดยมีรัฐบาลกัมพูชาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้พยายามใช้กลไก MOU 43และกฎหมายของฝ่ายปกครองเข้าแก้ไขปัญหาแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดนะคะสำหรับประเด็นแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศจากกรณีผู้ที่เสนอรายงานพิเศษอ้างว่ามีแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับถึง 900,000 คนนั้นขอยืนยันว่าแรงงานดังกล่าวเดินทางกลับด้วยความสมัครใจภายหลังจากการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองรัฐบาลไทยขอย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานกัมพูชาในไทยมาโดยตลอดโฆษกกองทัพบกยังย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาจะต้องยอมรับปัญหาและก็หันมาดูแลประชาชนของตนเองอย่างจริงจังแทนการสื่อสารต่อสังคมโลกในลักษณะที่บิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือพร้อมกันนี้นะคะทางกองทัพบกคาดหวังให้กลไกพิเศษของสหประชาชาตินำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางและผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวค่ะวันนี้ก็ท่านโฆษกก็ดุเดือดนะคะ
0: ครับ
3: ก็ไม่ไหวแล้วมันเยอะอ่ะมันเยอะนะนะคะค่ะก็มาที่อีกเรื่องนึงเรื่องของคนไร้บ้านค่ะนะคะวันนี้นะคะพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กค่ะประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะที่ถนนราชดำเนินกลางค่ะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านหลังจากที่เกิดการทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านค่ะจนสร้างความกังวลให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็เรื่องของการแย่งอาหารแย่งที่พักไหมคะนะคะโดยวันนี้เนี่ยทางพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กก็ลงไปพร้อมกับหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารเขตพระนครกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเจ้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามแล้วก็ยังมีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆร่วมคณะไปด้วยนะคะโดยท่านประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นไปตามที่ท่านผู้ว่านะคะมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันจากการหารือทุกฝ่ายเห็นตรงกันนะคะว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไร้บ้านรวมตัวกันในพื้นที่คือการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะซึ่งแม้จะเกิดจากความตั้งใจดีของผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะแต่ว่ากลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านเดินทางมารวมตัวกันเพื่อรอรับอาหารส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเป็นระเบียบความสะอาดกีดขวางการทางสัญจรแล้วก็รวมถึงทะเลาะวิวาทและก็ปัญหาด้านความปลอดภัยด้วยนะคะดังนั้นทุกฝ่ายก็เลยกำหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะโดยจะมีมาตรการเร่งด่วนที่ได้ข้อสรุปร่วมกันก็คือจะมีการเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่นะคะให้เทศกิจและก็เจ้าที่ตำรวจจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในช่วงเวลา 18:00 นเป็นต้นไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นช่วงที่คนไร้บ้านเนี่ยเริ่มเข้ามารวมตัวกันแล้วก็จัดรถสายตรวจหมุนเวียนดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดนะคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ค่ะแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรวมถึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาแจกอาหารก็งดจอดรถแจกอาหารบริเวณ ข้างทางด้วยนะคะเพื่อลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนไร้บ้านเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะท่านบอกว่าถนนราชดำเนินเปรียบเสมือนห้องรับแขกของประเทศจึงจำเป็นต้องมีความเป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวและเยาวชนพร้อมยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ผลักดันให้คนไร้บ้านออกจากพื้นที่โดยไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราเตรียมบ้านอิ่มใจนะคะให้รองรับคนไร้บ้านอย่างเป็นระบบมีทั้งที่พักอาหารและก็การดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ขอวิงวอนผู้ที่ต้องการทำบุญนะคะนำอาหารมามอบก็ไปมอบที่บ้านอิ่มใจได้หรือว่าจะไปมอบที่โครงการฟู้ดแบงค์ที่50สำนักงานเขตได้เลยคุณอยู่บ้านอยู่เขตไหนไปที่นั่นนะคะขอให้มั่นใจว่าอาหารที่นำมาบริจาคจะถึงมือผู้รับโดยตรงนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกทม.ดำเนินการล่าสุดวันนี้ค่ะ
0: ครับ
3: นะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยทำมาหลายครั้งแล้วนะ
0: ครับ
3: ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวต้องดูครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับ
3: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ปิดที่ 1,617.13 จุดค่ะลดลง 4.77 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 77,757.30 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้นะคะดัชนีแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดค่ะโดยวันนี้ทำจุดต่ำสุดที่ 1,616.56 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,631.58 จุดนะคะภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนตลาดนะคะหลังจากที่ตลาดเนี่ยตอบรับข่าวเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปแล้วนะคะก็เลยไม่มีปัจจัยอะไรมากระตุ้นประกอบกับตลาดหุ้นภูมิภาคก็เคลื่อนไหวสลับบวกลบในกรอบแคบเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นการเก็งกำไรหุ้นรายตัวตามผลประกอบการแล้วก็เคลื่อนไหวตามปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นแต่ละตัวค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะคุณพัฒน
0: ์
3: เนื่องจากว่านักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และก็เซมิคอนดักเตอร์ท่ามกลางมุมมองบวกที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนหลังจากที่ DeepSeek นะคะสตาร์ทอัพ AI ของจีนเปิดตัวโมเดล AI ต้นทุนต่ำแล้วก็อาลีบาบาเปิดตัว AI รุ่นล่าสุดนะคะวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,822.28 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 12.62 จุดนะคะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดลบในวันนี้นะคะหลังจากที่ปิดในแดนบวกติดต่อกันมา6วันทำการค่ะนักลงทุนวันนี้เทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากหลังจากจีนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซานะคะหางเส็งวันนี้ปิดที่ 25,852.92 จุดลดลงไป 156.48 จุดนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีแรงซื้อคืนหุ้นที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ค่ะช่วยชะลอแรงขายที่เกิดจากความกังวลนะคะว่าทางการญี่ปุ่นและก็สหรัฐร่วมมือกันแทรกแซงซื้อเงินเยนเพิ่มเติมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ส่งออกของญี่ปุ่นทำให้นิกเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 63,957.53 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 202.63 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศค่ะวันนี้คุณพัฒน์ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะคะทั้งวันเนี่ยปรับไป11ครั้งเท่านั้นนะคะโดยเป็นปรับลบ6ครั้งแล้วก็ปรับบวก5ครั้งนะคะปิดตลาดยังบวกอยู่50บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,900 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,100 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,625.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,900 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,051 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 34.43 บาทค่ะ
0: ครับ
3: ส่วนค่าเงินบาทนะคะวันนี้ปิดที่ 33.43 เนี่ยแหละค่ะนะคะบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากการเปิดตลาดช่วงเช้าเปิดที่ 33.43 3.41 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็อยู่ในกรอบ 33.39 ถึง 33.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทแกว่งอยู่ในกรอบแคบนะคะคาดว่าตลาดก็รอปัจจัยใหม่เช่นกันนะคะส่วนที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยเดือนกรกฎาคมนั้นนะคะก็นักวิเคราะห์มองว่ามีผลจำกัดนะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อค่าเงินตลาดรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนวันศุกร์โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมรวมทั้งยังเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางกรณีการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังไม่มีใครมั่นใจว่ามันจะแน่นอนแค่ไหนนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะ 33.30 ถึง 33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของพลังงานบ้างนะคะราคาน้ำมันค่ะเวสเท็กซัสล่าสุดเนี่ยนะคะลงไปอีก2.41 เซนต์ค่ะคุณพัทราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 77.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็ลงเช่นกันแต่ว่าลงไป1.92 เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 81.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าการฟื้นฟูที่เมืองคุมาโมโตนะคะคุมาโมโตนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงหลังจากที่เวลาผ่านพ้นไป1สัปดาห์นะคะเร็วเนาะสัปดาห์นึงแล้วหลังจากที่แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ที่จังหวัดคุมาโมโตทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นประชาชนกว่า 8,000 คนยังคงต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าน้ำประปายังคงขาดแคลนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในวันอังคารค่ะประชาชนก็หลบอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว150แห่งโดยคาดว่าอาคารประมาณ 12,000 หลังได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวนะคะตามข้อมูลที่ทางจังหวัดรายงานนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากภาวะเป็นลมแดดนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่ไปหลบนอนในรถยนต์จำเป็นที่จะต้องทำให้เร่งให้การช่วยเหลือนะคะหลังจากที่มีการเยี่ยมชมศูนย์พักพิงชั่วคราวเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะซานาเอะทาคาอิจิค่ะก็บอกว่ารัฐบาลกำหนดให้แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดนะคะซึ่งทำให้รัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินอุดหนุนสูงขึ้นสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ใช้มาตรการพิเศษเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีของทาคาอิจินะคะอนุมัติการใช้เงินประมาณ 24,200 ล้านเยนหรือว่าประมาณ150ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินสำรองของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวนะคะก็คือเอาไปซ่อมแซมสะพานทางหลวงหรือว่าการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วก็การสร้างที่พักพิงชั่วคราวนะคะ
0: ครับ
3: ตอนนี้ปัญหาคือหลายพื้นที่เนี่ยพื้นที่ในจังหวัดมีอุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสหรือบางวันก็สูงกว่านั้นนะคะวันจันทร์เนี่ยบางพื้นที่สูงถึง40องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:27 นของวันที่28กรกฎาคมอยู่ที่38รายรวมถึง7รายที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้านะคะในคาชิมะและ9รายที่โรงงานบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสตรีของจำกัดในยาสึชิโร่ด้วยนะคะซึ่งโรงงานเนี่ยปล่องควันหลายแห่งได้รับความเสียหายแล้วก็มีพังถล่มลงมาด้วยนะคะจำนวนผู้ที่นอนในรถยนต์เนี่ยยังไม่ได้มีการนับอย่างครบถ้วนนะคะและอาจจะสูงกว่าที่มีการคาดการไว้การยื่นขออพยพไปยังโรงแรมเพื่อพักพิงชั่วคราวก็มีนะคะเริ่มขึ้นแล้วการสร้างที่พักพิงชั่วคราวก็เริ่มขึ้นในเทศบาลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเทศบาลอุกิแล้วก็ฮิคาวะนะคะน้ำประปาเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อครัวเรือนประมาณ 45,000 หลังใน5เทศบาลก็ใช้รถบรรทุกน้ำจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะก็ช่วยกันส่งน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นก็กำลังทำงานเพื่อป้องกันเรื่องของภาวะลมแดดในศูนย์พักพิงโดยการเสริมสร้างการขนส่งน้ำดื่มแล้วก็ขยายเรื่องของสุขาเคลื่อนที่แล้วก็อีกหนึ่งที่เราเห็นก็คือส่งแอร์ค่ะเขาส่งแอร์ไปทำความเย็นให้เฉพาะ พื้นที่ที่มีผลกระทบเรื่องของความร้อนเนี่ยนะคะลมแดดเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดของเมืองคุมาโมโตะญี่ปุ่นค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
9: ดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

คุณฟังครับเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะครับ3เดือนต่อจากนี้นะครับสสส.อยากจะขอเชิญชวนนะครับสายดื่มทุกท่านครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือดื่มแค่ตอนเฉพาะสังสรรค์นะมาร่วมกันนะครับพักตับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองกันนะครับคุณฟังรู้ไหมครับว่าการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆล้วนส่งผลดีนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงกันเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้แต้มอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีครับทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายจะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะครับสมองจะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือตับของเราจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับช่วยลดปริมาณไขมันในตับและลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้นะแถมใครที่อยากดูดีขึ้นนะครับการงดเหล้ายังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยนะครับแต้มที่2ครับเพิ่มแต้มการเงินลองคิดดูเล่นๆนะครับพอลดหรือว่างดดื่มเนี่ยเงินที่เคยจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีนะครับเผลอๆช่วง3เดือนเข้าพรรษานี้คุณอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทได้เลยนะครับเงินก้อนนี้เอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกตั้งเยอะแยะเลยนะครับและแต้มที่3นะครับนั่นคือแต้มความสุขและเวลาคุณภาพครับลองเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ไปกับการนั่งในวงดื่มมาเป็นเวลาดีๆในการทำกิจกรรมกับครอบครัวนะครับหรือคนที่เรารักดูนะหรือว่าจะเอาเวลานี้เนี่ยไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองรับรองเลยนะครับความสัมพันธ์จะดีขึ้นและความสุขก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าทำยากไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าปีนี้สสส.มีตัวช่วยดีๆนะที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการงดเหล้าด้วยนะครับตัวช่วยแรกครับโทรไปได้เลยนะครับที่สายด่วน1413มีผู้เชี่ยวชาญใจดีครับคอยให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกเหล้าโดยเฉพาะนะครับและตัวช่วยที่2นะครับโหลดได้เลยนะครับแอปพลิเคชัน Persona Health ที่จะช่วยให้คุณมาร่วมเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังเข้าพรรษานี้นะครับมางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันนะครับนะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราและคนรอบข้างมากเท่านั้นด้วยนะครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.นะครับขอบคุณทางสสส.ด้วยนะครับมาติดตามกันในช่วงท้ายๆปลายชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับการเดินทางในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างมีคุณพันแจ้งมานะบอกว่าถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับด้านขาเข้าทิศทางจากแยกบรมมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ส่วนอีกด้านหนึ่งพิบูลสงครามคุณพันธ์นี่แจ้งมาบอกว่าช่วงพิบูลสงครามมุ่งหน้าใต้ทางใต้สะพานพระราม7เคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆมีฝนตกระดับหนึ่งนะอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง 19:35 นะครับขอบคุณทางคุณพันธ์ด้วยนะครับนะก็แจ้งเพิ่มเติมมาให้ตอนนี้เนี่ยเรื่องของกลุ่มฝนนะครับอัปเดตล่าสุดนะโอ้มีฝนกระจายนะครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ของนครปฐมนะนครชัยศรีสัมพรานนะครับนนทบุรีบางบัวทองนะปทุมธานีลำลูกกาคลองหลวงนะครับหนองเสือแล้วก็ที่มีตกระดับปานกลางถึงหนักเนี่ยนครนายกองครักษ์นะครับเนี่ยมีเป็นกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกันนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยบางปลาม้าสุพรรณบุรีก็ยังมีฝนตกผักไห่พระนครศรีอยุธยานะครับยังมีฝนกระจายอยู่ตรงนั้นด้วยนี่นะฮะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังบางจุดอาจจะมีตกแบบละอองนะครับแถวจตุจักรบางเขนเนี่ยนะฮะทางด้านของสายไหมนะครับแถวหนองจอกคลองสามวาตรงเนี้ยนะท่านใดที่เดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับถนนเปียกลื่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ19:57 ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลบาทหลวงคริสตจักรแองกลิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรัลจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่
ไทยเพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนัมเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุหมั่นเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิล

0: ศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากะล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในลิมนังเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม

0: สำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านลานตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรและพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดหลวงพ่อโสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองและวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 น.กองพันทหารสื่อสารที่13กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุ อนุโมทนาซึ่งมาจากวัดอุทุกเขปะสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาและวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดงหนองเป็ดและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีเวลา 17:00 นเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลีโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดน้องคายเวลา 19:00 นมูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัสดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอร่าแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย 2,325 จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางศาสิออนบัวรภา ทั้งนี้ระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งโรงครัวพระราชทานที่บริเวณหน้าประตูอนงคลีลาประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนวัตถุดิบทั้งยังมีน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาอีกแห่งนึง
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
1: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: 20:21-27 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างครับแต่ละเส้นทางยังมีปริมาณรถมากอยู่บางเส้นทางนะครับโดยเฉพาะด้านรอบในวันนี้หมดช้าเหมือนกันนะอย่างสาทรใต้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถช่วงเข้าแยกนรินทรแต่ว่าท้ายเนี่ยก็อยู่ประมาณสาทรซอย5นะครับท้ายสั้นลงกว่าก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้ก็ประมาณซอยสวนพลูนะนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสุรศักดิ์สาทรยังมีปริมาณรถสะสมอยู่ช่วงใต้ BTS สลุยนะครับขาเข้าสาทรเหนือรถสัญญาณไฟที่แยกวิทยุเนี่ยท้ายอยู่ประมาณซอย4นะครับแล้วก็ทางด้านของสีลมต่อเนื่องในฝั่งขาออกจาก BTS สระแดงนะครับมาทางซอยคอนแวนเนี่ยยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับมาทางด้านของตัดกับนราธิวาสเนี่ยพ้นทางด้านของแยกนรารมการจราจรพอจะเคลื่อนตัวตามได้นะครับประมวลไปสุรศักดิ์ยังมีตกค้างอยู่เล็กน้อยนะฮะเจริญนครไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่จะมีชะลอตัวช่วงหน้าห้างเท่านั้นไอคอนสยามทั้ง2ด้านเล็กน้อยนะครับแล้วก็พระราม1ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับทางเจริญผลไปปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์ไปเพลินจิตเนี่ยยังมีสะสมอยู่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปประตูน้ำรถยังเยอะนะครับแล้วก็รถที่ออกมาจากทางเซ็นทรัลเวิลด์ออกมาจากทางเซ็นพารากอนก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่ด้วยนะครับเพชรบุรีด้านขาออกนะครับจากทางเพชรอุทัยจากทางด้านของเพชรพระรามไปแยกราชเทวีเนี่ยยังหนาแน่นแนวก่อสร้างไปประตูน้ำก็ยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับราชปรบทั้งสองด้านท้ายสั้นลงนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ฝั่งมุ่งหน้ามักกะสันแล้วก็ทางฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกมักกะสันยังมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่แยกซอยรางน้ำลงจากจตุรทิศเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับอโศกมนตรีครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีเพชรบุรีขาออกจากเพชรอุทัยนะครับไปทางพร้อมพงต่อเนื่องทองหล่อเนี่ยปริมาณรถยังค่อนข้างมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยจากแยกทองหล่อไปเอกมัยเหนือคลองตันพัฒนาการดีแล้วนะครับส่วนทางด้านของพระราม4นะครับสัมย่านไทยญี่ปุ่นสวนลุมนะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับด้านกลับกันในฝั่งขาเข้ามีชะลอตัวเข้าแยกสารแดงไปสัมย่านนะครับด้านบนสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งขาเข้าก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ยังเรียกได้ว่าตกค้างกันอยู่หลายที่ยังมีฝนตกนะครับณเวลานี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยในเขตดอนเมืองสายไหมหลัก4จตุจักรลาดพร้าวคลองสามวาหนองจอกนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงนะครับตอนนี้ฝนที่ตกระดับปานกลางเนี่ยไปอยู่ทางด้านขององครักษ์นครนายกทางด้านของนครนายกเนี่ยตกหลายจุดหลายที่เหมือนกันนะกระจายตัวอยู่นะครับเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเวลา 16:00 นมีรับแจ้งเกิดเหตุเป็นเหตุเกิดเหตุร้ายนะครับเป็นชาย2คนแต่งตัวด้วยเสื้อดำครับอีกคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงก่อเหตุใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดชิงทรัพย์ร้านทองแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้านะครับในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคนร้ายเนี่ยยิงปืนขู่1นัดก่อนกระโดดข้ามตู้ทองแล้วเข้าไปกวาดทองรูปพรรณใส่กระเป๋าที่เตรียมมาก่อนจะหลบหนีโดยใช้รถจักรยานยนต์ Honda สีดำนะครับทะเบียนจังหวัดเชียงรายเป็นยานพาหนะที่คนร้ายเช่ามานะครับหลังจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่ติดตามไปพบรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้หลบหนีเนี่ยจอดทิ้งไว้บริเวณท่าเทียบเรือปลาบู่ทองริมแม่น้ำโขงซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วจึงมีการประสานงานไปทางฝั่งของสปป.ลาว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนนะครับเพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางหลบหนีต่อไปนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพคนร้ายนะครับ1ใน2สวมชุดเป็นเสื้อที่มีฮู้ดสีแดงนะครับนี่นะฮะอีกคนหนึ่งนะแต่งกายด้วยเสื้อสีดำนะครับนี่คือคนร้ายทั้งคู่นะครับที่ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้านะครับในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับก็เรียกได้ว่าเป็นพฤติการที่อุกอาจมากๆนะครับก่อเหตุเมื่อช่วง 16:00 น.ในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่เคยแอบคิดไหมครับว่าเด็กกับขนมหวานนี่ยังไงก็เป็นของคู่กันนะครับหรือเวลาที่เราเห็นเด็กอ้วนจ้ำม่ำเหมือนหลายคนจะรู้สึกโอ้ยทำไมดูน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมลูกหลานเราเนี่ยบางทีเห็นแบบอ้วนจ้ำม่ำหลายคนชอบดูน่ารักน่าเอ็นดูถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจทำให้ลูกหลานของเราติดหวานครับและกลายเป็นภัยเงียบนะไปทำลายสุขภาพของลูกหลานของเราโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรคุณผู้ฟังแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะแค่น้ำอัดลมขวดเดียวหรือชาไข่มุกแก้วเดียวหรืออาจจะเป็นขนมกรุบกรอบน้ำตาลนี่ก็พุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรจะได้รับต่อวันไปไกลลิบเลยนะครับและความหวานที่สะสมทุกวันนี่แหละครับคือตัวการหลักเลยนะครับที่แอบทำร้ายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกครับทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากนะครับพอกินขนมเนี่ยดื่มน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกๆก็จะรู้สึกอิ่มปลอมๆหรือที่เรียกว่าอิ่มทิพย์นะฮะพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากกินทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ครับเรื่องที่2นะครับขัดขวางความสูงด้วยความหวานที่มากเกินไปเนี่ยนะครับจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังอาจทำให้กระดูกปิดเร็วลูกก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติด้วยนะครับส่วนเรื่องที่3ครับสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดเลยนะครับแต่แป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกครับคราวนี้แหละลูกก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดและมีอารมณ์ที่แปรปรวนทั้งวันเลยครับเรื่องที่4นะครับฟันผุลามไปยังฟันแท้ครับฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่เดี๋ยวก็จะหลุดไปนะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถซ่อนชอนชัยลึกลงไปนะแล้วก็ไปทำลายหน่อฟันแท้นะครับที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับอ้วนลงพุงพ่วงกับเบาหวานด้วยน้ำตาลที่กินไม่หมดเนี่ยจะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกน้ำหนักเกินและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราครับที่ต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขานะครับให้รู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับขอบคุณสสส.ด้วยนะครับช่วงนี้มาดูกันต่อนะครับเรื่องของการเดินทางเกษตรบางเขนงามวงวานตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่ประมาณข้ามคลองลาดยาวนะครับเริ่มเคลื่อนตัวตามได้ครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งส่วนฝั่งกับการขาเข้าคล่องตัวรัตนาธิเบศหมดปัญหาแจ้งวัฒนะดีแล้วนะครับณตอนนี้แจ้งวัฒนะทั้งสองด้านสีสมานหมดปัญหาไปส่วนทางด้านของรังสิตนครนายกหนีรถยังแน่นนะครับเนี่ยฟุตบอลแข่งไปแล้วนะครับเพิ่งเริ่มคิกออฟเมื่อช่วง 20:00 น.คู่ระหว่าง BG ปทุมกับแอสตันวิลล่านะครับเป็นฟุตบอลนัดพิเศษแต่ตอนนี้ฝั่งขาออกนะครับของรังสิตนครนายก ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะตั้งแต่ต่างระดับรังสิตไปเลยนะครับแล้วก็มีผลกระทบมาทางด้านของปทุมรังสิตปทุมด้วยนะครับ346เข้ามาเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวช้าเพราะหนโยธินด้านขาออกผ่านแมคโครรังสิตเนี่ยปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันรถที่ออกจากทางฟิวเจอร์พาร์คนี่ก็แน่นๆปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับส่วนกลับกันในฝั่งขาเข้าของรังสิตนครนายกเคลื่อนตัวดีแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือขาออกเท่านั้นหัวแถวก็อยู่หน้าสนาม True Stadium นะครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะแฟนฟุตบอลนี่ไปชมกันเต็มความจุเลยนะครับนะซึ่งอัปเดตล่าสุดนี่ทีมเยือนนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับนี่นะฮะล่าสุดเลยได้ประตูนำไปแล้วนะครับนำเจ้าบ้าน1ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันส่วนทีมชาติไทยนี่ก็ลงเตะตอนนี้ก็คิกออฟไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลอาเซียนครับระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอัปเดตสกอร์นะหลายๆท่านก็ลุ้นฟุตบอลกันอยู่ใช่ไหมนะฮะอัปเดตเพิ่มเติมได้ทาง YouTube JS100 Radio นะครับ20นาฬิกากับ39นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
6: .1330วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ุณฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาจากทางคุณโบนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนเกษตรนวมินช่วงระหว่างแยกลาดประเขานะครับมุ่งหน้าแยกเกษตรในอุโมงค์เกษตรนะครับด้านขาเข้ามีรถเก๋งชนขอบทางครับขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเริ่มมีผลกระทบนะเคลื่อนตัวช้านะครับนี่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีสะสมนะครับบริเวณด้านขาเข้านะครับช่วงจากเกษตรนวมินเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรจุดเกิดเหตุคือในอุโมงค์เกษตรนะครับรถเก๋งชนขอบทางขวางช่องทางด้านซ้ายครับมีทางด้านของคุณธันวรินทร์นะแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาออกนะครับมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่เลยซอยราชพฤกษ์54มาเล็กน้อยในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับเป็นรถแท็กซี่จอดเสียนะครับตรงนั้นจะอยู่ระหว่างซอยจรัญ13มุ่งหน้ามาทางด้านของพระนกตัดกับพุทธมณฑลส่วนอีกด้านหนึ่งเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมีจักรยานยนต์จอดเสียขวางช่องทางซ้ายนะครับขอบคุณทางคุณธันวรินทร์ด้วยนะครับแจ้งเพิ่มเติมเป็นข้อมูลมาให้ก่อนหน้านี้เช่นกันจรัญสนิทวงขาเข้านะครับมีรถจอดริมถนนบริเวณร้านข้าวต้มนะฮะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าระหว่างช่วงแยกบรมมุ่งหน้ามาทางย่านของแยกบางขุนนนท์การจราจรติดขัดนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทาง191นะครับแจ้งทางพื้นที่คือสน.บางพลัดนะฮะก็แจ้งว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของทางสน.แบงค์ขันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมมาให้นะครับก็เห็นบอกว่ารถเยอะเลยนะครับรถไปจอดทานข้าวต้มกันอะไรแบบนี้เนาะทำให้รถติดด้วยนะครับคุณฟังนะเวลานี้นะครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนฝั่งพระนครทั้งหมดนะครับแต่ยกเว้นเขตบางนาครับที่ยังไม่ตกการเคลื่อนตัวก็คือเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับนี่นะฮะฝนกระจายทั่วเหมือนกันนะครับตกแบบเล็กน้อยนะครับปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนฝั่งพระนครทั้งหมดด้วยถนนลื่นนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศนะครับเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมไปถึงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมด้วยนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมเนี่ยนะครับก็เป็นประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่2นะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแล้วก็ถ้าเราดูลักษณะอากาศ 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด27องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมด้วยครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับอัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับว่าสถานการณ์ของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเป็นพายุลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกค่อนไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงและยังอยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับผลกระทบทางอ้อมครับในช่วงระหว่างวันที่7ถึง10สิงหาคมพายุอาจจะดึงให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมฝนตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันเกิดจากอิทธิพลของมรสุมและร่องมรสุมตามฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวลือนะคุณผู้ฟังนี่นะฮะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศไต้หวันหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและพื้นที่ทางด้านตะวันออกของจีนพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนตกหนักและลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้ายกเลิกได้หรืออาจจะเกิดอันตรายขณะทำการบินควรตรวจสอบสภาพอากาศและสถานะของสายการบินก่อนการเดินทางให้ประชาชนติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนการเคลื่อนตัวของพายุจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับเอาล่ะช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมาปิดท้ายกันที่เดือนสิงหาคมนี้นะครับ MEA Spark ขอเชิญชวนมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีนะครับที่มีเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเท่านั้นนะครับนิทรรศการภาพถ่ายจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Future 1-14 สิงหาคมนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวงMEA Spark นะครับพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยพาทุกท่านครับย้อนเวลาครับไปสู่จุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตและเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยนะครับจนมาเป็น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเบืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับคุณผู้ฟังครับนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้15สิงหาคมถึง15กันยายน2569ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่าในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568พร้อมชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปักวันในปฏิทินครับแล้วเตรียมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตัวท่านเอง
ในเดือนสิงหาคม2569นะครับที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยกดติดตามเพจ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับจะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมและกิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้นะครับที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยครับเขาเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะครับมีรอบนำชมทุก30นาทีด้วยคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบคิวหรือจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ measpark.mea.or.th ครับ20:57 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ผมข่าว
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสืบนครบาล1แกะรอยขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดไอซ์จำนวนมากและกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันยังไม่มีผู้ต้องหาที่ยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเข้ามอบตัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
0: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจสืบสวนนครบาล1จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดไอซ์จำนวนมากเตรียมนำเข้าใจกลางกรุงเทพแกะรอยนานกว่า5เดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการปฏิบัติของกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1เปิดปฏิบัติการสกัดเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่หลังขยายผลคดีจับยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดเตรียมส่งไอซ์ล็อตใหญ่จากจังหวัดสกลนครเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้รถนำและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเครือข่ายดังกล่าวต่อเนื่องมานานกว่า5เดือนจนเมื่อวาน3มีนาคมพบเบาะแสที่มีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ชุดสืบสวนนครบาล1จึงวางกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มคาเซฟเฮาส์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสามารถจับกลุ่มเครือข่ายขบวนการนี้เพิ่มอีก2รายพร้อมยาบ้าและไอซ์กว่า2ล้าน2แสนเม็ดจนถึงปัจจุบันสืบนครบาล1ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการนี้แล้ว4คนและยึดไอซ์พร้อมยาบ้ากว่า 4.29 ล้านเม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวนขยายผลเพื่อสาวถึงผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายเบื้องหลังต่อไปโดยพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกของฝ่ายสืบสวนที่สามารถสกัดจับยาเสพติดได้จำนวนมากก่อนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบพฤติกรรมหรือพัสดุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่มีนโยบายล้มบัตรทองชี้ถึงเวลาต้องปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อกู้วิกฤตระบบสาธารณสุขหลังพบโรงพยาบาลรัฐขาดทุนมหาศาลเงินบำรุงหดหายกว่า 4.5 หมื่นล้านบาทคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์สมเรื่องจิตสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าระบบสาธารณสุขไทยขณะนี้กำลังเสี่ยงล้มเหลวจาก2วิกฤตหลักคือ1โรงพยาบาลรัฐขาดแคลนสภาพคล่องขั้นรุนแรงเงินบำรุงดิ่งจาก 60,000 ล้านบาทเหลือเพียง 15,000 ล้านบาทเท่านั้นจนต้องลดยาผู้ป่วย2คือปัญหาธรรมาภิบาลของสปสช.ที่ผูกขาดบอร์ดบริหารยาวนานกว่า20ปีอีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณผิดเป้าหมายตัดงบวัคซีนเด็กไปหนุนกองทุนย่อยจนงบรักษาผู้ป่วยวิกฤตไม่เพียงพอทางนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ชง6มาตรการปฏิรูปเร่งด่วนได้แก่1เพิ่มงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนจริง2จัดลำดับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า3ตั้งกองทุนสุขภาพปฐมภูมิเน้นการป้องกันโรค4รื้อระบบที่มาบอบสปสช.ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้5หยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์หากไม่มีงบที่รองรับและ6แยกงบเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวทางนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบกองทุนให้โปร่งใสและรักษาระบบหลักประกันสุขภาพให้ดูแลคนไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไปและสามารถตรวจสอบได้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจนมีผู้เสียชีวิต2นายและมีผู้ต้องหารายหนึ่งมอบตัวพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนั้นยืนยันยังไม่เป็นความจริงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักทางนี้หากมีข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21นาฬิกา10นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับพหลโยธินด้านขาออกช่วงระหว่างต่างระดับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านไวท์เฮาส์ด้านขาออกนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับสาเหตุก็เพราะว่ามีน้ำท่วมขังนะครับคือก่อนหน้านี้ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับทำให้บริเวณหน้าบุญถาวรรังสิตมีน้ำท่วมขังนะครับเล็กน้อยช่องทางซ้ายของคู่ขนานตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณดังกล่าวหลายท่านใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมสะท้อนกันมาได้นะครับที่จอสร้อยคือตอนเมื่อช่วงเย็นๆเนี่ยก็มีแฟนฟุตบอลนิทยอยเข้าสนาม True BG ด้วยนะครับรังสิตนครนายกนี่ก็มีผลกระทบไปด้วยแต่ว่าทางด้านของผลโยธินเนี่ยหลักๆ ก็คือเรื่องของน้ำท่วมผิวการจราจรนะครับแต่ฝนหยุดไปแล้วนะการจราจรยังมีผลกระทบอยู่นะครับณเวลานี้ก็เรียกได้ว่านี่จะ4ทุ่มแล้วนะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของช่องทางคู่ขนานนี่แหละนะครับที่น้ำก็ยังมีท่วมอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับว่าระดับน้ำเนี่ยสูงแค่ไหนดอกจัน1808หรือ1137นะครับแจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยนะครับก็ฝากเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยคุณชิดแจ้งมาบอกว่าถนนดินแดงขาออกนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์นะครับมีรถจักรยานยนต์จอดชิดขอบทางด้านขวา1คันฝากให้ระมัดระวังด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นรถของใครส่วนทางคุณชัยรัตน์แจ้งมาบอกว่ารามคำแหงขาออกเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงระหว่างหมู่บ้านสวนสนมาทางด้านของบ้านม้าเนี่ยการเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้มีฝนตกระดับ1นะครับคุณเจให้ข้อมูลมาบอกว่าประดิษฐ์มนุธรรมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งระหว่างซอยนนจันทร์มาทางด้านของวัชรพลรามินทรา

0: มีงานที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามินทรานะครับก็เลยทำให้มีผลกระทบรถติดขัดนะครับคุณฟังกรณีของการจัดระเบียบคนไร้บ้านจากเหตุการณ์กรณีที่มีการทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านนะครับจนกลายเป็นการสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเด็กๆเยาวชนต่างๆผู้ที่ต้องสัญจรไปมาบริเวณถนนราชดำเนินกลางก็เรียกได้ว่ากลายเป็นการสะท้อนนะครับถึงความกังวลทำให้ล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการจัดระเบียบคนไร้บ้านถนนราชดำเนินมีการสั่งห้ามแจกอาหารริมทางนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ทำให้มีการเพิ่มจำนวนของคนไร้บ้านมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็บอกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไร้บ้านเนี่ยเขาเดินทางมารวมตัวกันบริเวณถนนราชดำเนินก็คือการที่มีผู้มีจิตศรัทธานะครับคือเข้าใจว่ามีความตั้งใจดีมีจิตศรัทธาดีที่จะให้อาหารกับคนไร้บ้านแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นการดึงคนไร้บ้านเนี่ยให้เขามารวมตัวกันเป็นปัจจัยดึงดูดว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับก็นำมาซึ่งปัญหาเรื่องของด้านความสะอาดขยะการกีดขวางทางสัญจรหรือว่าไปจนถึงการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่งกันทำให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ต่อสายพูดคุยนะครับกับทางด้านของพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ท่านลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางเพื่อติดตามความคืบหน้ารวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านดังกล่าวด้วยนะครับคือใครที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณนั้นเนี่ยก็น่าจะเห็นมาเนิ่นนานแล้วนะครับสำหรับคนไร้บ้านที่นับวันก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอสัญญาณนะครับจากทางด้านของพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับท่านประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะเพื่อมาร่วมพูดคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั่นเองกับการที่กทม.เบรกการแจกอาหารริมถนนราชดำเนินนะในการตัดวงจรการรวมตัวกันของกลุ่มคนไร้บ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของการพูดคุยกันนะครับส่วนช่วงนี้คุณผู้ฟังระหว่างนะที่เดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มเติมไปได้วันนี้การจราจรคลี่คลายช้านะครับในหลายๆเส้นทางเนื่องจากมีฝนที่ตกลงมาด้วยนะครับแล้วเวลานี้เท่าที่เข้าไปตรวจสอบดูจากเรดาร์ของสถานการณ์ระบายน้ำเนี่ยนะพื้นที่กรุงเทพมีฝนนะครับยังมีฝนตกเล็กน้อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกนะครับแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตสายไหมนะครับเอาล่ะช่วงนี้นะครับสัญญาณจากทางด้านของพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีครับ
0: ผมแหมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราก็มีความกังวลเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่สัญจรผ่านไปมากับเหตุการณ์ที่เขามีการทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านด้วยซึ่งวันนี้นะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ก็ลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับในการลงพื้นที่ที่ราชดำเนินกลางไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านตรงนี้ด้วยหลังจากที่กทม.ก็มีการจัดระเบียบคนไร้บ้านด้วยรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ท่านลงพื้นที่ครับในวันนี
1: ้ครับก็ขอบคุณคุณพัฒน์นะครับที่สอบถามแล้วก็ชวนคุยตรงนี้ผมก็ขอเล่าให้ฟังว่าในบ่ายวันนี้ประมาณบ่ายสองโมงผมก็ได้รับคำสั่งจากท่านผู้ว่าชัดชาติครับจริงๆตั้งแต่เช้าแล้วให้ไปดูความเรียบร้อย บริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับก็มันอยู่บริเวณนึกภาพตามว่าก็คือจากสี่แยกคอกวัวแล้วขึ้นไปทางสนามหลวงช่วงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาคือมีทั้งเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่คุณพัฒน์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียกรวมเหมือนว่ากลุ่มเปราะบางก็แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยความเข้าใจหรือว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันอยู่พยายามจะเรียกก็คือคนไร้บ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอพูดในรายการตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับว่าก็มีคนไร้บ้านอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นบุคคลอื่นๆนะครับที่เรียกว่าเข้ามาปะปนอยู่ในพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางที่ว่านี
0: ่
1: สิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะครับสาธารณชนก็ได้ทราบและได้เห็นกันบ้างแล้วก็คือใช้พื้นที่บริเวณฟุตบาทนะครับทางเท้าของถนนราชดำเนินในช่วงเนี้ยซึ่งมันร่มรื่นทั้งต้นไม้แล้วก็มีอาคารที่เรียกว่ามีหลังคาออกมาเป็นที่หลับนอนนะครับซึ่งเราก็เข้าใจกันหรือว่าเรียกคำรวมๆว่าคนไร้บ้านปัญหามันก็คือต้นตอของปัญหาเนี่ยครับถามว่าทำไมถึงมาเกิดขึ้นบริเวณนี้อันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับมันเกิดจากย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วในช่วงที่โควิดเนี่ยนะครับมีคนไทยใจบุญนี่แหละครับก็จอดรถที่บริเวณถนนราชดำเนินนะครับชั่วคราวแล้วก็เอาข้าวกล่องนะครับอาหารแล้วก็น้ำดื่มอะไรต่างๆก็เอามาบริจาคกันให้กับผู้คนที่อยู่ที่ริมถนนราชดำเนินทำไปทำมามันเลยกลายเป็นคล้ายๆจุดนัดพบที่ทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยก็มารอรับการบริจาคอาหารนะครับนี่คือที่มาที่ไปครับที่5ปีที่แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่รับรู้กันว่าถ้าอยากจะได้อาหารมีอะไรรับประทานเนี่ยนะครับ
0: ต้องมาที่น
1: ี่แล้วก็มีนอนด้วยอะไรด้วยพักผ่อนแถวริมถนนนั่นนะให้ไปที่ถนนราชดำเนินสิ่งเหล่านี้ก็พยายามทางกทม.นะครับท่านชาติที่ทำงานอยู่ในสมัยแรกเนี่ยท่านก็ได้ดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนนะครับ
0: อ
1: ันแรกก็คือเจ้าหน้าที่ทางเขตเองตรงนั้นก็จึงเป็นเขตพระนครเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้บางส่วนก็คือเทศกิจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือกระทรวงพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับนี่คือที่มาที่ไปและทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเลยกลายเป็นที่หลับนอนแล้วก็เป็นที่คาดหวังของผู้คนทั้งหลายนะครับว่ามารอรับอาหารเครื่องน้ำดื่มอะไรตรงนี้กัน
0: ครับ
1: ทีนี้พอไปอยู่กันนานเข้าเนี่ยนะครับมันมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับ
0: เ
1: จ้าหน้าที่ก็ทำงานกันมาตลอดทางแก้เนี่ยครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้ไปจัดหาที่อยู่ให
0: ้
1: สำหรับคนเหล่านี้ก็เลยไปใช้พื้นที่การประปาแม้นสีคุณพัดเคยได้ยินไหมครับ
0: อืมครับได้ยินครับท่าน
1: โอเคนะครับดัดแปลงออกมาเป็นคล้ายๆกับเป็นที่เป็นห้องพักนะครับมีห้องน้ำห้องท่าอะไรประมาณ200ห้องนะครับ
0: อ๋อครับ
1: เรียกว่าปรับปรุงอาคารตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่กัน มีการลงทะเบียนตรวจสอบประวัติมีการฝึกอาชีพนะครับมีบางส่วนที่เข้าไปมีบางส่วนที่เข้าไปแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะอยู่ก็ออกมาประสงค์ที่จะใช้ชีวิตอย่างเสรีก็คือไม่ต้องการอยู่ในกรอบอะไรทั้งสิ้นที่ทางรัฐเนี่ยจัดให้นะครับประสงค์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ริมถนนตามที่ว่านี่ผมก็ได้ตรงนะครับ
0: เหมือนไม่อิสระ
1: แล้วก็รอรับอาหารอะไรพวกนี้กันรวมทั้งปะสังสรรค์อะไรกันแล้วแต
0: ่
1: นี่คือที่มาที่ไปซึ่งท่านผู้ว่าก็เลยให้ผมไปพูดคุยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลก็โอเคครับทุกคนก็รู้ดีไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยต้นตอของประเด็นกันแล้วกันนะครือเ ผู้คนที่คนไทยใจบุญที่ถือว่าอาจจะเป็นวันเกิดบ้างนะครับการทำบุญอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะจอดรถชั่วคราวสั้น
0: ๆ
1: แล้วก็นำอาหารกล่องนะครับมาแจกกันเรียกว่าเป็นร้อยกล่องกันเลยนะครับก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นปัจจัยที่ดึงดูดเอาผู้คนต่างๆเหล่านี้มารอรับกัน
0: เหมือนเป็นที่รู้กันเลยว่ามาที่นี
1: ่ก็เลยตัดประเด็นในวันนี้นะครับก็คือให้มีการออกเรียกว่าและติดป้ายประกาศว่าห้ามจอดรถแจกอาหารผมสรุปให้ฟังสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับ
0: ในส่วนของมาตรการตรงนี้ที่บอกว่าห้ามให้มีการแจกอาหารริมทางตรงนี้เป็นแค่ข้อห้ามใช่ไหมครับไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับอะไรที่เป็น
1: ครับจริงๆแล้วก็โอ้ถ้าจะว่าถึงกฎหมายนะครับก็มีพรบรักษาความสะอาดนะครับที่ทางกทม.โดยเทศกิจเนี่ยก็ใช้กฎหมายตรงนี้อยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเมื่อแหมภาพที่ไม่ค่อยน่าสบายใจเลยนะครับแต่ก็ต้องขอถ่ายทอดให้ทางรายการได้ฟัง
0: ครับ
1: ก็คือเมื่อรับอาหารกันแล้วเนี่ยบางคนก็โอเคก็ใช้พื้นที่แถวๆนั้นนะครับกินบ้างอะไรบ้างแล้วก็มันก็เกิดขยะมหาศาลที่ทำให้ถนนราชดำเนินเนี่ยซึ่งผมเรียกว่าเป็นห้องรับแขกของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่น่าสวยงามเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่สกปรกรกรุงรังเจ้าหน้าที่ก็เก็บกวาดตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่เกิดการทิ้งขยะกันแล้วก็ผมแถมเล่าไปเลยนะครับว่าสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลการขับถ่ายของคนเหล่านี
0: ้ครับ
1: ซึ่งนี่คือเรื่องใหญ่นะครับ
0: ครับ
1: ที่จะต้องตัดวงจรตรงนี้ให้ได
0: ้
1: เอาละนะครับผมยืนยันเลยว่าการที่คนไทยมีน้ำใจนะครับคนไทยใจดี
0: ใจบุญ
1: จอดรถแล้วก็แจกอาหา รแล้วบางที่ทราบนะครับบางคนเนี่ยแจกเงินสดด้วยครับทำบุญครับ
0: ครับ
1: คือไอ้ความดีเหล่านี้เรายกย่องกันนะครับความใจจิตใจดีต่างๆเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่เรียกว่าสร้างแรงดึงดูดนะครับให้กับผู้คนต่างๆเหล่านี้ที่มารอรับกันแล้วก็พักอาศัยด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือแหล่งเสื่อมโทรมนะครับกลับมาประเด็นที่คุณพัฒน์ถามเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะครับเราก็ใช้คำสั่งเรื่องทั้งทางจราจรนะครับให้ความร่วมมือดีสน.ชนะสงครามก็โอเคมันเป็นพื้นที่ขาวแดงอยู่แล้วห้ามจอดอันนี้เราก็เข้มงวดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ขอเรียนได้เลยนะครับว่าที่ผมไปเมื่อบ่ายวันนี้โดยที่ผู้ว่าท่านกำชับไปเนี่ยนะครับก็คือทำป้ายนะครับติดกับไอ้โครงเหล็กที่เหมือนกับที่ใช้ในการจราจรนะครับติดป้ายประกาศว่าห้ามจอดเพื่อแจกจ่ายอาหาร
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นระยะทางยาวทีเดียวครับอันนี้ก็อุดไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องขอร้องกันนะครับ
0: ครับขอความร่วมมือกัน
1: ขอความร่วมมือกันอันนี้เลยเรียนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการเนี่ยได้ทราบด้วยว่าทีนี้ถ้าอยากจะทำบุญทำทานกันเนี่ยนะครับ
0: ต้องทำยังไง
1: ผมก็ทางกทม.ก็บอกว่าไปที่บ้านอิ่มใจครับบ้านอิ่มใจมันอยู่ก็คือการประปาแม้นสีเก่านะครับวันนี้มีคนที่เข้าไปอยู่ในการดูแลของกทม.ตรงนี้ประมาณสักประมาณ120กว่าคนนะครับก็เรียกว่าเอาอาหารไปบริจาคหรือว่าไปให้ที่นั่นได้เลยเขาจะจัดการให้นะครับ
0: ครับ
1: หรืออีกที่หนึ่งที่ทางกทม.เนี่ยในท่านสมัยท่านชัชชาติได้ทำเอาไว้ที่เรียกว่าฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารก็เอาอาหารไปให้ที่เขตนะครับเรามี50เขตเขาก็จะมีออฟฟิศแบบนี้ครับเพื่อรับบริจาคอาหารสดอาหารแห้งอะไรต่างๆแล้วทางเขตก็จะแจกจ่ายแก่กลุ่มเปราะบาง
0: ครับ
1: ก็พอเล่าให้ฟังได้เท่านี้คร
0: ับก็แสดงว่าอย่างหลังจากนี้ไปเนี่ยโอเคคนที่อาจจะใจบุญเคยบอกว่าคุ้นชินกับการไปจอดรถให้ก็คือให้กระจายไปตามสำนักงานเขตที่คุณสะดวกที่ท่านสะดวกหรือไม่ก็ไปที่การประปาแม้นสีตรงนี้ซึ่งก็ยังมีจำนวนของคนไร้บ้านพักอาศัยอยู่นะครับ ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ผมเรียนให้ทราบนะครับโดยความจริงใจตรงนี้คือคนที่มารอเข้าแถวรับอาหารที่ถนนราชดำเนินเนี่ยนะครับมันมีคนมีกลุ่มนึงนะครับที่ไม่ใช่เป็นคนที่เปราะบางอะไรหรอกครับ
0: ครับ
1: อาหารเหล่านี้ไปแล้วก็เอาไปขายต่ออ
0: ืม
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ติดตามเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็รายงานเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ผมเองก็ที่ได้ไปเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับก็โอเคครับเราก็ต้องมีวิธีการแล้วก็นำอาหารที่ผู้คนหลายคนใจบุญเอามาบริจาคแนวเนี้ยก็เอาไปขายต่อครับ
0: อ๋อถึงได้เข้าใจอย่างที่ท่านพลเอกนิพัฒน์บอกว่าคือมีจำนวนของคนไร้บ้านเนี่ยไม่มีจำนวนหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีคนที่แฝงตัวมาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับที่มา
1: ครับผมจะใช้คำว่าแฝงตัวมานะครับเนี่ยคำเนี้ยเป็นคำที่คือไม่มีใครที่อยากจะไปตรวจสอบอะไรใครยังไงนะครับหรือถ้ามาเข้าแถวแล้วเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ได้รับอาหารนะครับแล้วก็คนที่กินจริงๆก็มีนะครับแล้วก็กินเสร็จแล้วก็มีเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นส่วนคนที่แฝงเข้ามาเนี่ยครับก็ขยับรับของไปแล้วก็ขยับไปอีกพื้นที่นึงนะครับพอไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยก็โอเคเอาไปวางแบกขายกัน
0: อ
1: ันนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็รายงานกันนะครับว่าโอเคมันไม่ใช่กลุ่มคนที่เราที่ต้องการจะดูแล
0: เพราะฉะนั้นพอเราจัดระเบียบแบบนี้ให้คนที่มีจิตใจบุญเอาอยากจะบริจาคนั่นแหละแต่ว่าก็มีการจัดสถานที่รับบริจาคกันเป็นกิจจัดลักษณะก็น่าจะตัดวงจรของคนกลุ่มคนที่แฝงตัวนี้มาได้ไหมครับ
1: นี่แหละครับคือประเด็นหลักเลยนะครับว่าถ้าไม่มีอาหารมาแจกนะครับเป็นร้อยๆกล่องแบบเนี้ยพี่น้องเหล่านี้นะครับก็คงจะไม่มารวมตัวกันแบบนี้ที่ตรงนี
0: ้
1: ขอยืนยันนะครับว่าความใจบุญสุนทานเป็นเรื่องที่ดี
0: คร
1: ับแล้วใครก็ใจบุญกันเสมอเอาละใครจะเป็นยังไงเธอจะเป็นไร้บ้านจริงไร้บ้านปลอมนะครับก็ถือว่าทำบุญขอให้ไปที่สำนักงานเขตนะครับ
0: ครับ
1: มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารเหล่านี
0: ้
1: อาหารแห้งอาหารสดอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางหรืออีกที่นึงเนี่ยเข้าไปดูด้วยตาตนเองเลยครับเลี้ยวเข้าไปที่การประปาแม้นสีนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็ถูกดัดแปลงเป็นที่รองรับแล้วสำหรับผู้ที่ไร้บ้านจริงๆลงทะเบียนนะครับ
0: ครับ
1: เรียนคุณพัฒน์ผมเรียนข้อมูลตรงๆว่าบางคนก็เมื่อเข้าไปแล้วอยู่ได้วันสองวันก็
0: ออกมาอีก
1: ออกมาเพราะไม่ต้องการจะอยู่ในกรอบอะไรทั้งสิ้นเขารักเสรีภาพในชีวิตของตัวเอง
0: ครับ
1: ต้องการที่จะอยู่ริมถนนตรงนั้นมีนะครับมีจริง
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราจะเอารัฐทำไมรัฐไม่ดูแลครับแต่คนเหล่านี้ลองไปเดินดูก็ได้นะครับมันมีหลายจุดนะครับกรุงเทพเนี่ยซึ่งเขาต้องการเสรีในชีวิตไม่ต้องการให้ใครไม่อยู่ไปใต้กรอบอะไรทั้งสิ้น
0: ครับแบบนี้ครับท่านสมมติว่าเรามีการห้ามให้ประชาชนมาแจกอาหารให้กับคนไร้บ้านตรงนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะมีการจัดการอย่างไรกับคนไร้บ้านเหล่านี้ที่เรียกได้ว่ายังมีอยู่ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะราชดำเนินตรงนี
1: ้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นการลดลงไปนะครับลดจำนวนของคนที่ตั้งใจมารอรับอาหารนะครับเขาก็คงจะกระจายตัวกันไปตรงนี้เนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ใกล้เคียงต่อเนื่องจากพื้นที่ถนนราชดำเนินตรงนี้ก็มีที่เรียกว่าตรอกสาเกนั่นก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่เรียกว่าอะไรนะครับคนเหล่านี้พี่น้องเหล่านี้นะครับก็ไปพักไปอาศัยอะไรกันอยู่แต่ผมย้ำนะครับว่าพื้นที่ถนนราชดำเนินเนี่ยที
0: ่
1: ผมก็เดินมาหลายรอบเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาไปตรวจอีกครั้งนึงเนี่ย คือสิ่งปฏิกูลเกิดจากการขับถ่ายของพี่น้องต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วถนนเส้นนี้มันคือถนนที่นักท่องเที่ยวทั้งนั้น
0: ครับแขกบ้านแขกเมืองเวลามาเนาะก็เรียกได้ว่าที่ท่านใจก็ว่าเป็นห้องรับแขกตรงนี
1: ้ครับเป็นห้องรับแขกของประเทศไทยนะครับแล้วก็กลิ่นที่มันออกมาร วมทั้งการขับถ่ายที่บางทีก็ที่โคนต้นไม้บ้านนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้มันผมก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะเล่านะครับแต่ต้องพูดความจริงกันว่าเรากำลังปกป้องสิ่งที่ดีงามแล้วก็เราก็เห็นใจเข้าใจนะครับแต่ไม่ควรจะเป็นแบบนี
0: ้นะครับในส่วนของอาหารที่เราเอาไปบริจาคสมมติเราไปที่สำนักงานเขตหรือไปที่การประปาแม้นสีเก่าเนี่ยอาหารเหล่านี้จะมีการกระจายไปสู่คนไร้บ้านที่อยู่ด้านนอกไหมครับหรือว่าไม่มี
1: ดีครับดีที่ถามตรงนี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คำว่าฟู้ดแบงก์และเอาเป็นวัฒนธรรมอันละกันนะครับที่ผู้ว่าจะคาดท่านเอาไว้ให้เราได้รับอาหารกล่องอาหารที่เป็นอาหารแห้งนะครับมาจากห้างสรรพสินค้าใหญ
0: ่
1: ๆมันคืออาหารส่วนเกินนะครับบางทีมันมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมีอะไรผมนึกออกนะครับเวลาไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยครับที่ไปอยู่ในฟู้ดแบงก์แล้วเจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ยมีหน้าที่นะครับมีตารางที่จะต้องเอาของต่างๆเหล่านี้เนี่ยของกินเล่นอะไรนี่ก็มีนะครับน้ำดื่ม
0: ครับผม
1: ไปแจกให้กับกลุ่มเปราะบางอันนี้ของจริงเพราะว่าเขตจะรู้ดีว่าพื้นที่ของตัวเองมีชุมชนไหนบ้างสิ่งที่ผมอยากจะบอกด้วยความน่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นน้ำใจที่เราต้องบอกกล่าวกันมีคนที่นอนติดเตียงอยู่ในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพในมหาศาลนะครับ
0: ครับ
1: ในตอกซอยที่วันนี้เนี่ยนึกภาพว่าคนติดเตียงเนี่ยได้รับอาหารต่างๆเหล่านี้ที่ทางเขตจะนำไปแจกมีวงรอบเอาไปแจกที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาหารกล่องนะครับที่คนใจบุญทั้งหลายเนี่ยพี่น้องทั้งหลายที่ใจบุญเนี่ยต้องการที่จะทำบุญจริงๆเนี่ยแล้วกระจายไปถึงคนที่เขาต้องการจริงๆได้บุญจริงๆเนี่ยเอาไปให้เขตครับเขตจะเป็นคนจัดการให้เองกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ติดเตียงนะครับ
0: แล้วแบบเนี้ยถ้าเรามีการกระจายอาหารไปให้กับกลุ่มคนที่ยังอยู่ด้านนอกยังไร้บ้านอยู่เนี่ยโอเคถึงแม้ว่าก็จะเป็นกลุ่มคนไร้บ้านจริงๆตัวจริงแต่จำนวนเขาก็จะลดมันจะมีโอกาสลดลงไปได้ไหมครับเพราะว่าก็ยังมีการที่เราเอาอาหารไปให้เขาอยู่อย่างนี้
1: ครับนี่เป็นมาตรการที่เราคิดแล้วนะครับคือเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็เรื่องนึงนะครับแต่สิ่งที่คนที่เรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ควรจะได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของทัศนียภาพอะไรที่มันไม่งดงามแถวถนนราชดำเนินตอบคำถามตรงนี้ก็คือว่ามันจะลดลงครับ
0: ครับ
1: เพราะถ้าไม่มีอาหารมาแจกโดยทะเลาที่กำหนดพื้นที่นะครับแล้วก็ยืนยันเด็ดขาดว่าห้ามจอดและแจกอาหารผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะบรรเทาลงไป
0: ครับ
1: นะครับจะมีการกระจายตัวไปที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ขอนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็เข้าใจกันนะครับชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายก็เอาเป็นว่าที่ผู้ที่ตั้งใจบริจาคนะครับแล้วผมยืนยันนะครับเรื่องจริงลองถามเจ้าหน้าที
0: ่
1: ดูก็ได้บางคนเนี่ยเอาแบงค์ร้อยเน็ตบนกล่องข้าวนะครับแล้วก็แจกทั้งอาหารทั้งเงินเพราะท่านเชื่อว่าท่านทำบุญจริงนะครับแล้วก็ให้จริงๆแล้วถามว่ามันก็จะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเขาก็บอกต่อกันนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้เพราะว่าจอดรถสะดวกนะครับลาดชันเนินมันกว้างจะตาจ
0: ้
1: าก็โฉบเข้าไปนิดนึงเปิดท้ายหน่อยนะครับเอาของลงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไป
0: มันก็เลยกลายเป็นที่รู้กันของคนที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาค ก็บอกต่อๆกันไปก็เลยกลายเป็นว่ามีกลุ่มคนที่อยากจะบริจาคเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มผู้รับก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทั้งผู้รับตัวจริงและผู้รับที่อาจจะไม่ใช่ตัวจริงคือแฝงมาตรงนี้แสดงว่าการออกในส่วนของการจัดระเบียบตรงนี้ก็เหมือนเป็นการตบทุกอย่างให้มันเข้าระบบมากยิ่งขึ้นให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นก็เข้าใจว่าคนไร้บ้านก็ยังมีเราก็ต้องโอบอ้อมอารีกับเขาตามหลักมนุษยธรรมตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยตัวจริงมีนะครับมีในสังคมไทยไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับในอเมริกาก็มี
0: ครับ
1: นะครับในญี่ปุ่นก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทางราชการเนี่ยก็หาที่รองรับให้แล้วอย่างที่บอกผมยืนยันนะครับบ้านจิ่มใจ
0: ครับ
1: ลองเข้าไปดูมีอาหารนะครับ2มื
0: ้อ
1: นะครับเช้าเย็นมีฝึกอาชีพให้แล้วก็พยายามจะหางานให้
0: ครับ
1: นะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนไทยด้วยกันเราดูแลถึงขนาดนี้แต่คนที่เข้ามาสู่ระบบแล้วก็รับการดูแลตรงนี้แล้วก็ได้งานทำอะไรจริงๆเนี่ยมีอยู่จำนวนไม่มากนักเพราะเขาที่เหลือเนี่ยเขาไม่เต็มใจครับเขาไม่เต็มใจที่จะมากินข้าวแบบที่หลวงแจกให้แบบนี้นะครับเขาไม่ต้องการฝึกอาชีพนะครับเขาต้องการอยู่เป็นเสรีชน
0: ครับนี่แหละทีเนี้ยพอตรงเนี้ยที่ท่านพูดตรงเนี้ยพอแน่นอนไม่มีการแจกอาหารอ่ะประชาชนก็ไปจะไปบริจาค ก็คือไปตามจุดไปทางฟู้ดแบงค์ไปทางการประปาแม้นสีเก่าก็ได้ทีเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนที่นอนริมถนนหรือว่าทางเท้าอยู่ตรงเนี้ยปัญหาตรงนี้มีแนวทางในการจัดการอย่างไรหรือมีแนวทางหรือไม่ครับ
1: กทม.เนี่ยได้จัดพื้นที่นะครับคือเราก็รู้ว่าตัวตนเนี่ยเขามีอยู่นะครับคนพวกนี้เนี่ยก็เคยเอาไปไว้นะครับที่บริเวณสะพานพระปิ่นเกล้
0: าม
1: ันมีพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นพื้นที่ใต้สะพานที่ดูแลแม้กระทั่งเที่ยงไหมครับมีผู้มีจิตกับเป็นกุศลหรือว่าทางกทม.เนี่ยได้ติดต่อกับทางภาคเอกชนมีแม้กระทั่งที่เรียกว่าเอาเครื่องซักผ้าขนาดใหญ
0: ่
1: ที่ตั้งอยู่บนรถเนี่ยนะครับไปแล้วก็ให้คนไร้บ้านจริงๆเหล่านี้กอดเสื้อผ้าออกมาแล้วซัก
0: ครับ
1: ต่อจนกว่าเสื้อผ้าจะแห้งมีอาหารไปแจกตรงจุดนั้นขอนะครับมีตัดผมมีไปสำรวจนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน
0: ครับ
1: ทำให้ดูแลถึงขนาดนี้นะครับแต่ขอให้มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี
0: ้ที่จัดให้
1: สะพานพระปิ่นเกล้า
0: ครับ
1: นี่คือการจัดระเบียบครับเอาเป็นว่าราชดำเนินตรงนี้เนี่ยโอเคนะขอนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งห้ามด้วยนะครับแล้วก็ขอร้องด้วยแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายด้วยแต่ขอให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางกทม.จัดให้อันนี้ก็ทำนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยครับคือเรื่องราวที่ถ่ายทอดให้ฟังขออภัยนะครับถ้าพูดอะไรมันตรงๆไปสักหน่อยแต่ต้องเล่าความจริงครับ
0: ครับ
1: ว่าคนที่แฝงเข้ามาเนี่ย บางทีตั้งอกตั้งใจเลยนะครับ มารับกันคนละบางทีสามสี่ห้ากล่องเลยแล้วขายกันตรงนั้นเลย
0: มากันเป็นธุรกิจเลยซึ่งตรงนี้ก็
1: เป็นธุรกิจครับ
0: มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแหมก็
1: ครับครับก็เรียนไปถึงผู้คนไทยใจบุญด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ว่าในความดีงามของท่านในจิตใจต่างๆเหล่านี้มันบางทีมันถูกบิดเบือนแล้วก็ถูกเอาไปทำเป็นปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาหนึ่งครับ
0: ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในเรื่องของแนวทางการจัดระเบียบด้วยว่าหลังจากนี้นะจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจำนวนจะลดลงไหมรวมไปถึงการจัดระเบียบคนใจบุญต่างๆก็จะมีที่ทางให้เขาไปบริจาคอย่างชัดเจนเป็นกิจจะลักษณะไม่ไปกีดขวางการจราจรไม่มีผลกระทบกับปัญหารถติดด้วยตรงนี้ก็ให้มองในแง่ดีแล้วก็เรื่องของหลักมนุษยธรรมด้วยตรงนี้ก็เราก็ต้องให้เรียกได้ว่าให้ความเขาเรียกว่าความอนุเคราะห์ความใจบุญกับคนเหล่านี้ซึ่งก็เป็นวิถีพุทธอยู่แล้วคนไทยอยู่แล้วที่ก็ยังมีจิตใจที่มีความเมตตาตรงนี้ด้วยนะครับ ก็เป็นว่าเรา
1: ปูแผนให้อีกนิดได้ไหมครับอีกนิดเดียว
0: ยินดีครับท่าน
1: คือในขณะนี้คืออยู่ในความการดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าชาติเนี่ยอยู่ในความดูแลของเขตพระนครผู้ปฏิบัติงานก็คือเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับขณะนี้เนี่ยให้ตั้งเป็นซุ้มหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นออฟฟิศชั่วคราวบริเวณในพื้นที่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตานะครับเดินในตอนกลางคืน
0: คร
1: ับ เรียกว่ามันก็เป็นมาตรการอันนึงที่จะทำให้คนเหล่านี้นะครับลดจำนวนลงประสานกับสน.ทางนี้ตำรวจชนะสงครามนะครับตำรวจก็จะเพิ่มเรียกว่าและความถี่ในการที่จะมาตรวจพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: นี่ก็เป็นมาตรการที่ทำเป็นรูปธรรมนะครับ
0: ครับ
1: ท้ายก็คือว่าขอความกรุณานะครับอย่าได้ไปจอดรถแล้วก็แจกอาหารอีกเลยเพื่อส่วนรวมครับอันนี้เราต้องช่วยกันครับ
0: ครับผมวันนี้จอสอร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยเดี๋ยวติดตามหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มีการจัดระเบียบว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรด้วยนะครับในช่วงต่อไปอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะครับในอนาคตนะครับในโอกาสหน้าวันนี้ขอบพระคุณนะครับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยขอบพระคุณมากนะครับท่าน
1: ครับขอบพระคุณคุณพัฒน์ครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับก็ขอบคุณนะครับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เข้าใจได้นะคนที่เขามีจิตใจบุญเนี่ยก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วนะมีจิตใจอบอ้อมอารีมีจิตใจที่เราอยากจะทำบุญให้กับผู้ที่เขายากไร้ที่เขาขาดแคลนจริงๆแต่ตรงเนี้ยทางกทม.เขาก็อยากจะจัดระเบียบจริงๆเพราะว่านี่คือห้องรับแขกพื้นที่ของถนนราชดำเนินมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับแขกบ้านแขกเมืองมาถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เราใช้ในการต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่ออกมามันก็จะต้องสวยงามมันจะต้องมีความสะอาดและความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มาติดตามให้กับคุณผู้ฟังจอสร้อยได้ทราบกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

คุณแฟนครับทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายและฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมยืนยันนะครับการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวคุณฟังตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับและขอชี้แจงและขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นวันที่29กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปลายทางกรุงปักกิ่งได้ติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันโดยได้ติดตามศิลปินดังกล่าวเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารซึ่งกลุ่มแฟนคลับดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้นะครับทางเจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงได้ประสานขอร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เขาควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมาครับกลุ่มแฟนคลับยังคงติดตามศิลปินและก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องจนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานกลุ่มแฟนคลับไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นอากาศยานพร้อมกันและได้ติดตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินได้ขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งอยู่รวมกันรวมตัวกันบริเวณหน้าประตูท่าอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับกลับไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่สายการบินจึงได้ตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวนทั้งสิ้น22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินโดยเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับอาจไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ในภายหลังจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวอาจจะเกิดความล่าช้าได้อย่างไรก็ตามนะครับมีแฟนคลับจำนวน12คนยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งและกลุ่มแฟนคลับจำนวน10คนไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าวและแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างการควบคุมสถานการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะส่งต่อการดูแลให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไปแม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานและซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ครับนาวาเอกชนันนัทรอดสกุลผู้อำนวยการทางนี้ครับทางด้านของนาวาเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยนะครับกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์นอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจ
ะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไปครับก็เป็นการแถลงจากทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับในการขออภัยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวขอดูข้อมูลอุบัติเหตุนิดนึงนะมีแจ้งเข้ามาคุณหนึ่งนะครับแจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษขาออกช่วงระหว่างซอยวัดลาดประดุกมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านกล้วยไซน้อยมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณแยกบ้านกล้วยไซน้อยรถกระบะพลิกหงายท้องนะครับแล้วขวางช่องทางขวาของช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนก่อนหน้านี้คุณใจกันตนาแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาออกเลยเซ็นทรัลเวสต์วิวมาเล็กน้อยมีรถชนกัน4คันนะแต่ยังไม่ทราบชนิดรถขวางช่องทางที่2จากขวานะครับของช่องทางหลักการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะครับอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันนะณตอนนี้ก็มีแจ้งเข้ามา43รายแล้วนะครับฝากคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเรามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะให้ผู้ที่ขับรถดีนะครับเข้าร่วมการทำประกันประเภท1หรือประเภทที่3สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะหรือว่าถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1มีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมถ้ารถไปประสบเหตุแต่คุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้ครับนี่คือการทำประกันประเภท3ก็จะได้สิทธิ์รับเงินคืนเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสามารถที่จะสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับใครสนใจอยากจะทำประกันคนรักรถนะครับขับรถดีมีเงินคืนคุณผู้ฟังต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-150-0888นะครับโทรไปได้นะครับ02-150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะทนายความ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเผยแนวทางการต่อสู้คดีกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมย้ำการเสนอพยาน60ปากไม่ใช่การยื้อคดีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสีย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ทนายความ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลยืนยันแนวทางการต่อสู้คดีเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำการเสนอพยาน60ปากไม่ใช่การยื้อคดีแต่เพื่อให้ศาลได้รับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบด้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายนิธิละเอียดดีทนายความผู้คัดค้าน44อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเปิดเผยภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าแม้ผู้คัดค้านแต่ละคนจะมีข้อต่อสู้และเหตุผลแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ไม่มีความขัดแย้งในการดำเนินคดีและยังคงมีแนวทางการต่อสู้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับพยานผู้คัดค้านที่ศาลอนุญาตจำนวน60ปากแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้คัดค้านผู้ที่มีความรู้เห็นข้อเท็จจริงในคดีและนักวิชาการซึ่งจะใช้ข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้คัดค้านโดยรายชื่อของนักวิชาการยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกและจะเปิดเผยในภายหลังโดยรายนิติยังระบุว่าเดิมฝ่ายผู้คัดค้านเสนอพยานมากกว่า80ปากแต่ได้ปรับลดลงเหลือ60ปากหลังตัดพยานที่ซ้ำซ้อนและเป็นประเด็นที่ศาลเห็นว่าไม่จำเป็นพร้อมยืนยันว่าการเสนอพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อคดีแต่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงความเห็นและพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างครบถ้วนซึ่งศาลก็เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ส่วนประเด็นหลักในการต่อสู้คดีจะมุ่งพิสูจน์ว่าอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง44คนไม่ได้กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงขณะที่ลำดับการนำพยานเข้าสืบรวมถึงรายชื่อผู้คัดค้านที่จะเบิกความด้วยตนเองยังต้องหารือภายในทีมกฎหมายก่อนแจ้งต่อศาลในโอกาสต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมศิลปากรส่งมอบผลงานอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหลังใช้เวลาดำเนินงานกว่า1ปี3เดือนพบสมบัติล้ำค่าคัมภีร์ใบลานเก่าสุดสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: นางสาวกนิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานแถลงข่าวส่งมอบผลงานอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารซึ่งกรมศิลปากรโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับวัดจักรวรรดิตั้งแต่วันที่24เมษายน2568ถึง6กรกฎาคม2569ระยะเวลารวม1ปี3เดือนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรคณะสงฆ์และประชาชนผลจากความสำเร็จในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดระบบครั้งที่ใหญ่ที่สุดกลางกรุงในการอนุรักษ์จัดเก็บและจัดทำทะเบียนตามหลักวิชาการทำให้ได้คัมภีร์ใบลานมากถึง 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มจากการสำรวจยังพบคัมภีร์ใบลานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุธยาตอนปลายคัมภีร์นี้มีอายุมากถึง307ปีรวมถึงคัมภีร์ใบลานหายากสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณอีก70เรื่องและยังพบสมุดไทยขาวสมุดไทยภาพวิจิตรมีภาพเขียนสีประกอบสมัยรัตนโกสินทร์นวลนภาสมัครสมานรายงาน
6: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้มันเจ็บปะเปล่าแค่ออกมาที่ออกมาที่จ้าหมอชูชาบใหญ่
1: กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเป็นเยอะกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราสมไม่มีโรงพยาบาลค่ายกาวิยาเรามีทีมผ่าตัดแม่แน
2: ่มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
3: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
4: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ให้ผู้ใหญ่ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 4:15 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับมีหลายๆท่านก็เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเดินทางกันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยถือว่ารถเนี่ยคลี่คลายช้านะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาบางเส้นทางมีน้ำท่วมขังรอการระบายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบริเวณพหลโยธินขาออกนะครับก่อนหน้านี้ที่มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะครับช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายฝนได้หยุดไปแล้วนะครับตอนนี้ปริมาณรถก็ไม่มีผลกระทบแล้วนะครับช่วงระหว่างต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าทางหมู่บ้านไวท์เฮาส์นะครับเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยหมดปัญหาไปแล้วนะส่วนทางด้านของถนนรังสิตนครนายกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีชะลอตัวช่วงขาออกนะครับผ่านหน้าสนามBG Stadium นะครับตอนนี้ฟุตบอลก็ยังแข่งไม่จบนะสำหรับคู่ระหว่าง BG ปทุมกับ Aston Villa นะครับซึ่งเป็นฟุตบอลนัดพิเศษที่สนาม BG ปทุมตอนนี้ Aston Villa เนี่ยนำไป3-1โอ้นี่ตีไข่แตกมาได้นะครับ1ลูกเพราะก่อนหน้านี้เห็นนำไป3-0ด้วยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวใกล้จะจบแล้วตอนนี้รู้สึกว่านาทีที่89แล้วนะครับส่วนเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยกำลังติดตามอยู่ว่าทีมชาติไทยนะก็เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าชนะนะทีมชาติไทยที่บุกไปเยือนฟิลิปปินส์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้เป็นชุดเต็มนะครับเพราะว่าเป็นการผสมผสานนะครับตัวผู้เล่นแต่ก็ทำผลงานดีๆนะครับเพราะว่าชนะมาตลอดเลยนัดนี้เป็นนัดที่3นะครับบุกไปเยือนฟิลิปปินส์เอาชนะไปได้1-0นะครับก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3นะฮะก็ยังไงก็เข้ารอบแล้วแหละนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะไปเจอกับทีมไหนจะเวียดนามไหมอินโดนีเซียหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันนะครับก็อัปเดตเรื่องของผลฟุตบอลด้วยพอพูดถึงเรื่องฟุตบอลคุณผู้ฟังครับมีเหตุการณ์สุดสะเทือนใจวงการฟุตบอลท้องถิ่นเป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเลยนะครับเมื่อซอฟวันอาแวร์เขาเป็นดาวเตะป้ายแดงนะครับของยะลา FC เกิดเหตุเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับคุณผู้ฟังจากเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลสันติภาพที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสขณะที่กำลังลงทำศึกในรายการโกลก FA คัพนะฮะซึ่งผมเห็นภาพหลายท่านน่าจะเห็นน่ากลัวมากคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนฝนก็ไม่ตกด้วยนะครับเนี่ยนั่นเป็นช่วงปกติเลยยังไม่ได้มืดค่ำด้วยนะครับอ๋อฝนตกอยู่นะขออภัยฝนตกอยู่แต่พอเราเห็นภาพนิ่งเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่าฝนตกอยู่ด้วยนะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันในส่วนของรายการโกลก FA คัพนะครับที่สนามฟุตบอลสันติภาพอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยอดีตตัวรุกปัตตานี FC ครับอาการสาหัสที่สุดเลยนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนจะสิ้นลมหายใจในเวลาต่อมาครับคุณฟังทางด้านของซอฟวันอาแวร์เนี่ยนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของทัพยะลา FC เปิดตัวกันไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองก่อนที่เขาจะจากไปอย่างไม่มีใครคาดคิดนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายรายนะครับส่วนซอฟวันอาแวร์เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับ พวกเราขอแสดงความอาลัยนะครับกับการจากไปของซอฟวันอาแวร์ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากนะคุณผู้ฟังเรื่องของฟ้าผ่าแล้วได้รับผลกระทบอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ใช่ไหมครับบนสะพานราชวิภาที่มีไรเดอร์ถูกฟ้าผ่าลงมานี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งกรณีของการแข่งขันกีฬาเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้บ่อยครั้งมากๆนะครับทั้งการแข่งฟุตบอลทั้งการแข่งขันกอล์ฟคือมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าลงมาเพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่กลางแจ้งแต่เรื่องของสาเหตุลึกๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังและช่วงที่ผมเห็นคือได้มีโอกาสดูคลิปเหมือนกันก็น่ากลัวนะสายฟ้านี่ผ่าลงมาแบบโอ้โหเนี่ยคุณผู้ฟังคือผ่าลงมาบนสนามแข่งขันฟุตบอลเลยนะครับเนี่ยน่ากลัวมากคุณฟังเราเปิดภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นักฟุตบอลทั้งสองทีมกำลังแข่งขันกันอยู่แล้วปรากฏว่ามีสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมาที่กลางสนามฟุตบอลเลยเป็นเหตุทำให้มีหนึ่งรายเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็เป็นนักฟุตบอลหลายคนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สุดเศร้าเลยนะครับสะเทือนวงการฟุตบอลท้องถิ่นน่าเสียดายนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยซอฟวันอาแวร์ถือได้ว่าเป็นนักเตะใหม่คือเขาเป็นอดีตนักเตะทีมรู้สึกว่าจะเป็นตัวรุกของทีมปัตตานี FC เป็นอดีตตัวรุกนะครับแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่กับทางด้านของทีม FC ยะลาก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ฟ้าผ่าใส่ตัวนักฟุตบอลระหว่างการแข่งขันฟุตบอลคือเบื้องต้นเนี่ยทางซอฟวันอาแวร์ตอนที่ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับขอแสดงความเสียใจนะครับและขอร่วมไว้อาลัยให้กับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สุดเศร้านะครับที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลอีกแล้วในต่างประเทศก็มีนะไม่เฉพาะในประเทศไทยเราเคยเห็นข่าวในต่างประเทศทั้งการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันกอล์ฟอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเป็นเหตุที่เป็นเหมือนกับภัยธรรมชาตินะคุณผู้ฟังเราฉันต้องระวังนะครับต้องระวังมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกนะครับแม่นะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความสูญเสียนะคือช่วงที่ฟ้าลงเนี่ยโอ้โหเสียงมันจะดังมากนะคุณผู้ฟังแล้วนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในสนามกันเนี่ยคือถ้าเป็นฟุตบอลทีมใหญ่นี่ก็ฝั่งละ11ก็22คนรวมกรรมการก็เป็น23ใช่ไหมดูสนามนี่เขาเป็นสนามเปิดด้วยนะอัธจันทร์ก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่เราเห็นมุมทางด้านที่มองเข้าไปเนี่ยเราไม่เห็นอัธจันทร์นะอาจจะมีอีกฝั่งนึงหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ผมเพิ่มเติมเรื่องของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันหน่อยดีกว่านะครับคุณฟังโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ผู้ป่วยลืมโรคทั้งใบนะครับแต่การดูแลของเราจะทำให้ตัวเขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวนะครับคุณฟังจสร้อยเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เชิญชวนนะครับญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมรับความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจะจัดอบรมในวันพุธที่2กันยายนนี้ครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นงานนี้สมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของจส100นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนในโครงการ Forget Me Not Why สามารถที่จะร่วมเข้ารับการอบรมได้เลยก็โทรมาแจ้งนะครับเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับภายในงานผู้ที่เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลผู้ป่วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลร่วมกันนะครับคือเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเราต้องมีความรู้เราต้องมีความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนในโครงการของเราได้นะครับโทรเข้ามาครับที่ดอกจัน1808หรือ1137แล้วก็แจ้งด้วยนะว่าสนใจจะเข้าร่วมรับการอบรมในวันพุธที่2กันยายนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางเพจ JS100 Radio หน้าแชทของ LINE @JS100หน้าแชทของ YouTube JS100 Radio หรือโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับดอกจัน1808และ1137โทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงแจ้งทีมงานได้เลยนะครับขอเข้าร่วมรับการอบรมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นประโยชน์จริงๆครับนะกิจกรรมดีๆแบบนี้50ท่านเท่านั้นนะครับรับจำนวนจำกัดด้วยร่วมสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอบคุณหลายๆท่านนะที่ยังติดตามกันอยู่นะครับทั้งทางวิทยุ FM 100ทาง YouTube นะครับสวัสดีทางคุณเดี๋ยวดูนิดนึงนะคุณรพีด้วยนะครับโบฟุตบอลอาเซียนครับจบแล้วไทยชนะฟิลิปปินส์ 1-0 จากประตูชัยของวานิชชูทองนะครับโอ้วานิชชูทองยิงเหรอครับเนี่ยเอายินดีกับเจ้าตัวด้วยนะไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะในทีมชาตินะครับก็เป็นเยาวชนที่เพิ่งขึ้นมาด้วยเนาะสวัสดีคุณธีรนนท์ด้วยนะครับบอกฝนยังตกโปรยปลายอยู่ครับอันนี้แจ้งมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วแถวๆดอนเมืองสงประภานะครับคุณกุ๊ดมิ้วด้วยนะครับทักทายเข้ามาบอกว่าหนองเสือยังมีฝนปล่อยใช่ไหมระดับ1เมื่อตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับมาช่วยกันอัปเดตกันนะเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้มาย้ำกันหน่อยถนนพหลโยธินด้านขาออกในช่องทางคู่ขนานมีการทำงานนะครับตั้งแต่ต่างระดับคลองหลวงถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับสภ.คลองหลวงประชาสัมพันธ์ปิดช่องทางการจราจรเป็นงานก่อสร้างวางท่อนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับช่วงกลางวันเนี่ยเขาปิดเบี่ยง1ช่องทางด้านซ้ายครับส่วนช่วงกลางคืนเขาปิดเบี่ยง2ช่องทางด้านซ้ายนะครับคือปิดเพิ่มกลางคืนปิด2ช่องกลางวันปิด1ช่องอันนี้ฝากเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับพหลโยธินนะครับด้านขาออกช่องทางคู่ขนาน ตั้งแต่ต่างระดับคลองหลวงนะครับต่อเนื่องมาทางหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการทำงานนะครับวางท่อ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนกลางวันปิด1ช่องจราจรด้านซ้ายกลางคืนปิด2ช่องทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งมาจากทางการปรับปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงนะครับส่วนทางด้านของแขวงทางหลวงชลบุรีที่1มีการประกาศปิดสะพานกลับรถเพื่อทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข34นะครับหรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดนี่แหละให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับวันพุธก็คือพรุ่งนี้นะครับ5สิงหาคมตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 0:00 น.20:00 น.คือ 2:00 น.ถึงเที่ยงคืนนั่นแหละขาเข้ากรุงเทพนะครับส่วนวันพฤหัสบดีครับวันที่6สิงหาคมตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 0:00 น.เช่นเดียวกันขาเข้าชลบุรีนะครับคือวันพรุ่งนี้จะมีการทำงานฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อนส่วนวันพฤหัสบดีวันที่6สิงหาคมก็จะมีการทำงานเป็นฝั่งขาเข้าชลบุรีก็คือขาออกกรุงเทพนั่นแหละอันนี้ฝากเป็นข้อมูลนะครับในการเดินทางด้วยก็มีการทำงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาให้คุณผู้ฟังได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันด้วยนะครับในช่วงกลางคืนแบบเนี้ยหลายๆจุดก็จะมีการทำงานจุดไหนที่เดินทางไปแล้วรู้สึกค่อนข้างมืดเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีการติดสัญญาณไฟไม่ชัดเจนไฟส่องสว่างที่ไม่เพียงพอช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันแจ้งได้นะครับดอกจัน1808และ1137ณเวลานี้การจราจรบริเวณจุดที่มีการทำงานเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำยังมีปริมาณรถอยู่นะครับทางด้านของพญาไทจากปทุมวันไปราชเทวียังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่บ้างครับวิทยุทำไมติดจังเลยครับเนี่ยวิทยุจากทางด้านของเพชรบุรีขออภัยจากทางเพลินจิตไปเพชรบุรีเนี่ยเต็มทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็มีชะลอตั้งแต่สารสินเลยอ่ะวิทยุนะครับที่จะต่อเนื่องไปทางเพลินจิตเนี่ยรถยังหนาแน่นนะครับใครใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการทำงานด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ดูนี่เหมือนจะมีการมีเขตก่อสร้างก่อนถึงแยกวิทยุเพชรนะครับรถเต็มเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของปทุมวันพระราม1มาทางด้านของราชประสงค์ไปเพลินจิตก็ยังมีผลกระทบด้วยรถยังค่อนข้างเยอะอยู่นานาสุขุมวิททั้งสองด้านยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเข้าอโศกท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท13เข้าไปทางใต้ทางด่วนท้ายอยู่ตรงข้ามกับซอย13เหมือนกันโอ้วันนี้นี่ยังมีปริมาณรถอยู่นะสำหรับการเคลื่อนตัวรอบในอโศกมนตรีด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าครับส่วนด้านอื่นไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะนอกเหนือจากรอบในข้อมูลเรื่องของอุบัติเหตุที่คุณหนึ่งแจ้งมานะครับการจนาพิเศษขาออกบริเวณช่วงแยกบ้านกล้วยไซน้อยครับที่มีรถกระบะพลิกหงายท้องขวางช่องทางด่วนเลนขวาล่าสุดเราสอบถามไปกับทางสภ.บางบัวทองเพิ่มเติมมานะครับว่ารถกระบะคันนี้พลิกคว่ำด้วยตัวเองมีคนเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อย2รายเป็นชายล่าสุดเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเพิ่มเติมเข้ามาจากทางพื้นที่สภ.บางบัวทองนะครับนอกนั้นก็ไม่เดี๋ยวดูนิดนึงนะก็ไม่ได้มีเหตุอะไรแล้วนะครับแต่อุบัติเหตุวันนี้ถือว่าเยอะนะคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับเมื่อช่วงเวลา 22:02 นระหว่างซอยเทิดไทย83ถึง85นะครับถนนเทิดไทยแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงบางแคเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมานะครับลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นมีกลุ่มควันบริเวณชั้นบนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 22:16 นาทีเพลิงสงบนะครับในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชายถ ถูกกระจกบาดที่มืออาสาสมัครปฐมพยาบาลนะครับในที่เกิดเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติมนะฮะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับที่มีแจ้งเข้ามาเมื่อช่วง4ทุ่มมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ยังเห็นมีกลุ่มฝนอยู่นะครับตรวจสอบทางหน้าจอเรดาร์เนี่ยห้วยขวางวังทองหลางสะพานสูงลาดกระบังมีนบุรีมีฝนตกเล็กน้อยนะครับหนองจอกแล้วก็เคลื่อนตัวแช่อยู่ทางบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบ้านสร้างปราจีนบุรีนะฮะมีฝนกระจายไปทางนั้นนะครับแนวโน้มในกรุงเทพลดลงนะครับณตอนนี้อาจจะยังมีตกค้างเรื่องของถนนที่ยังเปียกลื่นให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับสำหรับการเดินทางบางคนอาจจะเพิ่งออกมาใช้เส้นทางในช่วงกลางคืนแบบนี้ด้วยอย่างก่อนหน้านี้เองเนี่ยรถติดนะพหลโยธินขาออกต่างระดับคลองหลวงฝนตกหนักนะครับเมื่อช่วงเย็นต่อเนื่องหัวค่ำทำให้มีน้ำท่วมขังในช่องทางคู่ขนานโดยเฉพาะผ่านทางด้านของบุญถาวรรังสิตนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าระดับน้ำลดลงหรือยังแต่ว่าปริมาณรถเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับท่านใดใช้เส้นทางอยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นสามารถเพิ่มเติมจอสอยได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณรังสินีนะครับแจ้งตามหาคุณลุงหายไปนะครับคุณรังสินีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณลุงชื่อว่าคุณภูดิษฐ์สังทองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: เมื่อวันที่1ค่ะเมษายนช่วงประมาณ5 โมงเย็นนะคะ
0: โอ้หายจากที่บ้านอยู่แถวไหนครับ
1: บ้านอยู่วัดน้อยค่ะราชวัตรแสงนครชัยศรีเขตดุสิตอะค่ะ
0: อืมหายไปตอน5 โมงเย็นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็เข้าวันที่4แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหูเห็นบอกแกมีอาการป่วยด้วยเหรอป่วยเป็นอะไรบ้างครับ
1: เป็นเส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์ที่ขวาแล้วก็เป็นความดันสูง
0: เวลาเดินนี่เดินได้ใช่ไหม
1: เดินได้ค่ะกระเพกอะค่ะ เดินแบบเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงอะค่ะ
0: เดินช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดินช้าค่ะ
0: แล้ววันที่หายไปนี่ตอนนั้นใครเป็นคนเห็นคนสุดท้ายครับ
1: อ๋อเป็นพี่สาวเขาค่ะพี่สาวของลุงอ่ะเป็นป้า
0: เห็นตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับครั้งสุดท้ายอ่ะ
1: อยู่บ้านเนี่ยละค่ะแต่ว่าประมาณว่าแบบเขาเป็นน้อยใจแบบว่าไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากแบบทำกายภาพอย่างเงี้ยค่ะคนป่วยก็แบบว่าโดนว่านิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบน้อยใจแล้วก็เดินออกไปแต่ว่าปกติอ่ะเขาเคยเดินออกไปแล้วแล้วเขาก็กลับเข้าบ้านค่ะ
0: หายไปเคยหายไปแบบนี้ใช่ไหม
1: เคยหายไปค่ะแต่ว่าแบบ2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะกลับบ้าน
0: คือไม่เคยข้ามคืน
1: อะไรนะคะ
0: ไม่เคยข้ามคืนใช่ไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: อ๋อนี่เป็นครั้งแรกที่หายไปนี่4 วันแล้วนะแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือที่ที่เขาที่คุณลุงจะไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ไหนครับที่เราไปตามหา
1: อ๋อเป็นออกไปปากซอยอะค่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่แบบปากซอยมันเป็นมีแบบสะพานนะคะเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกไปตามแล้วเจอแล้วก็รับกลับมาบ้าน
0: ซึ่งวันที่1ก็ไปตามหาเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่เจอ
1: แต่ไม่เจอค่ะใช่
0: แล้วเรามีไปตามหาที่อื่นอีกไหมฮะ
1: อ๋อคือไปมีคนมาแจ้งอะค่ะไปตามหาเหมือนกันไปวนขับรถรอบบ้านเนี่ยค่ะรอบแถวที่อยู่อะค่ะเราไม่เจอแล้วมีคนมาแจ้งว่าไปนั่งอยู่สถานีรถไฟสามเสน
0: ไกลจากบ้านไหมครับเนี่ย
1: ไกลจากบ้านไหมไม่ได้ไกลมากอะค่ะเขาสามารถเดินไปได
0: ้
1: ประมาณไม่ถึง2 โลค่ะพี
0: ่ครับแล้วก็ไปตามหาหมายถึงว่าคนที่เห็นนี่เขาเห็นคุณลุงนั่งอยู่หรือว่ายังไงฮะตอนนั้นอะ
1: ใช่ค่ะเขาเห็นว่าเขาเป็นเด็กวัดนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาแต่ไปบิณฑบาตกับพระแล้วคือบ้านอยู่ใกล้วัดนะคะแล้วเขาเคยเห็นคุณลุงแล้วทีเนี้ยเขาก็มาบอกว่าเขาว่าเห็นนะว่าประมาณแบบช่วงหัวค่ำช่วงประมาณช่วงก่อนเช้าอ่ะพระบิณฑบาตเขาเห็นว่านอนอยู่ตรงนั้นใช่ก็เลยตามไปแต่ไม่เจอ
0: ไปหาตอนกี่โมงครับตอนที่ตามไปเนี่ย
1: อ๋อก็คือเขาบอกว่าไปถามตรงแม่ค้าตรงนั้นใช่ไหมคะบอกว่าลุงอ่ะจะมาประมาณช่วง2-3 ทุ่ม
0: ครับ
1: จะมาตรงเนี้ยค่ะแล้วก็นอนตรงนั้นอยู่ยันแบบเกือบเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปรอแต่ว่าไม่ได้ไปวันที่เขาแจ้งเลยนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะเห็นนะก็คือ2 วันไปแล้วที่เขาเห็น
0: ถัดจากวันที่1ใช่ไหม2 วันที่เขาเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะประมาณวันที่3ได้ไหมน่าจะเมื่อวานได้ไหม
1: เขาไม่เห็นวันที่ใช่ค่ะเขาไม่เห็นเมื่อวาน
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็ตามไปแต่ว่าไม่เจอแล้ว
0: แถวนั้นแกรู้จักใครบ้างไหมครับเนี่ยสถานีรถไฟ3เส้น
1: ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะ
0: อาจจะต้องแวะเวียนไปดูเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะคือไปแจ้งความไปแล้ว
0: ที่ไหนครับ
1: ก็คือไปขอดูกล้องวงจรปิด
0: แจ้งความไว้ที่ไหนคร
1: ับซึ่งเห็นว่าเขาขึ้นรถไฟไป
0: อ๋อเหรอกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนครับที่เราเห็นนะ
1: ตรงสถานีรถไฟสามเสนนะคะไปขอดูกล้องตำรวจบอกให้ไปขอดูกล้อง
0: โอ้เห็นจังหวะที่
1: ขึ้น
0: จังหวะที่ขึ้นรถไฟเลย
1: แล้ว
0: เป็นขบวนไหนทราบไหมฮะ เดินทางไปที่ไหน
1: เขาบอกว่าขึ้นไปประมาณ7โมงกว่าค่ะเมื่อวาน
0: เป็นขบวนรถไปที่ไหนฮะพอทราบไหม
1: ไปสิ้นสุดเขาบอกว่าไปสิ้นสุดที่หัวลำโพงค่ะ
0: อ๋อเป็นขาเข้าใช่ไหมก็คือเข้าไปที่หัวลำโพง
1: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือวันนี้ก็ได้ไปที่หัวลำโพงแล้วก็ไม่ทำนะคะพี่ไม่ทันไปดูกล้องเพราะว่าห้องเขาปิดแล้ว
0: ไปถึงกี่โมงครับตอนนั้น
1: ประมาณ6โมงได้ค่ะ
0: แล้วก็เดินดูเดินตามหาดูไหมในหัวลำโพง
1: ก็เดินตามหาค่ะแต่ว่าไม่เจอค่ะแต่ว่าตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะไปขอเช็คกล้องที่หัวลำโพงให้อีกทีว่าจะเจอไห
0: มจังหวะที่เขาขึ้นรถไฟไปตอนนั้นเมื่อวานไหมหรือว่าเมื่อเช้า
1: เมื่อวานตอนเช้า
0: เมื่อเช้าเมื่อวาน
1: ช่วงประมาณ7โมงกว่าใช่ค่ะ
0: ครับแกมีเงินติดตัวไปเยอะไหมครับพอทราบไหม
1: ไม่มีเลยค่ะรองเท้าก็ไม่ได้ใส่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วการแต่งกายถือว่าสวมเสื้อยืดเป็นโปโลใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะโปโลสีน้ำเงิน
0: ก็คือเสื้อยืดมีปกเนาะเสื้อยืดมีปกสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหลืองกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินไม่ใส่รองเท้าโอ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นะครับอันนี้คือเบาะแสล่าสุดก็คือไปที่หัวลำโพงนะ
1: ค่ะ
0: รูปพรรณสันฐานก็คือสูงประมาณ170เซนได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: รูปร่างน้ำหนัก
1: ประมาณ65ค่ะ
0: 65ก็สมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมนะ
1: ไม่อ้วนค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะศีรษะล้านอันนี้ภาพที่แกสวมเสื้อเป็นเสื้อเหมือนเสื้อกีฬาครับอันนี้เป็นภาพปัจจุบันไหมครับเป็นภาพปัจจุบันไหม
1: ใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: คุณฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube Live นะครับตอนนี้ใครที่พบเห็นคุณลุงภูดิษฐ์สังทองนะแกอายุ55ปีแล้วมีชื่อเล่นไหมครับคุณลุงเนี่ย
1: ชื่ออู๊ดค่ะ
0: คุณลุงอู๊ดนะคุณลุงอู๊ดนะครับแกมีภาวะเรื่องของความจำอะไรที่แบบมีภาวะสมองเสื่อมอะไรเข้ามาร่วมด้วยไหมครับ
1: ไม่มีค่ะจำได้ปกติค่ะจำมีแค่ว่าบางทีอาจจะแบบพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋อ
0: เนื่องจากก็คือมีปัญหาเรื่องของอัมพฤกษ์นะครับซิกขวาแต่ว่าก็ยังเดินได้แต่เดินช้าเดินกระเพกอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องทานยาไหมครับ
1: ต้องทานยาทุกวันนะคะตอนนี้ก็คือขาดยาไปเลยตั้งแต่ออกจากบ้านไป
0: เพราะไม่ได้เอายาติดตัวไปด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โทรศัพท์มือถืออะไรก็ไม่มีใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะบัตรอะไรก็ไม่ได้เอาออกไปเลย
0: นะถ้าคุณลุงฟังอยู่คุณรังสินีอยากจะบอกอะไรคุณลุงอู๊ดดีฮะตอนนี้ออกอากาศอยู่เลยเนี่ย
1: คืออยากให้กลับบ้านค่ะแบบไม่รู้ว่าแบบว่าน้อยใจหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือแบบให้กลับมาคุยกันที่บ้านเพราะตอนนี้คือร้อนใจกันมากค่ะแบบว่าตามหาก็ไม่เจอ
0: คุณป้าก็เป็นห่วงมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณป้าเครียดมากเลยตอนนี
0: ้นะมีอะไรมาคุยกันนะครับยังไงครอบครัวก็คือครอบครัวเนาะนะ
1: ค่ะ
0: ก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเป็นห่วงมากๆเลยอ่ะนะอย่าให้กลับมาเราจะได้สบายใจกันด้วยนะครับดีก็เรียกได้ว่าก็ยังมีความหวังทุกวันยังตามหากันทุกวันเนาะใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามที่หัวลำโพงยังไงเดี๋ยวฝากทางคุณรังสินีเพิ่มเติมให้นิดนึงนะว่าเบาะแสล่าสุดถ้ามีเบาะแสเพิ่มเติมนะช่วยคืบหน้าข้อมูลให้หน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ยินดีมากๆเอาใจช่วยเลยนะครับเพราะเป็นห่วงพวกแกต้องกินยาด้วยอ่ะ
1: ได้ค่ะ
0: อาการแก
1: ยาความดันนี่แบบต้องทานทุกวันด้วย
0: ถือถ้าแกไม่ทานยาหลายวันนี่อาการจะเป็นยังไงอ่ะ
1: ก็อาจจะมีแบบมือบวมเท้าบวมได้ค่ะ
0: โอ้เป็นห่วงจังเลยเงินก็ไม่มีติดตัวอาหารการกินด้วยอะไรด้วยนะที
1: ่
0: หลับที่นอน
1: เพราะว่าไม่ได้เอาอะไรออกไปเลย
0: โอ้แล้วก็ต้องทำกายภาพด้วยอ่ะนะครับแกเป็น
1: ใช่ค่ะต้องทำกายภาพทุกวัน
0: แกป่วยมานานหรือยังอ่ะครับเนี่ย
1: ก็ประมาณปีได้แล้วค่ะ
0: อ๋อโอ้ยังไงทำกายภาพทุกวันหายนะคุณลุงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ทำเนี่ยแหละค่ะถึงดีขึ้นถึงเดินได
0: ้โอ้ก่อนหน้านี้เดินไม่ได้เลยเหรอ
1: คือต้องใช้ไม้เท้าตลอดอะค่ะ
0: อ๋อ
1: เนี่ยเพิ่งจะดีขึ้นได้ประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กลับบ้านกลับบ้านนะคุณลุงเนาะยังไงใครที่พบเห็นช่วยแจ้งกันนะครับคุณผู้ฟังนะตอนนี้เราออกอากาศแล้วก็เราขึ้นทางเพจของเรานะครับทั้งนะทาง Facebook ทาง YouTube ตอนนี้นะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเบาะแสเราจะรีบแจ้งกลับเลยนะครับส่วนทางนั้นถ้ามีคืบหน้าเรื่องของข้อมูลจากกล้องยังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะครับเนาะ
1: ได
0: ้เอาใจช่วยนะครับคุณรังสินี
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากส่งกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ยินดีครับเดี๋ยวเราคืบหน้ากันตลอดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นห่วงครับเพราะว่าแกมีอาการของหลอดเลือดสมองตีบอัมพฤกษ์ซีขวาเวลาเดินคือเพิ่งจะทำกายภาพแล้วก็เพิ่งจะเดินมาได้นี่เองนะเดี๋ยวพอเดินได้ยังก็รู้สึกน้อยใจคนที่บ้านนะครับแล้วก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่1วันเสาร์ที่ผ่านมาเลยอ่ะนี่เข้าวันอังคารแล้วนะครับ4วันแล้วครับหายจากบ้านที่ซอยวัดน้อยนครชัยศรีบ่อแสล่าสุดขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟสามเสนไปที่หัวลำโพงนะครับท่านใดที่พบนะครับคุณลุงภูดิษฐ์สังทองอายุ55ปีหรือว่าคุณลุงอู๊ดผิวคล้ำนะครับศีรษะล้านสูง170เซนน้ำหนัก65สวมเสื้อโปโลนะครับเสื้อยืดคอปกสีน้ำเงินเหลืองกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินไม่ใส่รองเท้านะก็ยังไงช่วยแจ้งจสร้อยด้วยนะครับยังไงเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังอาจจะอยู่ระแวกไหนตรงแถวๆหัวลำโพงหรือเปล่านะครับใครที่พบเห็นอาจจะนั่งอยู่ตรงไหนไหมเดินลักษณะการเดินแกจะเดินไม่ปกติอะนะเพราะว่าเป็นอัมพฤกษ์ซีขวาแล้วเพิ่งจะทำกายภาพแล้วกลับมาเดินได้นี่เองนะก็เดินช้าๆเดินกระเพกนะครับไม่สวมรองเท้าด้วยนะช่วยกันนะครับทางบ้านเป็นห่วงมากๆเลยถ้าคุณลุงฟังอยู่ก็ให้กลับบ้านนะครับแจ้งมาที่จอสร้อยก่อนก็ได้นะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนที่บ้านก็จะได้หายห่วงนะครับก็เอาใจช่วยกับคนที่บ้านให้กำลังใจคุณป้าด้วยนะครับช่วงนี้นะครับแหมหลายๆท่านก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้นอนนะบางคนอาจจะออกมาเข้างานกะดึกขับรถเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคุณฟังถนนมืดนะครับบางจุดที่มีรถที่ยังจอแจกันอยู่เนี่ยก็อย่างเช่นรอบในเนี่ยพระราม1นี่ก่อนตอนนี้ก็ยังรถเยอะนะพระราม1ปทุมวันนะครับเฉลิมเผ่าราชประสงค์แต่ก็ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นาทั้งซอย3ซอย4นี่รถแน่นเลยนะครับก็มีสถานบันเทิงด้วยนะฮะแล้วก็สุขุมวิท11นี่ก็แน่นนะครับสุขุมวิท11เนี่ยตรงเนี้ยรถเยอะนะครับอโศกมนตรีด้านที่มาจากทางอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทมีรถเริ่มเพิ่มขึ้นผ่านแถวซอยคาวบอยตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีสถานบันเทิงเหมือนกันรถจอแจเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านอื่นนี่ก็คลี่คลายฟุตบอลจบไปแล้วนะครับสำหรับแอสตันวิลล่ากับ BG ปทุมนะตอนนี้การจราจรรังสิตนครนายกก็คลี่คลายแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาตกค้างกันแล้วด้วยนะครับคุณฟังครับหลายๆคนชื่นชอบนะครับศิลปินที่เราเรียกเขาว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เมืองไทยนั่นคือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตคุณฟัง40ปีแล้วนะครับถามว่ารักไหมขอตอบเลยว่ามากทุกคนเรียกว่าพี่เบิร์ดนะครับขอเสียงคนรักพี่เบิร์ดมากองรวมกันตรงนี้ไม่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเรามันพวกฐานไฟเก่ารอวันรื้อฟื้น40ปีแล้วมีแต่ความคิดถึงมีแต่ความคิดถึงครับยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวอย่าลืมเล่าสู่กันฟังหลังจากนี้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปกับความสุขความทรงจำตลอด40ปีของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตครับ

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: สถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

23 นาฬิกา 13 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอส100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพัดถล่มหมู่เกาะโองาซาวาระนะครับทางด้านของ NHK รายงานนะครับว่าไต้ฝุ่นดอลฟินที่มีกำลังแรงตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกขณะที่พัดถล่มบางพื้นที่นะครับของหมู่เกาะโองาซาวาระนะครับของกรุงโตเกียวในวันอังคารที่4สิงหาคม

0: นะครับสำนักงานอุตุวิทยาของญี่ปุ่นจัดให้ไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยเป็นไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่นะครับและกำลังแรงมากเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนบนหมู่เกาะโองาซาวาระให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งคลื่นสูงและลมกระโชกแรงรวมถึงให้หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกเคหสถานนะครับหากไม่มีความจำเป็นจนถึงวันพุธที่5โดยเมื่อเวลาประมาณ 11:20 นตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยวัดความเร็วลมกระโชกแรงได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เกาะชิจิจิมะเจ้าหน้าที่อุตุวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่าทะเลบริเวณหมู่เกาะโองาซาวาระจะยังคงมีคลื่นลมแรงมากนะครับไปจนถึงวันพุธที่5สิงหาคมคลื่นจะสูงถึง11เมตรครับในวันอังคารที่4และ9เมตรในวันพุธที่5นอกจากนี้นะครับยังพยากรณ์ว่าในวันอังคารที่4เนี่ยลมจะแรงมากถึงขั้นพัดสิ่งของต่างๆให้ปลิวนะครับหรือทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำได้เลยคาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่108กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับเขตพายุและเข้าใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและอามามิคาดว่าคลื่นลมในทะเลจะแรงมากนะครับในโอกินาวาตั้งแต่วันพุธที่5สิงหาคมและในอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนะครับคาดว่าจะมีลมพัดแรงมากทั้งในพื้นที่โอกินาวาและอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6จนถึงประมาณวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เลยนะครับนั่นคือที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนที่กรุงโซครับเกาหลีใต้มีการเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดทุกพื้นที่นะครับวันนี้ครับสำนักงานอุตุวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนรุนแรงหรือระดับสูงสุดของการเตือนภัยคลื่นความร้อนนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโซทำให้ทุกพื้นที่ทั่วกรุงโซครับอยู่ภายใต้การเตือนภัยคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักงานอุตุวิทยาของเกาหลีใต้เนี่ยประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซโดยระบุว่าสภาพอากาศร้อนระอุยังส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัดคยองกีซึ่งอยู่ล้อมรอบกรุงโซนะครับรวมถึงจังหวัดชอนลาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ด้วยการเตือนภัยคลื่นความร้อนรุนแรงหรือระดับสูงสุดนี้นะครับหมายถึงว่าอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้สูงสุดในวันนะครับอยู่ที่38องศาเซลเซียสขึ้นไปหรืออุณหภูมิสูงสุดที่แท้จริงในวันก็จะมีแนวโน้มอยู่ที่39องศาเซลเซียสขึ้นไปรวมถึงภูมิภาคที่อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้สูงสุดเกิน35องศาเซลเซียสติดต่อกัน2วันครับทางด้านของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้รายงานว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนจัดเพิ่มขึ้นเป็น16รายครับและมีประชาชนเข้าแผนกฉุกเฉินเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนจำนวน108รายเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้จำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้สะสมรวมอยู่ที่ 2,025 รายเมื่อนับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันมีสัตว์เลี้ยงในฟาร์มทั่วเกาหลีใต้ล้มตายกันรวม 432,450 ตัวนะครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นสุกร 28,194 ตัวและสัตว์ปีกอีกกว่า 400,000 ตัวเมื่อนับถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับนอกจากนั้นครับอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับตามแนวชายฝั่งตะวันตก และทางตอนใต้ก็ส่งผลให้ปลาเนี่ยตายรวมกันประมาณ 165,195 ตัวเลยนะครับแม่ล่าสุดนี่ที่เกาหลีใต้หนักนะฮะคุณผู้ฟังส่วนที่เกาหลีเหนือเนี่ยผู้ฟังครับรัฐบาลเกาหลีเหนือแนะนำประชาชนให้รับมือกับอากาศร้อนด้วยอาหารหลายเมนูรวมไปถึงเมนูที่คนไทยอาจจะไม่ปลื้มเท่าไหร่ก็คือซุปเนื้อสุนัขเขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการขณะที่คาบสมุทรเกาหลีต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนนะครับอุณหภูมิที่พุ่งสูงนั่นเองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับหนังสือพิมพ์โรดองซิมุนสื่อทางการของพรรคแรงงานเกาหลีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือแนะนำให้ประชาชนรับประทานซุปเนื้อสุนัขครับเพื่อช่วยกันรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รายงานระบุนะครับว่าโรดองซิมุนเผยแพร่คำแนะนำด้านสุขภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงคลื่นความร้อนรวมถึงแนวทางปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากความร้อนนะครับพร้อมกับเผยแพร่บทสัมภาษณ์จากแพทย์อาวุโสจากโรงพยาบาลทั่วไปเปียงยางซึ่งเตือนว่าภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนและโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนะครับอาจทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและภาวะไทรอยทำงานเกินรุนแรงขึ้นสื่อทางการเกาหลีเหนือแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ช่วยคลายความร้อนอย่างเช่นแตงโมถั่วเขียวและแตงกวาควบคู่กับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงได้แก่ซุปเนื้อสุนัขโจ๊กปลาโจ๊กถั่วแดงโดยการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลเกาหลีเหนือดำเนินมาเป็นเวลานานซึ่งมักจะมีการนำเสนออาหารชนิดนี้นะครับว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายและช่วยรับมือกับสภาพอากาศร้อนแม้ว่าการบริโภคเนื้อสุนัขจะเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าสร้างข้อถกเถียงนะครับในหลายประเทศก็ตามเกาหลีเหนือต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงถึง40องศาเซลเซียสขณะที่กรุงเปียงยางมีอุณหภูมิในช่วงเวลากลางคืนสูงกว่า25องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันเช่นกันครับจริงๆไม่เฉพาะที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญกับอากาศที่เรียกได้ว่าร้อนจัดนะครับคุณผู้ฟังสวนสัตว์ทามะในกรุงโตเกียวเปิดเผยนะครับว่ามีสิงโตเนี่ยล้มป่วยลงแล้วก็ตายลงไปในช่วงที่ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนนะครับสำนักข่าว NHK รายงานนะครับว่าสวนสัตว์ทามะในกรุงโตเกียวพบสิงโตเพศเมีย3ตัวตายนะครับหลังจากล้มป่วยท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดโดยสัตวแพทย์สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับภาวะลมแดดหรือฮีทสโตรกพร้อมระบุว่าเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสิงโต10ตัวจากทั้งหมด16ตัวเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยโดยบางตัวอ่อนแรงจนไม่สามารถยืนได้ครับขณะที่บางตัวมีอาการเบื่ออาหารถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามให้การรักษาด้วยการลดอุณหภูมิร่างกายและการให้ยาแต่สิงโตเพศเมียอายุ3ปีก็ได้ล้มตายเมื่อวันที่28กรกฎาคมก่อนที่สิงโตเพศเมียอายุ11ปีก็จะตายตามมาในวันที่31กรกฎาคมและอีก1ตัวเป็นสิงโตเพศเมียอายุ15ปีก็ตายเป็นตัวที่3นะครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งสวนสัตว์ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการตายได้จนกว่าจะตรวจสอบผลการตรวจเพิ่มเติมแต่ผลการชันสูตรเบื้องต้นก็พบว่าสิงโตทั้ง3ตัวมีภาวะขาดน้ำทั่วร่างกายและมีอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวซึ่งขณะนี้ยังมีสิงโตอีก3ตัวอยู่ระหว่างการรักษาโดยทางสวนสัตว์ยืนยันว่าจะให้ความสำคัญอย่างมากนะครับต่อการตายของสิงโตที่เกิดขึ้นและก็จะดูแลสิงโตที่ยังมีอาการป่วยรวมถึงติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่สวนสัตว์ทามะ ยังไม่ได้กำหนดวันเปิดให้ประชาชนเข้าชมส่วนจัดแสดงสิงโตอีกครั้งว่าจะมีกำหนดเมื่อไหร่ส่วนการจัดแสดงสิงโตยังปิดอยู่นะครับนั่นคือที่ประเทศญี่ปุ่นที่โกเตมาราก็มีการเตือนระดับอันตรายภูเขาไฟฟูเอโกนะปะทุรุนแรงนะครับพ่นเท่าฐานสูงถึง6กิโลเมตรเลยนะครับทางการโกเตมาลาประกาศเตือนภัยระดับสีส้มครับซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยสูงสุดเป็นอันดับที่2ของประเทศภายหลังจากภูเขาไฟฟูเอโกหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมากที่สุดในทวีปอเมริกากลางปะทุอย่างรุนแรงครับส่งลาวาและเท่าฐานพุ่งสูงกว่า6กิโลเมตรพร้อมสั่งอพยพประชาชนจากหมู่บ้านใกล้เคียงและระงับการเรียนการสอนในพื้นที่เสี่ยงด้วยทางการโกเตมาลาประกาศเตือนภัยระดับสีส้มหรือระดับอันตรายทั่วประเทศหลังจากภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการประทุรุนแรงและมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยทางเจ้าหน้าที่มีการสั่งอพยพประชาชนจากหมู่บ้านใกล้กับภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยครับสำนักงานประสานงานเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งชาติระบุนะครับว่าการประทุเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะทวีความรุนแรงในช่วงค่ำมีลาวาไหลลงมาตามที่ลาดเขาและกลุ่มเท่าฐานก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า 6,000 เมตรหรือ6กิโลเมตรนะครับภูเขาไฟฟูเอโกมีความสูง 3,763 เมตรตั้งอยู่ห่างจากกรุงโกเตมาราซิตี้ประมาณ35กิโลเมตรภาพจากหน่วยงานฉุกเฉินเผยให้เห็นถึงการประทุอย่างรุนแรงจนท้องฟ้าเหนือภูเขาไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่ลาวาสีแดงก็ไหลตามแนวลาดเขาทางการเริ่มอพยพประชาชนจาก2หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟดังกล่าวโดยเตือนให้ประชาชนเตรียมอพยพด้วยตนเองทันทีหากมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่หรือสถานการณ์เริ่มเป็นอันตรายต่อชีวิตทางด้านของโฆษกนะครับของคอนเรดวาราเลียอูซิซาระบุว่าประชาชนควรยึดหลักการอพยพด้วยตนเองหากพบว่าสถานการณ์เป็นภัยต่อชีวิตพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับสถาบันภูเขาไฟวิทยาแห่งโกเตมาราเตือนนะครับบอกว่าภูเขาไฟฟูเอโกกำลังเข้าสู่ระยะที่มีการประทุรุนแรงมากขึ้นและอาจจะเกิดกระแสของเศษวัสดุภูเขาไฟร้อนจัดไหลลงมาตามที่ลาดเขาโดยชุมชนบริเวณด้านตะวันตกและด้านใต้ของภูเขาไฟมีความเสี่ยงสูงที่สุดซึ่งเท่าของภูเขาไฟยังตกลงในชุมชนโดยรอบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับต้องสั่งปิดถนนสายหนึ่งที่ตัดผ่านบริเวณเทือกเขาซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศกับเมืองอันติกัวซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญและเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโกเตมาลาสั่งระงับการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปะทุของภูเขาไฟการประกาศเตือนภัยระดับสีส้มถือเป็นระดับฉุกเฉินสูงที่สุดอันดับ2ของประเทศโกเตมารารองจากระดับสีแดงซึ่งใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่สุดโกเตมารานี่ก็เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟนะครับรอบมหาสมุทรแปซิฟิกจึงต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุอยู่เป็นระยะโดยภูเขาไฟฟูเอโกถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและมีการประทุบ่อยที่สุดของอเมริกากลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่รอบภูเขาไฟหลายครั้งนะครับโดยเมื่อปีที่ผ่านมามีประชาชนกว่า500คนถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงหลังจากภูเขาไฟฟูเอโกเนี่ยพ่นก๊าซและเท่าฐานออกมาอย่างรุนแรงก่อนหน้านั้นการประทุเมื่อปี2023ทำให้ประชาชนประมาณ 1,200 คนต้องอพยพออกนอกพื้นที่เช่นกันเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2018เมื่อกระแสลาวาและวัสดุของภูเขาไฟที่ร้อนจัดนะครับก็ไหลลงจากภูเขาไฟและทำลายหมู่บ้านใกล้เคียงส่งผลให้ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง 1,215 คนและสูญหายอีกจำนวนใกล้เคียงกันกับผู้เสียชีวิต ซึ่งทางการกัวเตมาลายังคงเฝ้าติดตามการปะทุอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมพร้อมในการยกระดับมาตรการการอพยพหากภูเขาไฟฟูเอโกเข้าสู่ระยะการปะทุที่รุนแรงขึ้นหรือกระแสลาวาและวัสดุภูเขาไฟเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชุมชนมากขึ้นนั่นเองส่วนสถานการณ์ไฟป่าขนาดใหญ่3จุดในพื้นที่รอบเมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐก็ยังคงลุกลามอย่างหนักนะครับหลังจากเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและส่งผลให้มีสิ่งปลูกสร้างถูกไฟเผาทำลายไปอย่างน้อย700แห่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าการสำรวจทางอากาศพบสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการถูกทำลายระหว่าง700ถึง 1,110 แห่งส่วนใหญ่บอกว่าเป็นบ้านพักอาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากหลายพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยสำหรับการเข้าไปตรวจสอบไฟป่าทั้ง3จุดเผาผลาญพื้นที่รวมกว่า 8,000 เอเคอร์ครับหรือประมาณ 20,000 ไร่โดยไฟที่รุนแรงที่สุดคือไฟป่า Old Trails ซึ่งลุกลามข้ามแม่น้ำสโปเคนเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ก่อนจะลุกลามเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่ชุมชนก็มีภาพจากที่เกิดเหตุบอกว่าเผยให้เห็นถึงบ้านเรือนประชาชนที่ถูกเผาจนเหลือเพียงปล่องไฟก้อนอิฐและก็ฐานรากขณะที่บ้านหลังในบริเวณใกล้เคียงกลับไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงทางด้านของจอห์นโนเวลเจ้าหน้าที่เมืองสโปเคนเปิดเผยว่าประชากรประมาณ 60,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพโดยเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อประชาชน14คนที่ยังไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้แต่ยังไม่มีการประกาศว่าเป็นบุคคลสูญหายนะครับทางด้านของริซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปเคนเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเสียหายรวมถึงเฝ้าระวังจุดที่อาจจะเกิดไฟประทุขึ้นอีกครั้งและยังไม่สามารถระบุว่าประชาชนจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่โดยบางพื้นที่อาจจะต้องใช้เวลานานถึงหลายสัปดาห์สำนักงานเขตสโปเคนเคาน์ตี้เปิดเผยนะครับว่านายแอรอนเอฟฟารินาชีวัย37ปีถูกจับกุมและตั้งข้อหาต้องสงสัยในการวางเพลิงกับเหตุการณ์ไฟป่าที่โอเทรลส์เขาถูกควบคุมตัวโดยมีวงเงินประกันตัว1ล้านดอลลาร์ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขามีทนายความที่จะมาว่าความในนามของเขาหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เจ้าหน้าที่เตือนนะครับว่าอาจจะมีพบผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมเมื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้อย่างหนักได้โดยมีรายงานจากประชาชนบางส่วนอาจสูญหายระหว่างการอพยพครับสถานการณ์แนวโน้มตอนนี้บอกว่าเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยจากอุณหภูมิที่ลดลงความชื้นเพิ่มขึ้นและลมอ่อนลงเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรุกคืบเข้าไปควบคุมไฟได้มากขึ้นแต่คาดว่าสภาพอากาศจะกลับมาร้อนจัดอีกครั้งนะครับในช่วงกลางสัปดาห์โดยอุณหภูมิจะพุ่งขึ้นถึงช่วงกลางถึงปลาย30องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัสลดลงเหลือเพียงเลขหลัก10ซึ่งทางด้านของผู้ว่าการรัฐวอชิงตันอย่างบ๊อบเฟอร์กูสันประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่1สิงหาคมโดยระบุว่ารัฐวอชิงตันต้องเผชิญกับภัยแล้งต่อเนื่องเป็นปีที่4อุณหภูมิที่สูงผิดปกติและลมกระโชกแรงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมระบุด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองสโปเคนก็เรียกได้ว่าทั่วโลกปั่นป่วนนะครับทั้งสถานการณ์คลื่นความร้อนไฟป่าดียังไม่นับรวมถึงที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับที่ก็เรียกได้ว่ามีไฟป่าที่เผาผลาญจนเขาไปเจอเป็นเหมือนกับเป็นอาวุธสงครามตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคุณผู้ฟังในป่าแห่งหนึ่งซึ่งแหมถูกเผาผลาญไปเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่นับหลายหมื่นไร่เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกนี้ตอนนี้กับสภาพอากาศที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับ คุณฟังมีรายงานเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวที่พรมแดนประเทศเมียนมาประเทศจีนขนาด 3.6 นะครับนะเมื่อช่วงเวลา 23:16 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็นเหตุแผ่นดินไหวบริเวณพรมแดนประเทศเมียนมากับประเทศจีนนะครับขนาด 3.6 เมื่อช่วงเวลา 23:16 นาทีที่ผ่านมานะครับก็เป็นรายงานเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้มีรายงานถึงผลกระทบรวมไปถึงนะตัวเลขนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในขณะที่อิหร่านบอกว่าไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับหลายรายออกมาแสดงความคาดหวังว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้นะครับภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีรายงานว่าเรือสินค้าอีกลำถูกโจมตีขณะที่เดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าวนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐบอกกับสถานีโทรทัศน์ CNBC นะครับว่ามีโอกาสที่เราอาจจะบรรลุข้อตกลงได้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า1วันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าช่องแคบแห่งนี้อาจเปิดใหม่อีกครั้งในวันอังคารผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะครับว่าเขาคาดว่าจะรู้ผลภายในวันอังคารว่าการเจรจาเป็นอย่างไรไม่มีทางใดทางหนึ่งแต่ยืนยันหนักแน่นว่ามันไม่ใช่ซับซ้อนอะไรมากนักโดยเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอาจเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เลยซึ่งพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะของทางสหรัฐส่วนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักซึ่งคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐเกิดขึ้นในขณะที่ทางการอิหร่านออกมาปฏิเสธเรื่องของการเจรจารอบใหม่กับสหรัฐโดยยืนยันว่าพวกเขามีการหารือแค่กับประเทศโอมานเรื่องการกำหนดเส้นทางการเดินเรือเพื่อให้เรือสินค้าสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นทางด้านของกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารบอกว่าความพยายามทางการทูตยังคงดำเนินอยู่แต่ยังไม่มีแผนการเจรจาโดยตรงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐขณะเดียวกันสำนักงานความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานในช่วงเช้าวันอังคารนะครับว่าเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดในช่องแคบฮอร์มุซนอกชายฝั่งโอมานโดยที่ UKMTO หรือสำนักงานความมั่นคงทางการทะเลแห่งสหราชอาณาจักรนะครับไม่เปิดเผยชื่อเรือรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้อิหร่านยังคงเดินหน้าปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเข้มงวดและยืนยันให้เรือต่างๆต้องประสานงานเรื่องของการเดินทางผ่านช่องแคบกับทางอิหร่านเท่านั้นและต้องใช้เส้นทางที่แล่นเลียบชายฝั่งของอิหร่านเท่านั้นด้วยส่งผลทำให้เรือจำนวนมากเลือกใช้เส้นทางทางตอนใต้ที่อยู่ใกล้กับโอมานซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องแคบแทนครับนี่นะฮะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะเวสต์เท็กซัสนะครับตอนนี้ปิดอยู่ที่$75.96ปรับลดลงไป$4.38ติดลบไป 5.45% เบรนท์ 79.36 นะครับก็ปรับลดไปอีก$4.41นะก็ปิดลบไป5.26% นะครับเนี่ยนะฮะก็ราคาน้ำมันนี่ต่ำกว่า7ต่ำกว่า80เหรียญนะฮะหรือเพราะเวสเท็กซัสนี่$75.98นะคุณฟังปิดท้ายกันที่เรื่องของความคืบหน้าเหตุคนร้าย2คนนะครับที่ก่อเหตุชิงทองรูปพรรณน้ำหนัก40บาทมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยนะครับที่ห้างดังนะครับในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับที่เราเบื้องต้นข้อมูลกันไป เพิ่มเติมนะครับพนักงานสอบสวนสภ.เชียงของสืบทราบนะครับว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนสปป.ลาวครับขณะนี้เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง2คนนะครับอย่างที่บอกคือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังวันนี้4สิงหาคมนะครับไปดูทางเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเขาระบุว่าเป็นวันเสือลายเมฆสากลนะครับ4สิงหาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันเสือลายเมฆสากลคือวันนี้ถือกำหนดขึ้นตั้งแต่ปี2018นะครับโดยองค์การอนุรักษ์ทั่วโลกนะครับเพื่อส่งเสียงแทนสัตว์ป่าผู้น่ารักที่เรียกได้ว่าหายากนะต้องเผชิญกับวิกฤตที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับเสือลายเมฆเนี่ยเป็นเสือขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กลำตัวยาวเพียง60ถึง110เซนติเมตรเท่านั้นเองเล็กมากนะครับน้ำหนักก็ประมาณ11ถึง12 11ถึง20กิโลกรัมตัวเล็กนะตัวเท่าแมวนะแต่ว่าอุ้งเท้าเขาเป็นเสือนะแล้วก็ลายเนี่ยคือเหมือนเสือดาวลายสวยมากเนี่ยฮะเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับเสือลายเมฆเป็นยอดนักปีนป่ายชอบใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้สูงเขาบอกว่าพบได้ในป่าแถบเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยลวดลายบนตัวนี่สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์คล้ายๆกับก้อนเมฆโอ้ลายสวยมากเลยนะซึ่งเป็นที่มาของชื่อเขานะครับแต่ถ้าว่าความสวยงามเนี่ยครับมันเป็นดาบสองคมเพราะว่าลวดลายที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนี่แหละทำให้ตัวของเสือลายเมฆเองเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกพรานนะพรานป่าเนี่ยล่าเอาผืนหนังเนี่ยไปขายแล้วก็ลักลอบจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงเนื่องจากตัวเขาเล็กนะครับก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงปัจจุบันสถานการณ์ของเสือลายเมฆอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยมีสถานะทางกฎหมายและการอนุรักษ์ก็คือถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ครับตามบัญชีของ IUCN เป็น Red List นะฮะก็คือใกล้สูญพันธุ์เลยสีแดงเลยนะเป็นลิสต์สีแดงเลยแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยนะครับตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพ.ศ.2562สถานะไซเตรสนี่ก็อยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของไซเตรสเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ4สิงหาคมวันเสือลายเมฆสากลนะก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นกระบอกเสียงช่วยแชร์เรื่องราวของเสือลายเมฆเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับก็เรียกได้ว่าเขามีจำนวนน้อยลงแล้วก็ไม่อยากให้มีการล่าหรือว่าไปสนับสนุนการเลี้ยงนะครับเขาเป็นสัตว์ป่าก็ควรจะต้องอยู่ในที่ของเขาอยู่ในแหล่งระบบนิเวศให้มันเป็นวงจรของระบบนิเวศในป่านะครับดีกว่าที่เราจะเอามาเลี้ยงเพื่อดูความสวยงามเพียงลำพังคนเลี้ยงได้ดูแต่คนอื่นเขาไม่ได้สัมผัสเหมือนกับเรานะครับแต่ถ้ามันไปอยู่ในป่าแน่นอนระบบนิเวศก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ต้องช่วยกันนะครับยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะครับที่จัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์บ้านเราประเทศไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แน่นอนครับสัตว์ป่าก็ถือว่าเป็นบ้านของเขานะสำหรับป่าไม้เนี่ยเป็นบ้านของเขาตราบใดที่ยังมีการล่ามีการค้ามีการนิยมเลี้ยงเพราะฉะนั้นการล่าก็จะไม่หมดไปเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับน่ารักมากเลยตัวเล็กนิดเดียวนะส่วนอีกข่าวนึงคุณผู้ฟังปิดท้ายกันหน่อยอันเนี้ยต้องแจ้งเลยอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมออนไลน์คุณผู้ฟังกรณีที่มีการแชร์ข้อความนะครับมีข้อความแชร์ว่ากินผักสดมากเกินอาจเป็นสาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบอีคุณผู้ฟังครับกรมอนามัยออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับโรคไวรัสตับอักเสบอีเนี่ยนะฮะเกิดจากการติดเชื้อผ่านระบบทางเดินอาหารที่ทำให้ตับเนี่ยเกิดอาการอักเสบสาเหตุหลักไม่ได้มาจากการกินผักสดนะครับ แต่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสนะครับเช่นการดื่มน้ำหรือน้ำแข็งจากแหล่งที่ไม่สะอาดน้ำแข็งนี่ตัวดีเลยน้ำแข็งนี่สำคัญนะคุณผู้ฟังต้องเลือกจากแหล่งที่ปลอดภัยนะครับทานผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดอย่างเนี้ยทานเนื้อสัตว์แบบปรุงสุกๆดิบๆทีนี้เขาก็มีการแนะนำ5วิธีในการป้องกันเชื้อไวรัสและการดูแลสุขอนามัยอย่างง่ายๆนะครับให้ทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดเลี่ยงเนื้อสัตว์กึ่งสุกกึ่งดิบบางคนชอบทานถ้าเป็นลาบใช่ไหมลาบคั่วก้อยไม่ทานดิบแต่ไปทานเป็นก้อยคั่วมันก็กึ่งสุกกึ่งดิบไงอันนี้ต้องเลี่ยงก่อนคือให้สุกไปเลยดีกว่าใช่ไหมฮะลาบก็สุกไปเลยบอกคนทำหรือว่าถ้าเราทำเองก็เน้นสุกไปเลยดื่มน้ำหรือทานน้ำแข็งที่สะอาดเลือกจากแหล่งที่ได้มาตรฐานน้ำนี่น้ำแข็งนี่สำคัญนะเพื่อนผมนี่บางคนมาจากญี่ปุ่นนี่ไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำแข็งบ้านเรานี่เรื่องจริงนะเขาพูดเลยน้ำแข็งเมืองไทยไม่สะอาดนะครับเนี่ยอันนี้แชร์ได้เพราะเป็นเพื่อนกันล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดทั้งก่อนทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำนะครับดูแลสุขอนามัยในการประกอบแล้วก็เก็บรักษาอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน3วิธีในการล้างผักให้สะอาดสไตล์กรมอนามัยอันนี้เขาก็มาแนะนำกันด้วยล้างอย่างไร1ก็คือล้างผ่านน้ำที่ไหลเข้าใจใช่ไหมเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านเนี่ยแช่ผักในน้ำ10ถึง15นาทีแล้วเปิดน้ำไหลผ่านพร้อมกับคลี่ใบผักทุกใบถูเบาๆนานประมาณ1 ถึง 2นาที2ก็คือแช่น้ำส้มสายชูใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำ1ลิตรนะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนี่คืออัตราส่วนนะครับหรือแช่เบกกิ้งโซดาผงฟูเนี่ยนะครับก็คือใช้อัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะอันนี้จะต่างกันนี่ใช้น้ำเยอะนะครึ่งช้อนโต๊ะของเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูต่อน้ำ10ลิตรแล้วก็แช่ไว้10ถึง15นาทีเช่นเดียวกันหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายบ้านก็ใช้วิธีนี้นะครับสัญญาณเตือนให้รีบพบแพทย์ทันทีหากมีอาการใกล้เคียงครับเช่นอ่อนเพลียมากปัสสาวะสีเข้มอุจจาระซีดปวดชายโครงขวาเบื่ออาหารหรือตัวเหลืองตาเหลืองควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทันทีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าไปแชร์ต่อนะครับข่าวปลอมนะที่ระบุข้อความว่ากินผักสดมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุของไวรัสตับอักเสบอีไม่เป็นความจริงนะครับนี่ทางกรมอนามัยก็ออกมาชี้แจงนะขอบคุณทางกรมอนามัยด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีข่าวปลอมเยอะนะครับทางโซเชียลเนี่ยบางทีคุณแม่ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหเป็นอะไรนะชมรมคนก้มหน้าเหมือนกันก้มหน้าสักพักหนึ่งขึ้นมาถามลูกว่าอันเนี้ยอันตรายเนาะจริงไหมนู่นนี่นั่นถามก่อนนะดีนะที่ถามก่อนแต่ก็ไม่ได้แชร์ต่อนะครับอะไรแบบนี้นะคือบางทีก็การแชร์เนี่ยผมว่ามันเราไม่ต้องแชร์ก็ได้ไงใช่ไหมคือแค่เราดูอย่างเดียวดูแต่ก็อย่าไปเชื่อนะดูแล้วอย่าไปหลงเชื่อเลยเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมมันเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปแชร์ต่ออะไรก็ตามนะครับที่เราอ่านคือบางเรื่องที่มันดูเป็นประโยชน์อะไรแบบนี้อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยนะกรณีเมื่อสักครู่เนี้ยบางท่านอาจจะมันเป็นประโยชน์ดีนะกินผักสดมากเกินไปอาจจะเป็นสาเหตุของไวรัสตับอักเสบอีบางท่านพอเห็นแบบนี้แชร์เลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเลยนะครับว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับตรวจสอบก่อนเป็นไปได้อย่าเพิ่งไปแชร์เป็นไปได้ไม่ต้องแชร์ดีกว่านะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับที่แวะเข้ามาส่งด้วยทักทายไปทางคุณ นิดนึงนะเมื่อสักครู่เห็นมีก่อนหน้านี้คุณธีรนนท์แล้วก็มีคุณปาริดาด้วยนะครับเห็นบอกได้ยินเสียงหวอแถวๆรถหวอแถวๆพระราม6นะเมื่อช่วงก่อน5ทุ่มมีไฟไหม้หรือไม่นะครับแต่ว่าของเรายังไม่ได้รับแจ้งมานะนะครับก็จะมีทางเทิดไทยนะตอนนั้นนะที่เราเพิ่มเติมไปแล้วข้อมูลนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณระพีพี่จุกระเบียบด้วยแวะมาส่งนะครับทุกคนเลยที่ติดตามเหมือนคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณเอเอคุณอภิชาตินะครับคุณศิววิทย์นะคุณปลั๊กนะครับคุณอิสระนะคุณแอจ๊ะนะครับทุกท่านเลยนะคุณกุ๊ดมิวด้วยนะครับขอบคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายกันด้วยสรุปอุบัติเหตุในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปข้อมูลอุบัติเหตุที่จอสร้อยได้รับแจ้งวันนี้อุบัติเหตุเยอะนะครับมีรับแจ้งทั้งหมด43รายมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมีเสียชีวิต1ต่างจังหวัดเสียชีวิต1รวม2รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมกลับมาใหม่วันศุกร์ตอนเช้านะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

วีรกรรมแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยต่อพระมหาอุปราชาเมื่อพุทธศักราช2135เป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จพระมหากษัตริยที่ราชเจ้าในการต่อมาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระบรมราชานุสรณ์ในพระบรมเดชานุภาพเป็นราชประเพณีสืบเนื่องมาเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลราชูปโภคพระราชทานนามตามอย่างพระแสงสำคัญและเครื่องพิชัยยุทธของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้แก่พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตูลพระแสงดาบคาบค่ายพระแสงของเงาเจ้าพระยาแสนพลพ่ายและพระมาลาเบียงซึ่งได้อัญเชิญเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาทุกราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์วรรณกรรมยอพระเกียรติลิลิตะเลงพ่ายทรงพรรณนาความเมื่อทรงท้าให้กระทำยุทธ์ด้วยพระกชาทานไว้อย่างไพเราะยิ่งว่าหัสดีรณเรศอ้างอวสานนี้นานับอนาคตการหอนพ้องขัตติยายุทธบรรหารคชคู่กันแห่คงแต่เผื่อพี่น้องตราฟ้าดินกระใสเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนฝีมือดีในรัชสมัยเขียนภาพจิตรกรรมแสดงพระราชพงศาวดารการทรงกระทำยุทธหัตถีไว้ในหอพระราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งหนึ่งกับตั้งให้ประชาชนชมในงานพระเมรุท้องสนามหลวงคราวหนึ่งเมื่อเสร็จงานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดับไว้ที่พระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้บูรณะพระสถูปที่ตำบลดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีไว้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แต่การค้างอยู่จนถึงรัชกาลปัจจุบันในพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระสถูปที่ดอนเจดีอีกวาระหนึ่งต่อมาในพุทธศักราช2502เมื่อการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ดอนเจดีแล้วเสร็จรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสรณ์ในวันที่25มกราคมกับได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้การนี้เป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสังเวยและประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ในท้องที่ต่างๆที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศกาลปีใหม่ของจีนซึ่งเรียกว่าตรุษจีนนี้นอกจากมีการเฉลิมฉลองของราษฎรเชื้อสายจีนโดยทั่วไปแล้วในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแบบอย่างธรรมเนียมเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่3อย่างหนึ่งเรียกว่าการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระป้ายจากพระที่นั่งมหิศรปราสาทไปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและสร้างพระป้ายประดิษฐานเป็นที่ทรงสักการะณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินครั้งนั้นได้มีพระราชดำริว่าเมื่อทำป้ายขึ้นแล้วก็สมควรให้มีการเส้นไหว้ตามธรรมเนียมด้วยจึงมีการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีนเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นพระรูปหล่อคล้ายกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักตร์ละไม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระจารึกพระปรมาภิไธยด้วยอักษรจีนประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลากลายลงรักปิดทองส่วนพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งเวหาจำรูนเป็นพระป้ายแบบจีนจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีคู่หนึ่งภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเพิ่มขึ้นอีกคู่หนึ่งพระป้ายทั้ง4องค์จารึกด้วยอักษรจีนพระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเพิ่มขึ้นอีกคู่หนึ่ง

ยราชสการะพระป้ายแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินทรงจุดประทัดเจ้าพนักงานเชิญวิมานเทวดาไปบูชาหน้าพระวิมานพระป้ายพร้อมทั้งผูกผ้าสีชมพูการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนี้แต่เดิมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งเวหาจำรูนในวันไหว้ตามธรรมเนียมจีนและประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอัมพรสถานในวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่หากแต่เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเป็นประจำทุกปีที่พระราชวังบางปะอินเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายพร้อมกันทั้งสองแห่งในวันตรุษจีนการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองบ้างหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจแทนอาจกล่าวได้ว่าพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนคือการถวายราชสการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตามแบบอย่างธรรมเนียมของจีนที่สอดคล้องกับโบราณราชประเพณีอย่างเหมาะสมยิ่ง

การพระราชกุศลเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ที่เรียกว่าการพระราชกุศลมาฆบูชานั้นมีคำอธิบายในบทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนว่าแต่เดิมก็ไม่ได้เคยทำมาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่พระอรหันต์พุทธสาวก1250ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาการพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งทรงกำหนดแบบอย่างไว้ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีสวดคาถาปฏิโมกข์และทรงจุดเทียนรอบพระอุโบสถ 1,250 เล่มเป็นพุทธบูชาต่อมาในสมัยรัชกาลที่5หากเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสในหัวเมืองใดก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพุทธเจดีย์ในที่นั้นๆส่วนพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์และมีธรรมเนียมปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งคือการจุดดอกไม้เพลิงที่เกยหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชกุศลมาฆบูชานี้ในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มีคำเรียกตามหมายกำหนดการว่าพระราชกุศลมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตสิ่งที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงคือการจุดดอกไม้เพลิงหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจุดเทียนที่พระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีที่เริ่มมีมาแต่สมัยรัชกาลที่4และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเทียนรุ่งคือเทียนซึ่งจุดบูชาตลอดคืนจนรุ่งเช้าเทียนเดินคือเทียนซึ่งใช้สำหรับเดินเวียนเทียนและธูปอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาที่พระอารามสำคัญได้แก่วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติพระราชวังบางปะอินในพุทธศักราช2525เมื่อพระพุทธปฏิมาประธานประจำพุทธมณฑลที่ศาลายาสร้างแล้วเสร็จทางการได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์การเวียนเทียนณพุทธมณฑลจึงเป็นพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาที่มีพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จและโดยเสด็จพระราชกุศลกันอย่างเนืองแน่น

0: โทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: จะช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์นะตอนนี้อยู่กับคุณยอดอยู่นะคะวันนี้คุณยอดคุมรายการนะคะวันนี้เรามีรายงานนะของทำเนียบรัฐบาลบอกว่าวันที่6และ7สิงหาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะคะในการเดินทางเยือนครั้งนี้จะมีการลงนามและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงการมอบความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการลงทุนการค้าด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงข้อวิจารณ์เรื่องข้อบกพร่องด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือบอกว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกันคนส่งอาวุธและคนปฏิบัติการก็จะเป็นคนละกลุ่มกันแต่ว่าการที่เรามีปฏิบัติการไล่ล่าผู้ก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ก่อเหตุนั้นรวมตัวกันไม่ได้เพราะว่าแยกตัวกันหนีการจับกลุ่มฉะนั้นด้านการข่าวก็ต้องมีความต่อเนื่องนอกจากนี้ในเชิงความปลอดภัยของกำลังพลมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจทั้งระบบและอย่างที่ทราบกันว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการข้ามไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ต้องมีการเพิ่มการป้องกันตามแนวชายแดนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักตอนนี้เหลือน้ำอยู่เพียงร้อยละ15ของความจุแม้ว่าประเทศไทยจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการมาแล้วเกือบ3เดือนนะแต่ว่าข้อมูลบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะคะทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์บอกว่าตอนนี้เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ประมาณ131ล้านลูกบาศก์เมตรก็ประมาณร้อยละ 15.4 ของความจุมีการบริหารจัดการน้ำตามที่กรมชลประทานกำหนดระบายน้ำวันละ1ล้าน3แสนลูกบาศก์เมตรเนื่องจากว่าฝนที่ตกในตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจะเริ่มไหลเข้าสู่เขื่อนในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็ตอนนี้รอน้ำมาจากเพชรบูรณ์นะคะนอกจากนี้แล้วเขื่อนป่าสักยังมีการขุดลอกดินในอ่างเก็บน้ำไปเสริมแนวถนนรอบอ่างทำให้เขื่อนมีพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มมากขึ้นขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหลต่างๆนะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้มอบให้ทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.ตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่รั่วไหลออกจากระบบพร้อมเตือนว่าในปัจจุบันมีปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากข้อมากขึ้นนะคะก็ขอให้มีการรับฟังและวิเคราะห์กันให้ดีขณะที่ทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมเข้าไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์พร้อมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแล้วก็ตำรวจของปชสอทนะคะเขาบอกว่าพบเบาะแสในการกระทำผิดแล้วแล้วก็ทางกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกในการร่วมมือเรื่องการสืบสวนต่ออย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ยกระดับ การตรวจสอบโรครักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นรวมถึงให้เร่งจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตนะคะปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานเรียนว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลจริงแต่มันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมอื่นได้เตือนด้วยว่าผู้ที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะส่วนต่างประเทศนะคะนายมาเจตอันซารีโฆษกกระทรวงต่างประเทศกาตาร์บอกว่ากาตาร์มีจุดยืนที่ชัดเจนที่ต้องการให้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซกลับคืนสู่ภาวะปกติแม้ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เมื่อไหร่แต่กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์หวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วที่สุดพร้อมชื่นชมความพยายามของปากีสถานและโอมานในการเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนหน้านี้นายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การบรรลุข้อตกลงในการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวเพื่อรับประกันความปลอดภัยของการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการเปิดช่องแคบไม่ได้เกิดจากความอาการปิดช่องแคบเนี่ยไม่ได้เกิดจากความพยายามระหว่างอิหร่านกับโอมานนะแต่มันผลมาจากการลุกรานของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านพร้อมย้ำว่าสถานะของช่องแคบจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตามใดที่รัฐบาลสหรัฐยังมีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านนะคะส่วน S&P Global รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐอยู่ที่ระดับ 53.9 ในเดือนกรกฎาคมไม่เปลี่ยนแปลงจากในเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังเป็นการปรับตัวที่สูงกว่าระดับ50บ่งชี้ถึงภาวะการขยายตัวภาคการผลิตของสหรัฐแล้วก็เป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่12แล้วนะคะแต่ว่าดัชนีตัวนี้ได้รับผลกระทบมาจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเนี่ยลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68เลยนะคะส่วนธนาคารกลางเกาหลีใต้นะเปิดเผยแผนซื้อทองคำที่ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีผ่านการทำธุรกรรมนอกตลาดโดยเป็นความร่วมมือกับบริษัท LMNM นะเป็นบริษัทล้อมและสกัดทองแดงแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เกาหลีด้วยนะคะคือทั้งสองบริษัทเนี่ยผลิตทองคำได้ประมาณ40-45ตันต่อปีแล้วก็ส่งออกประมาณร้อยละ10การซื้อทองคำที่ผลิตในประเทศเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพราะว่าเวลาที่เขาไปซื้อทองคำในตลาดต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินดอลลาร์นะก็ซื้อในประเทศปลอดภัยแล้วก็มั่นคงกว่านะข้อมูลของสภาทองคำโลกนะบอกว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยถือครองทองคำอยู่ที่104ตันณเดือนกรกฎาคมมากเป็นอันดับที่39เมื่อเทียบกับธนาคารกลางทั่วโลกอันนี้ยังไม่รวมกับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารกลางยุโรปนะคะอันนั้นเขาสำรองไว้เยอะหน่อยนะส่วนที่ศรีลังกานะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกำลังพลตำรวจที่ไม่เพียงพอนะนายอานันดาวิเจปารารัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะและกิจการรัฐสภาศรีลังกาบอกว่ากำลังพิจารณาอนุมัติการต่ออายุราชการตำรวจอีก1ปีคือถ้าครบอายุ60ปีแล้วก็ทำงานต่อได้อีก1ปีเป็น61ปีค่อยเกษียณนะแต่มีข้อแม้ว่าคนที่จะได้รับการต่ออายุเนี่ยจะต้องมีประวัติการทำงานที่ดีด้วยนะคะคือเขาก็ยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจของศรีลังกากำลังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรตอนนี้ก็มีการโอนย้ายบุคลากรมาจากกรมความมั่นคงของพลเรือน 10,000 นายเพื่อที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในกองบัญชาการตำรวจแต่ก็พอผ่านขั้นตอนต่างๆปรากฏว่ามีคนที่เข้ามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 6,000 นายนะคะปิดท้ายที่ญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะนำเงินงบประมาณสำรองกว่า 20,000 ล้านเยนมาใช้ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศให้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นภัยพิบัติร้ายแรงเป็นพิเศษเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยได้รับเงินอุดหนุนในสัดส่วนที่สูงขึ้นสำหรับงานฟื้นฟูบูรณะนะคะ ในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณคุณบกแดงน้องอุ่นใจและคุณระพีนะคะจากรายการทาง YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

0: เสด็จลงกำลัง
1: กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์สมบัติใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกมลาบรียังชีพอยู่ได้โดยการหาของป่ามาเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันชนิดต่างๆผักผลไม้ที่หาได้จากบริเวณรอบๆที่พักถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแต่พวกเขารู้จักวิธีรักษาแหล่งอาหารเอาไว้เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้า มลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนอนในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมูเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเขายอมรับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์มากขึ้นแต่กระนั้นบางคนก็บอกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเดินป่าจะเกะกะและโดนหนามเกี่ยวทำให้การเดินทางล่าช้ายามเมื่อออกป่าล่าสัตว์หนุ่มมลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างทักทอถุงย่ามจากไม้เถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสือหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สางแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็กเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหู จะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมลาบรีอีกกลุ่มนึงที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอน
0: ตังเท่าไหร่110บาท110บาท110ตัวนี้115ตัวนี้
1: เมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือชนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวนี้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบ้านห้วยห้อมเป็นที่ศึกษาและช่วยเหลือชนเผ่ามลาบรียูจีนอาลองหรือในชื่อภาษาไทยว่าบุญยืนสุขเสน่ห์เข้ามาในประเทศไทยโดยทุนขององค์กรเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้ง3ทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจ
2: ขอไข่
1: จนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปี รับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วยทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู
1: ่อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผ่าตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมดครับหมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเหวียงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
2: ผีตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนของคนป่าอันว่าติดไปไหมเนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติดปอนก็ยังดิบสามวันก็แห้งแล้วก็เหลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าผีตองเหลืองไปเจอคนกับคนป่ามันกันอันนี้กับคนป่านอันนี้กับคนป่าอันนี้กับคนพลังแม่นกะต่างปุ้นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามฮอกก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างปุ้นก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าฮอกก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเปียงกันเปียงกระโยง

ณที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทอง

0: จุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือซาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวซาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของซาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักซาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าซาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่ซาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันซาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี้ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานๆแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วแต่สังก็ยังแข็งแรงและเป็นผู้นำเด็กหนุ่มออกล่าสัตว์เสมอซาไก่เป็นชนเผ่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวซาไก่จึงเชี่ยวชาญการล่าสัตว์ด้วยอาวุธประจำตัวที่เรียกว่ามอเหลาซึ่งก็คือกระบอกไม้ซางและลูกดอกที่พวกเขาเรียกว่ามิลาซึ่งอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายซาไก่เรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็ด้วยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหลาและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจซาไก่ยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็จะปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อเก็บน้ำผึ้งแทนแต่เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนภายนอกบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในป่าชาวบ้านเข้ามาทำไร่และยิงสัตว์ชีวิตของซาไก่ก็เริ่มไม่สงบสุขซาไก่ผู้นี้จึงถูกชาวบ้านยิงด้วยปืนลมในขณะที่เขาปีนต้นไม้ขึ้นไปจับข้างโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลซาไก่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดซาไก่จึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองซิอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอแม้ว่าซาไก่กลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กิน แทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่าม้าภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองสากายจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซากายจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นสากายจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้สากายกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวสากายเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่าจากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงสากายผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
1: ผมเกิดอะไรมาตอนนั้นอ่ะเกิดมานู่นใช่ไหม
2: เกิดตรงนี
1: ้จะทำพริกทำแอดทำส้มตำเยอะ
2: พี่ชาย
1: จริงจัง
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
3: ้ตำนำ
4: ถูกไหม
5: ตำนำ
6: ปัจจุบัน
7: เฮีย
4: ที่นู้นน่ะ
7: เฮียที่นู้นที่
4: นู้นน่ะ
6: ที่หมอ
0: สากายเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกสากายก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

0: การขาดแคลนอาหารหรือไม่ก็เกิดจากการขับถ่ายของเสียของตนจนเข้ามาใกล้ที่พักแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะสาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทับหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทับกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติสาไก่ไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิดกลิ่นลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีสาไก่อีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าสาไก่ทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ต่อไอ้นี่เราจะไม่เห็นที่มาจากคนเจ็บไอ้นี่ไอ้นู่ไอ้นั่นกูเห็น
2: นี่พี่น้อง
3: เพื่อนกัน
1: แล้วมึงอยู่ไหนอยู่คนเจ็บ
3: ยุ่งเทป
1: แล้วมึง
3: ยุ่งเทปกัน
4: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
2: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี่
1: อยู่ไหน
2: บ้านเดิมอยู่ตรงน
1: ี
0: ้หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วสาไก่กลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
5: เลยเลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวสาไก่ก็ได้สานกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้สาไก่จะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นสาไก่กลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการนี่ให้ตามช่วยๆไว้มั้ง
2: บ้านน่ะ
1: ต้องการโรงเรียนมา
2: บ้านเจ้าว่าเรียนจะได้เข้าเรียนไม่เต็มเตือนก็พวกครูจะถูกเจ้าที่เราย
1: ากไหม
2: ไม่ยากเพราะฉะนั้นคนอดก็ต้องอยู่ขาคุณเป็นเส้นใหญ่บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยนะจ๊ะนำแป้งก่อนจึงอดต่
1: อยู่ที่นี้กับอยู่ในลาดจะได้ไปวะ
2: อยู่กับป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี่ยงก่อนมันจะจะมั่งเจริญมั่งสุขคนมั่งอมนักผู้นักเกิดอะไรจะได้บอกว่านั้นสบายว่า
0: ในขณะที่ซาไก่กลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่ซาไก่กันซิลในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอถาโตซาไก่กลุ่มนี้มีกล่องเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซาไก่มีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซาไก่เสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมอในอดีตนั้นแม้ว่าซาไก่จะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เนี่ยนะคะเอาไม้ไปแย่เผือนะคะนักเรียนว่าเผือจะมีความรู้สึกยังไงถ้าตอน
4: เ
3: จ็บไหม
4: ไม่
3: เจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: ถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: เจ็บถ้าไม่ตีนักแรกก็แย่ไปคนตรงนั้นทีตรง
0: เด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆสาไก่บางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆ เหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของสาไก่ในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กสาไก่ทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: นาคุยอาเนกอันนี้เอ็ดดี้โว
0: และสำหรับสาไกรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาสาไกเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวสาไกหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

รักคนอื่นเหมือนดั่งหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวสีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากะยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทย

0: 干部了干部，我对我对头来头来呢，对呀对呗，我
1: 说过你。ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัย
0: นั่นแหละที่เราพูดมันบาดผูกกันนะเสียกิมคุณนั่นหรอฉลองใจฉลองชีนะก็มาตัวน้องพงษ์แก้วมาแก้วไอ้เสีย
1: กล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

กระเหรี่ยงในที่ลุ่มจะมีความผูกพันกับสายน้ำมากกว่าพวกที่อยู่บนดอยจนบางทีมีชื่อเรียกว่ายางน้ำอย่างเช่นที่หมู่บ้านนี้

สายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้างก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

ทุกบ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้งเจ้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัว

ธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1 ปี

ภายในบ้านถือเป็นอาณาจักรของหญิงภรรยามีสิทธิ์จะอนุญาตให้ใครมาค้างแรมในบ้านก็ได้แต่จะไม่อนุญาตให้สตรีที่

0: ลัทธิการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อในเรื่องผีที่คนกะเหรี่ยงยึดถือกันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในสังคมกะเหรี่ยงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
1: So I'm gonna turn off all my little troubles.

ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านทิไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้เช่นกัน

0: นี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะปองในหมู่บ้านเกาะเสด็งเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงโถพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าท้าวศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟั่นเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอาก้าวฟ้าเอาก้าวฟ้าเอาก้าวฟ้า
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวยด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
1: เยอะเปิดใจมาเยอะเปิดใจชาริยากระบองเหมือนเท่ามากกระบองทองเฉยมีเสียมาเหมือนประชันมีกูรักเพื่อมาเบิดตอบแย่แน่แน่เรียกเนี้ยจู่จงก่อตาได้ไปนาเตเบเปิดตานิบาลนาเตกูเอการกูการดีมึงกว่าก่อนเราใช้กลึงตาเดกูตัดจะมีเด็กกูไม่กูรัก
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผี

0: còn nếu như vậy á thì nó sẽ có gì học lời
1: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง

0: 乐意，
1: 欢迎
2: 来了。小娃太可爱了。
3: ภาษาของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งๆที่มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษากะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลจากเจ้าของดินแดนที่กะเหรี่ยงเคยเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

กะเหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

ิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: kem pya ya ting ta ke wa pa kai pa lai ne ria tai thana ak noi yong kya ko pa pa pu che re hu la na ka e song ve ne e te pu che nu pya vi ne e te
1: bo khu ru cha wat khun ni เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขละบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้แข็งแรงทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้กับเขาบ้างคำกล่าวของกะเหรี่ยงที่หันมายึดถือหลักธรรมของพระพุทธควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูชาพูดผีแบบดั้งเดิมสะท้อนความศรัทธาในความคิดที่ว่าพระศรีอานจะเสด็จมายังโลกในปีพุทธศักราช 5,000และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

นกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ฉันเกิดบนภูเขาฉันเติบโตบนภูเขาฉันมีชีวิตอยู่บนภูเขาตลอดมาฉันรู้ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินของเราอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยแต่คนพื้นราบจะรู้จักจะเข้าใจพวกเราแค่ไหนฉันไม่รู้บทกวีภาษากะเหรี่ยงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาที่ผูกพันกับถิ่นที่อยู่อย่างลึกซึ้ง

ปัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

บางคนต้องออกมารับจ้างทำไร่กับม้งผู้หญิงเริ่มละเลยวัฒนธรรมการทอผ้าแบบกะเหรี่ยงแล้วหันมาสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากขึ้น

นกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่โบราณที่เรียกว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านพระมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตการธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

ัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้างอาจนับได้ว่าเป็นคหบดีในหมู่พวกเขาเลยทีเดียว

เพราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

กะเหรี่ยงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100 เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาไม่พอป่าต่างฝรั่งธนาคารนี่วันละแค่300 2คนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันไหนเฉลี่ยละตัวละ500-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพชาวกะเหรี่ยงย่านนี้จำนวนมากมีอาชีพพิเศษคือการรับจ้างคาดแพหรือต่อแพให้นักท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับพงไพรและสายน้ำทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักต่อแพที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการล่องแพในลำน้ำอันเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยเกาะแก่งอันตราย

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปลงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ200ถึง300บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณทดลองสัก 2-3 ครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมไปล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็ผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองนี้ผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมเนี่ยผมต้องอธิษฐานอย่างนั้น

ตลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ป่าไม้สายน้ำเป็นชีวิตและวิญญาณของชนกลุ่มนี้ความทุกข์ยากของชีวิตที่ทดแทนด้วยความรักและความเอื้ออาทรจากพวกพ้องถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพล่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

พวกแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาหย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะสร้างบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเหนือจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแหล่ศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแหล่ดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ือว่ากินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกุบแมงดาใส่กันฝน

ขาจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเลียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารอาหารของลั่วทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนจึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

หญิงสาวชาวลั้วเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

สำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของแล้วนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50บาทการคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธอหากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาลมเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานนอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ่งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอน้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของลัวถ้าผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

0: แต่เดิมล้วนนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวที่หมู่บ้านช่างหม้ออำเภอแม่สะเรียงนี้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพระสุรมณีจากวัดเจดีย์หลวงได้ทุดงมาถึงที่นี่และพยายามสร้างความดีจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสักก้างเสาหลักบ้านของล้วซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมียหนึ่งตัวกับไก่ต้มบ้านละหนึ่งตัว
1: เนี่ยเริ่มเนี่ยเพื่อเกียรติเนี่ยเพื่อจมูกเนี่ยเพื่อเพนเนี่ยเพื่อพาวเนี่ยเพื่อไอ
0: เมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

วันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลั่วสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายหนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูก

ทองหมู่บ้านหนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแล้วที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500 บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลาย

ึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวล้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าล้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขินซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขินคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขินได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าลั้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวลั้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขินซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวลั้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวลั้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวลั้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวลั้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวลั้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข้าโดยคัดสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนัก
1: ฟาดที่เป็นเป็นทองไม่ได้ดินเป็นดิน
0: ตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลั้วมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
2: นี่

0: Mà mù nó mà hấp đi không được.
1: ตั้งเข้าจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งเข่าสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี้หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา
0: ขบมา
2: บอสโอ้โหน้ำเขาก็จะหันด้วยเลยโอ้โหวันนี้ก็ด้วย
1: ในขณะที่ตั้งเข้าและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

ปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

0: วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลัวและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลัวไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลัวกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลัวอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลัวชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลัวจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลัวเพราะไตนี่มีหลายไตไตลัวไตลือไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อนี่เป็นไตลัวพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิลังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความสนิหารักใกล้หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามเทวีเขาเอาไอ้สเน่าพุ่งพระนางจามเทวีรู้ว่าขุนหลวงวิรังคะนี่มีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงวิรังคะขุนหลวงวิรังคะพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสเน่าลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสเน่าพอไม่ชนะพระนางจามเทวีขุนหลวงวิลังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
0: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิลังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้า1 ไหไก่1 คู่

0: ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะ
1: อาเวะนี่เขาจะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าเอเวะมีน้อยกว่าครับก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าเอเวะเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนเอเวะต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างเอเวะไม่ได้
0: ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวะเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวล้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโปะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโปะหนุ่มสาวล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าล้วมีประเพณีแย่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
1: ้ครับก็แปนอะแต่ละน้องแปนปวดปวดยาละแปนอะแต่ละน้อง
2: ก็ออกก็ออกกันได้ไหมออกกับได้ออกเงามันยังนั่นนะทำกันปวดเล่นฟ้องหนึ่งจะให้แต่เราแค่หนึ่งก็ไม่เกินธรรมดาอย่างเกินความมีเกินแบบคนแบบเรียบมาเกินหนึ่งแต่วันนี้เด็กเป็นเอออนเนมเป็นเอยัง
3: ตักไปข้างน้ำเด็กเอไปข้างน้ำน้ำหนึ่งคุยเจอเราจะพูดกันจะอยู่เรื่องพูดกันล้ำหนึ่งคุยใคร
2: เรียกก็ตลอดเรียกแบบนี้ตายยังตู้ซัดออก
0: นอกจากไร่ข้าวไร่กะหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ ม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

บนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเผ่าอีก้อขนบประเพณีต่างๆล้อมรวมเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับพลิกผันเป็นความสดใสอีกครั้งในเทศกาลละเฉปิหรือพิธีโลชิงช้าที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณที่เวียนมาถึงอีกครั้งในราวปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

0: Eu.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรก

ขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก็มีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก็ออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมาลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงหญ้าแกลบและขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่หยื่อมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

0: พี่จ๊ะ
1: วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโล้ชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่นับแต่พรุ่งนี้จะไม่มีผู้ใดโล้ชิงช้าอีกต่อไปเพราะเป็นข้อห้ามไม่ให้แตะต้องชิงช้าประจำหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดหลังจากพิธีสิ้น

ภาพแห่งความสนุกสนานเหล่านี้จะกลายเป็นความหลังที่ทุกคนรอคอยจนกว่าเทศกาลนี้จะหวนกลับมาอีกครั้งในปีหน้า

0: พวกเขาเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาโดยหวังว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไปหากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาคาชุดใหม่และใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าปลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมูหนึ่งตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้ว
1: แม่ มากขึ้นมากขึ้นที่ยังไงนี่ผู้ใดได้ชาติชาละ
0: ก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลช่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใ
2: จ
0: เจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้าเมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
3: เจ้าพี่ยังมาก

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้หนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบหลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดะจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแชร์เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

มู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

นี่คือประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรมมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นอีกฝากฝั่งของลำน้ำโขง

ผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกะเลิงแสกและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้ากับแบบอย่างของคนไทยอย่างกลมกลืนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยมุกดาหารซึ่งในแง่หนึ่งย่อมหมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปจนในทุกวันนี้เราไม่อาจพบเห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนทั้ง8ได้ง่ายนักหากบางกลุ่มชนก็ยังพยายามรักษาแบบอย่างประเพณีของตนไว้ให้คงอยู่นานที่สุด

ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางตะวันตกที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการตัดกำลังค่า

าวผู้ไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: มัยป่าฝืน
1: นั่นคือเมืองลาวคนฟันเมืองลาว
0: เพราะฉะนั้นเฮาก็เห็นคุณค่าของป่าไม้ป่าตอเนี่ยเดี๋ยวกันเฮาสมูนไว้
2: ต้องทำยังหลายแต่มัน
1: ก็ดงมันดงหลาย
0: ครับไปทำงานจังหวัดอื่นท่านนี้อึดป่าไม้หาพื้นที่
3: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคยผู้หญิงพูดไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มพูดไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี
4: ้เสร็จหรือยังแม่เสร็จแล้ว

Thank you.

พิธีรับขวัญอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันเป็นการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นมงคลผ่านไปถึงผู้รับขวัญบายสีสู่ขวัญวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้นคติความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คลึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

นี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมีประเพณีหรือพิธีกรรมพิเศษข้าวของทั้งหมดซึ่งได้จัดวางไว้เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวโซ่นั่นก็คือพิธีเหยาและการรำโซ่ทั้งบังหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธีเหยาของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

มอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งครึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมะทะแมงจริงจัง

มีดดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั้งบ้างซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทั้งบ้างเพียงโดดๆเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

สังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จะจอดรถไม่ถึง5นาที
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: เวลาตัดงวดหน้าหดน้ำกับเนาะเนาะเพิ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะการมันอ่อนคือ
2: จะจ้อในกู
1: หดหดตอนหดเนี่ยหดต่ำๆเนี่ยมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแจ้น้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร
3: เจ้าคุณสาย

0: ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าชีวิตของผู้คนบนดอยสูงล้วนคุ้นเคยกับการเพาะปลูกด้วยวิธีเผากำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะเชื่อกันว่าความร้อนจากไฟจะช่วยขจัดบรรดาหนอนและแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเถ้าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เต้าไปเต้าไหนก็ร้อนแก้ไปนะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม่
1: เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่ไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมฮะเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่ยังปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

0: ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบก็เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวม้ง
1: เจ๊ก็ต้องขอดีต่อไปเจ๊ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ป๋อ

ตำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงทิเบตไซบีเรียและมองโกเลียเข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนด้วยความดูถูกเหยียดหยามในระหว่างที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแต่พวกเขาพอใจที่จะเรียกตนเองว่ามงซึ่งหมายถึงอิสระชนมากกว่าหลังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามงมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครๆสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขายเดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสียตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: Ondra.
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแท้สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมง
2: ค
1: พ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้วิถีชีวิตของพวกเขาจะต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกแต่แก่นแท้ของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในบรรพบุรุษคือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นม้งอย่างชัดเจนเมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆเหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาเขาบ้าน

เด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่วถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้กลับกลายเป็นผู้ช่วยของนักเดินป่าสัมภาระต่างๆตกเป็นภาระที่พวกเขาจะต้องหอบหิ้วไปเป็นระยะทางไกลๆแม้ลูกหาบบางคนจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบพรานป่าเช่นในอดีตแต่ชีวิตที่เติบโตมากับป่ารับรู้ความเป็นมาของบรรพชน
1: 1,929 เมตร
2: หมายความว่าบนเทือกนี้ตลอดเทือกนี้ม่อนจองสูงสุดแล้วหรือว่ามีที่สูงกว่าม่อนจอง
1: คิดว่าคงจะม่อนจองสูงที่สุดแล้ว
0: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้ให้แตก

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอลอกเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

รงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอล่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของมูเซอร์ในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2532พบว่าจำนวนประชากรมูเซอร์ในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

0: ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้ด้วยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงื่อซาและหงื่อหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจ่าหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจ่าหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดังไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อถวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิตให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จ่าหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้ากาดเดียวผมมาก่อนห้ากาดไปห้าขาวอยู่หรือความอยู่หรือการไม่ขายเขาเละเต้นบ้านเขาเละหมอเขาปู่อายายาเต้นดีกาเหมือนดีกาเต้นถ่ายอาเต้นเขาปู่นอนนุ่ยไม้อายาเต้นเขาป่ามันปู่หมอเขาเต้นถามหมอเต้นปู่อายาดีว่าเขาถ่ายอาเขาว่าฟีในมือปู่หล่อนอนต้องคือปู่นุ่ยไม้อายายาเนี่ย
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: Apo mga
1: ano? ตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไรหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไรหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไรหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไรหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายดายแทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
2: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวง
3: ไหมเฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
2: ในหลวงนี่เปิ้นจำจะหมอได้ไ
3: หมโอ้จ่าเก่าจะเมินตัว
4: เองก็เฝ้าตัวกูปีนี่ต้องเดินไปมันจะไปไม่กูเฝ้าบ้าน
1: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขุคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จะหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขุนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจักขุนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือขอบเจ้าเวลานจักขุจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขาประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจักขุอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจักขุอยู่ ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลัง

นรีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณนะบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวมูเซอนั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเซอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในผืนแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

หากถูกทิ้งร้างไว้ก็คงเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหากต่อเมื่อผู้ค้นพบและสามารถอ่านอักขระโบราณเหล่านี้ได้ศิลาทรายจึงกลับมีคุณค่าเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองผู้คนแต่ในบางครั้งบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์อันยากแก่การเสื่อมสลายก็ก่อปัญหาให้นักประวัติศาสตร์ต้องคบคิดอย่างไม่รู้จบได้เช่นกัน

เช่นเดียวกับเรื่องราวแห่งมหาอาณาจักรนามว่าศรีวิชัยที่ยังคงยืดเยื้อหาข้อสรุปที่แน่นอนแจ่มชัดไม่ได้การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเริ่มต้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดได้เขียนบทความอ้างถึงอาณาจักรแห่งนี้สายถ้อยคำจากศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่เกาะบังกาประเทศอินโดนีเซียและจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างก็ระบุนามศรีวิชัยโดยไม่แจ้งว่าเป็นพระนามแห่งเจ้าผู้ครองอาณาจักรหรือเป็นชื่อของอาณาจักรจารึกทั้งสองหลักนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกขึ้นมาอ้างอิงว่าศรีวิชัยควรจะมีที่ตั้งอยู่ณจุดใดบ้างก็ว่าราชธานีน่าจะอยู่ที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียตามสถานที่พบศิลาจารึกบางแนวคิดกล่าวว่าที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนี่แหละคือที่ตั้งของกรุงศรีวิชัยเพราะปรากฏโบราณวัตถุสถานเป็นประจักษ์พยานมากมายจึงก่อให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานมาสนับแนวทฤษฎีของตนเองอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นศรีวิชัยจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญอีกยุคหนึ่งในเอเชียอาคเนย วันนี้แม่น้ำมุสิมีสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของชาวเมืองปาเลมบังเท่านั้นพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำสายนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยที่จะมีสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าตลอดแนวลำน้ำคือแหล่งโบราณคดีอันสำคัญที่แสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาจะมีอดีตอันรุ่งเรืองจนทำให้เกิดแนวคิดว่าที่นี่คือราชธานีแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

บังบูดีอุโตโมนักโบราณคดีชาวอินโดนีเซียผู้ที่เคยร่วมงานสำรวจและขุดค้นหาร่องรอยอาณาจักรศรีวิชัยได้กลับมาสำรวจที่เมืองปาเลมบังอีกคำรบหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย

0: ดยเริ่มที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังซึ่งเป็นจุดที่เคยค้นพบฐานบัวและเศษพระพุทธรูปศิลาซึ่งภายหลังได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังจึงได้พบร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ก่อด้วยอิฐและสถูปจำลองที่ทำด้วยดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพระพุทธรูปประติมากรรมศิลาองค์นี้พบที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังเช่นกันยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างกันออกไปมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่มีผู้นำมาจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าวานิชหรือนักบวชผู้จาริกออกเผยแผ่พระศาสนาได้นำมาเพื่อเคารพบูชาเพราะลักษณะหินที่ใช้แกะสลักนั้นไม่มีปรากฏบนเกาะสุมาตราอาจเป็นไปได้เช่นกันหากประติมากรจะนำหินจากแหล่งอื่นมาสร้างสรรค์ประติมากรรมขึ้นบนเกาะสุมาตรานี้ก็ได้บริเวณภูเขาบูกิตเซกุนตังเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองปาเลมบังประกอบเข้ากับมีการขุดพบโบราณวัตถุอันเนื่องในศาสนาพุทธนิกายมหายานปะปนอยู่กับเศษอิฐจึงสันนิษฐานกันว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวศรีวิชัยซึ่งการก่อสร้างศาสนสถานบนที่สูงเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มโบราณสถานตามคติการก่อสร้างแบบปรัชญามหายานเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของโบราณนั่นเอง
1: Tapi yang jelas, Bukit Siguntang ini adalah pusat keagamaan agama Buddha untuk wilayah Palembang ini, yang dulunya merupakan pusat Sriwijaya.
0: ตลอดแนวลำน้ำมุสิยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ในสมัยศรีวิชัยอีกมากมายอาทิจารึกตาลังตูโวระบุปีที่จารึกคือปีพุทธศักราช1227จารึกหลักนี้กล่าวถึงการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ศรีวิชัยโดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างสวนศรีเกษตรอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรตลอดจนบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารการเดินทางที่เชื่อกันว่าเป็นการย้อนเส้นทางการยาตราทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยตามข้อความในจารึกเกดูกันบูกิตซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบสันนิษฐานจากข้อความในจารึกว่ากษัตริย์ศรีวิชัยเสด็จนำทัพบกและทัพเรือไปตามแม่น้ำมุสิออกสู่ทะเลการนำทัพทั้งทางบกและทางเรือกำลังพลกว่า 20,000 คนได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้

จากจารึกหลักนี้ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในวงวิชาการมากมายว่ากษัตริย์ศรีวิชัยยกทัพไปทำสงครามกับอาณาจักรใดมีผู้แสดงทัศนะว่าน่าจะเป็นการยกทัพจากเมืองอื่นมายึดเมืองปาเลมบังได้แล้วกษัตริย์พระองค์นั้นจึงสลักศิลาเป็นหลักฐานเอาไว้แต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดได้กล่าวว่าศรีวิชัยอาจจะยกทัพไปโจมตีดินแดนบนแหลมมลายูแต่ก็ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานปรากฏอยู่ที่ใดนอกจากการรบพุ่งในอาณาจักรขอมโบราณที่ทำให้พระราชาขอมต้องสิ้นพระชนลงซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวอาหรับโดยกล่าวอ้างถึงมหาราชแห่งซาบักได้ยกทัพมาปลงพระชนกษัตริย์ขอมเนื่องจากกษัตริย์พระองค์นั้นเคยลั่นวาจาว่าอยากจะทอดพระเนตรเสียรของมหาราชาซาบักโดยที่ไม่ได้มีข้อพิพาทกันแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธมหายานแผ่อิทธิพลเข้าสู่สุวรรณทวีปตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจึงปรากฏประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์เหล่านี้พบทั่วไปในคาบสมุทรมาลายูและในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนั้นปรากฏหลักฐานที่เป็นบันทึกชาวต่างชาติระบุว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาพระภิกษุอี้จิงได้เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยยังชมพูทวีปบันทึกถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าในเมืองชิลิโพชิมีพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่กว่าพันรูปถ้าพระภิกษุจีนประสงค์จะเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อฟังและอ่านแล้วก็สมควรที่จะพักอยู่ที่นี่สักหนึ่งหรือสองปีเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตามกฎที่นั่นต่อจากนั้นจึงค่อยเดินทางเข้าไปยังภาคกลางของประเทศอินเดียต่อไปนั่นย่อมแสดงว่าชิลิโพชิหรืออีกในหนึ่งคืออาณาจักรศรีวิชัยเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธมหายานนิกายเจริญอย่างที่สุดมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆโดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกชาวต่างชาติได้เสนอว่าที่ประเทศไทยนั้นมีหลักฐานสอดคล้องกับลักษณะของอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นพุทธอาณาจักรศิลาจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าปรากฏข้อความว่ากษัตริย์ได้โปรดให้สร้างศาสนสถาน3หลังอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและวัชรปาณีตามลำดับนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าปราสาท3หลังที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นเจดีย์ที่วัดแก้ววัดหลงและวัดเวียงในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสร้างอยู่ในแนวเดียวกันกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2521พบว่าตลอดแนวของปราสาทอิฐทั้ง3หลังนั้นปรากฏเศษอิฐจำนวนมหาศาลซึ่งมีผู้เล่าว่าได้มีการนำอิฐบางส่วนไปสร้างกำแพงวิหารที่วัดพระบรมธาตุชัยยาวรมหาวิหารโดยเฉพาะอิฐจากวัดเวียงซึ่งสันนิษฐานกันว่าปราสาทหลังที่กล่าวถึงนั้นถูกวิหารหลังใหม่สร้างครอบไว้แล้วจึงพบเป็นเศษอิฐในบริเวณโดยรอบเท่านั้น

จากการขุดค้นในครั้งนั้นพบโบราณวัตถุกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ซึ่งย่อมแสดงว่าสถาปัตยกรรมทั้ง3เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธจึงปรากฏร่องรอยเป็นรูปพระโพธิสัตว์มากมาย

ระโพธิสัตว์ปัทมปาณีงานประติมากรรมสำริดชิ้นเอกของศิลปะแบบศรีวิชัยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งพบที่วัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงถือว่าเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ประเทศไทย

เช่นเดียวกับที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะต่างลงความเห็นว่าเจดีย์แบบศรีวิชัยที่เก่าแก่และปรากฏร่องรอยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือเจดีย์วัดแก้วศาสตราจารย์ซองบัวเซลีเยผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเอเชียอาคเนย์กล่าวว่าเจดีย์แห่งนี้น่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเก่าแก่ที่สุดอาจเป็นประมาณพุทธศักราช1410ถึง1450เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์ทั้ง3นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนสถานในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอารยธรรมศรีวิชัยได้ก่อกำเนิดและเจริญงอกงามบนเกาะชวา

มหาวิหารบรมพุทโธสถาปัตยกรรมที่สรรสร้างจากพลังศรัทธาสะท้อนถึงพุทธปรัชญาแบบมหายานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในผืนแผ่นดินทะเลใต้

จึงทำให้สันนิษฐานกันว่าหากจะพิจารณาถึงความรุ่งเรืองในพุทธศาสนาอย่างที่สุดแล้วมหาวิหารแห่งนี้คือประจักษ์พยานที่สำคัญโดยแท้

ถึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการสร้างว่าอยู่ในยุคหลังจากที่ปรากฏหลักฐานในเมืองปาเลมบังอินโดนีเซียและที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14แต่ด้วยพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนากษัตริย์แห่งไสเลนทรวงศ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์แห่งศรีวิชัยจึงได้สรรสร้างศาสนสถานปรากฏบนแผ่นดินชวามากมาย

นั่นย่อมแสดงว่าณที่นี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างที่ว่าศรีวิชัยคือพุทธอาณาจักรจึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยก็เป็นได้ไม่ว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยจะอยู่ณที่ใดแต่อารยธรรมของที่นี่ล้วนก่อกำเนิดจากท้องทะเลอันไพศาลที่เชื่อมโยงผู้คนจากแหล่งอารยธรรมต่างๆกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมอันงอกงามที่ยังคงปรากฏร่องรอยมาจนปัจจุบัน

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจส.100ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส.100เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100โทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาท่านสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีอย่างเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างหรือศรีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

เลาะเรื่อยลงมาตามด้ามขวานทองแห่งราชอาณาจักรไทยกระทั่งถึงเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียล้วนมีพืชพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นเป็นเพราะลักษณะภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจึงก่อกำเนิดพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจมาแต่โบราณเช่นเดียวกับภาพปัจจุบันที่ปรากฏคือแหล่งธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตดินแดนอันอุดมด้วยเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้ามีค่าประดุจทองคำปรากฏเอกสารอาหรับกล่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศอันสำคัญมิใช่เพียงอนุภาพแห่งพืชพันธุ์เท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจให้พ่อค้าวานิชมุ่งหน้าสู่แผ่นดินทะเลใต้แต่บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นอาณาเขตของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกที่นี่จึงกลายเป็นจุดแวะพักเรือสินค้าระหว่างการรอนแรมอันยาวนานบันทึกจากนักเดินทางชาวจีนชื่อจาวจูกัวระบุว่าในดินแดนทะเลใต้มีอาณาจักรหนึ่งที่สามารถคุมอำนาจการค้าทางทะเลเอาไว้ได้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเนื่องจากมีที่ตั้งเหมาะสมแก่การควบคุมช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกสายหนึ่งในประวัติศาสตร์จึงทำให้ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งมั่นคงจากหลักฐานที่ปรากฏนั้นมีอยู่น้อยมากเพียงแต่มีข้อสันนิษฐานที่พิจารณาจากเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์ถังที่พบตามแหล่งโบราณคดีในเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียและที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่แต่ละฝ่ายได้หยิบยกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนนักวิชาการที่เชื่อว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ในราชอาณาจักรสยามมุ่งความสนใจไปที่ชายหาดแหลมโพซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อกับชุมชนโบราณชัยยาได้มีการเก็บตัวอย่างเศษถ้วยชามที่ปรากฏทั่วไปตลอดแนวหาดทรายไปศึกษาพบว่าเศษกระเบื้องเหล่านี้มีอายุราวสมัยราชวงศ์ถังจากการสำรวจทางโบราณคดีตามโครงการโบราณคดีภาคใต้ประมาณว่าเศษเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้น่าจะมีปริมาณมากกว่า1ตันจึงเกิดแนวคิดว่าที่บริเวณแหลมโพน่าจะเป็นสถานีการค้าสำหรับพ่อค้าที่มาจากประเทศจีนการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อหาหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงความเป็นชุมชนการค้าของบริเวณนี้พบซากหางเสือเรือโบราณความยาวเกือบ8เมตรจึงสันนิษฐานกันว่าบริเวณแหลมโพอาจจะเป็นที่จอดเรือหรืออาจจะเป็นเมืองท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองโบราณชัยยาซึ่งสามารถเดินทางถึงกันได้โดยอาศัยคลองภูมิเรียงเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าอาจกล่าวได้ว่าการค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่13เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่งและมั่นคงแห่งอาณาจักรจึงปรากฏหลักฐานว่าศรีวิชัยต้องทำสงครามรบพุ่งกับอาณาจักรอื่นจากข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจที่กล่าวถึงการยกทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยได้มีผู้ตีความไว้ว่าอาจเป็นการปราบปรามอาณาจักรมาลายูหรืออาณาจักรบนเกาะชวาเพื่อครองความยิ่งใหญ่เหนือเส้นทางการเดินเรืออันสำคัญในเอเชียอาคเนย์ก็เป็นได้

รากฏหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อกันว่าสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งกิจการเดินเรือพาณิชย์ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัยณมหาวิหารบรมพุทโธแห่งนี้

จึงปรากฏภาพจำหลักรูปเรือในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ทั่วไปตามระเบียงวิหารนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวศรีวิชัยได้ใช้เรือเหล่านี้ติดต่อค้าขายทางทะเลสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรแต่มีผู้แสดงทัศนะว่าเรือขนาดเพียงเท่านี้คงไม่สามารถฝ่าคลื่นลมทะเลออกไปในระยะทางไกลๆได้

0: แล้วหลักฐานที่สะท้อนถึงความเป็นมหาอำนาจทางการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยคืออะไรปีพุทธศักราช2531สถาบันวิจัยโบราณคดีประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินการขุดค้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนในสมัยศรีวิชัยในบริเวณรอบๆเมืองปาเลมปังพบเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์ถังมากกว่า10,000 ชิ้นตามแหล่งโบราณคดีตลอดแนวลำน้ำมุสิจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าศูนย์กลางการค้าของศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังแห่งนี้บันทึกจาวจูกัวกล่าวถึงอาณาจักรแห่งนี้ว่ากษัตริย์แห่งสัมโพชิมีโซ่เหล็กขึงกั้นไม่ให้เรือผ่านเมื่อเรือสินค้าเข้ามาถึงเขาจะลดโซ่ลงเพื่อใช้ชำระภาษีค่าผ่านทางแล้วจึงเดินทางต่อไปบันทึกนี้จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการสืบค้นว่าราชธานีศรีวิชัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าอันสำคัญนี้หรือไม่ชิลิโฟชิซาบักซันโฟชิล้วนเป็นชื่อที่ปรากฏในบันทึกชาวต่างชาติที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าคืออาณาจักรศรีวิชัยโดยไม่ได้มีการบันทึกถึงความเป็นไปของอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องศรีวิชัยมีพัฒนาการแห่งอาณาจักรอย่างไรนักวิชาการบางกลุ่มกล่าวว่าเงื่อนไขที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอันมั่นคงถาวรในบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์ก็คือหากรัฐใดสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงผู้คนในบ้านเมืองได้รัฐนั้นก็จะมีการขยายตัวของชุมชนอย่างกว้างขวางจึงเกิดแนวทฤษฎีว่าบ้านเมืองหรือรัฐที่เจริญขึ้นมิได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวหากแต่กระจัดกระจายอยู่ตามลำน้ำบ้านเมืองใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลก็จะเกื้อหนุนให้ชุมชนเหล่านี้คุมอำนาจการค้าทำหน้าที่เป็นคนกลางค้าขายกับต่างประเทศ
1: ศรีวิชัยนั้นเป็นรัฐที่เป็นตัวกลางในการค้าขายนะคือเป็นรัฐที่มีอำนาจทางทะเลทีเดียวเป็นตัวกลางที่จะรับสินค้าจากทางตะวันออกมาขายให้ตะวันตกเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นก็เลยกอบโกยความมั่งคั่งจากจุดนี้ทำให้เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมา
0: บันทึกมาฮวนกลาสีเรือชาวจีนบันทึกเมื่อปีพุทธศักราช1416กล่าวว่าระหว่างการเดินเรือเข้าสู่เมืองปาเลมบังได้มองเห็นสถาปัตยกรรมในบริเวณท่าเรือเก่าซึ่งสันนิษฐานกันว่าในช่วงนั้นราชธานีศรีวิชัยได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองจามบีแล้วร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเพียงแนวอิฐที่ถูกสุสานในศาสนาอิสลามสร้างครอบไว้เท่านั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าลักษณะสถาปัตยกรรมในเมืองศรีวิชัยที่เมืองปาเลมบังมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร

0: แต่ยังมีหลักฐานจาวจูกัวที่กล่าวถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าเมืองนี้ใหญ่โตนักมีบ้านเรือนของประชาชนสร้างบนแพไม้ไผ่ตลอดแนวลำน้ำอันกว้างใหญ่เทียบเท่ากับแม่น้ำเทมส์ในเมืองกรีนิชซึ่งในปัจจุบันลักษณะบ้านเรือนที่ปรากฏในเมืองปาเลมบังก็มีเพียงบ้านเรือนเสาสูงริมน้ำเท่านั้นที่เชื่อกันว่าเป็นมรดกตกทอดจากสมัยศรีวิชัย
1: แง่เต็กเนี่ยแง่เต็ก
0: บันทึกถึงอาณาจักรศรีวิชัยล้วนกล่าวถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความร่ำรวยด้วยอารยธรรมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบนแผ่นดินศรีวิชัยเชื่อกันว่ามีที่มาจากการติดต่อค้าขายทางทะเล

ในสมัยที่ศรีวิชัยจำเริญอย่างที่สุดนั้นตรงกับยุคทองแห่งการค้าทางทะเลของประเทศจีนซึ่งปรากฏว่ามีหลักฐานถึงการเดินเรือค้าขายกับบ้านเมืองในโลกตะวันตก

0: ื่อพ.ศ.2500ท่านจันทร์กับคุณเขียนยิ้มสิริสองคนเขาเดินทางมาชัยยาเพื่อจะมาศึกษาเรื่องพระพุทธรูปแบบชัยยาที่นี่มาพบว่าผมกำลังศึกษาเรื่องศรีพิชัยอยู่เหมือนกันก็ชอบใจต่อจากนั้นท่านจันทร์กับผมก็มีจดหมายโต้ตอบกันเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศรีพิชัยนี่ตลอดเวลา20ปีทีเดียว
1: กระแสน้ำและทิศทางลมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งอันเป็นนิรันดร์การพิจารณาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยจากลักษณะการเดินเรือของสมัยโบราณที่ต้องอาศัยทิศทางลมและกระแสน้ำเป็นปัจจัยสำคัญการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนของราชนิกูลท่านนี้ได้รับการเผยแพร่และยอมรับกันอย่างกว้างขวางมีการนำผลงานของท่านมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งอาณาจักรศรีวิชัยผลงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของปราชญ์ราชนิกูลผู้นี้ยังคงได้รับความสนใจเสมอมาแม้วันนี้จะเหลือเพียงพระนามท่านจันทร์เท่านั้นหากมีผู้ใดถามท่านว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนคงจะได้รับคำตอบว่าอยู่ที่ชัยยาอย่างแน่นอนเพราะจารึกที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงของทางฝ่ายที่เชื่อว่าศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังนั้นเป็นจารึกภาษามลายูโบราณในขณะที่จารึกที่พบในประเทศไทยเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสอดคล้องกับบันทึกภิกษุอี้จิงที่กล่าวว่าอาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์กลักษาไวยากรณ์สันสกฤตและหากจะพิจารณาถึงที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยจากบันทึกการเดินทางของพระภิกษุรูปนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาเพียง20วันแล้วจะสามารถเดินทางผ่านเส้นศูนย์สูตรไปได้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่มีคลื่นลมแปรปรวนอยู่เสมอนักเดินเรือส่วนใหญ่จะเสียเวลาเดินทางอยู่ในจุดนี้นานกว่าปกติหากไม่มีความชำนาญเพียงพอหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีจะไม่ได้ศึกษามาทางโบราณคดีโดยตรงแต่ผลงานการศึกษาของท่านล้วนนำเสนอประเด็นที่แหลมคมสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2534จึงเป็นวันที่สูญเสียปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งไปพร้อมๆกับวาระแห่งการสิ้นชีพิตักษัยของราชนิกูลผู้นี้

0: การศึกษาถึงความเป็นมาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่รอหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนแต่ด้วยเหมือนว่าในวันนี้ยังคงขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่สมกับคำกล่าวจริงหรือ
1: แต่ว่าเท่าที่เราพบหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความใหญ่โตมโหฬารของศรีวิชัยอย่างที่ว่าในไว้ในศิลาจารึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันนะครับ
2: ที่ไปตีความตามจดหมายเหตุจีนั้นมันใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงศรีวิชัยนั้นไม่ใช่เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางไม่มีศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่เลยนะฮะหากว่าเป็นการรวมกลุ่มของรัฐต่างๆมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะที่เป็นสหพันธรัฐหรือคอนเฟเดเรชันนั้นมากกว่า

0: แล้วในจุดไหนจะรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของกษัตริย
1: ์หรือแนวคิดต่างๆที่เป็นข้อโต้แย้งกันในวงวิชาการล้วนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังต้องค้นหาข้อพิสูจน์ไขปริศนาว่าแท้ที่จริงแล้วศรีวิชัยคืออะไรราชธานีอยู่ณที่ใดอาณาจักรแห่งนี้ทรงพลานุภาพจริงหรือไม่

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เหล่านี้ไหลกัดเซาะชั้นหินปูนทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นถ้ำประกอบกับน้ำฝนที่ซึมผ่านชั้นดินที่มีซากพืชซากสัตว์ทำให้น้ำแปรสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อนๆซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนหินปูนเมื่อไหลผ่านรอยแตกและสลายหินปูนไปถึงน้ำใต้ดินจึงทำให้เกิดเป็นโพรงใต้ดินกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่องจนเกิดเป็นหินงอกหินย้อยซึ่งต้องใช้เวลาหลายล้านปีนับเป็นผลงานสร้างสรรค์จากธรรมชาติที่ปราณีตซ่อนไว้ภายใต้ความมืดมิดใต้พื้นพิภพมาเป็นเวลานานน้ำที่ละลายหินปูนเรียกว่าแคลเซียมไอออนและคาร์บอเนตไอออนเมื่อน้ำสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์จะตกผลึกจับตัวกันเป็นหินย้อยส่วนด้านล่างเมื่อน้ำที่ละลายหินปูนหยดลงบนพื้นจับตัวกันเป็นหินงอกหินงอกหินย้อยเหล่านี้กว่าที่จะยาวขึ้นมาแต่ละเซนติเมตรกินเวลาเป็น10ปีหรือ100ปีถ้ำน้ำลอดอำเภอปางมาพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดจากลำห้วยน้ำลางที่ไหลจากใต้ดินกัดเซาะเข้าไปในภูเขาหินปูนจนทะลุไปอีกด้านกลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรสันนิษฐานได้ว่ามีอายุราว 2,000 ปีภายในมี3คูหาคูหาที่1มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเสาหินแท่งใหญ่จากพื้นจรดเพดานเกิดจากหินงอกหินย้อยมาบรรจบกันนอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องมือหินฟันและกระดูกของมนุษย์รวมทั้งโลงผีแมนโลงศพของมนุษย์โบราณอีกด้วยปัจจุบันที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้แต่ต้องมีผู้ชำนาญพื้นที่ในการนำทางย้อนไปราวสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5การค้าขายระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะปีนังได้สร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนเกาะภูเก็ตได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมซึ่งเห็นได้เด่นชัดจากตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตกและในยุคสมัยของภรรยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตท่านเป็นผู้พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เจริญเฟื่องฟูในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการวางผังเมืองใหม่และได้นำรูปแบบมาจากเมืองปีนังโดยเริ่มจากใจกลางเมืองคือถนนถลางจนกลายมาเป็นย่านการค้าเก่าใจกลางเมืองที่สำคัญและเมื่อขยายตัวเมืองเพิ่มขึ้นมีการสร้างถนนสายใหม่เราจึงพบเห็นรูปแบบอาคารเหล่านี้บนถนนพังงาและถนนดีบุกด้วยเช่นกันแม้อาคารเก่าเหล่านี้จะถูกสร้างมาหลายศตวรรษแล้วแต่ยังคงความสวยงามและความสมบูรณ์อยู่มากโดยอาคารจะมีลักษณะแคบยาวชั้นล่างใช้ทำการค้าชั้นบนใช้อยู่อาศัยการตกแต่งจะเน้นใช้วัสดุแบบจีนเช่นกระเบื้องพื้นหลังคาประตูและหน้าต่างสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นอีกรูปแบบที่ยังคงความประณีตและสร้างเสน่ห์ให้เกาะภูเก็ตจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมาจนถึงปัจจุบันทิวเขาหลวงพระบางประกอบด้วยดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตไทยและลาว ดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งที่ยังหลงเหลือป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของไทยชาวล้วแห่งบ้านนากึนจังหวัดน่านมีอาชีพที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตเรื่อยมาตั้งแต่โบราณชนิดหนึ่งนั่นคืออาชีพต้มเกลือชาวล้วแห่งดอยขุนน้ำน่านรู้มานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วนำไปต้มเป็นเกลือบริโภคสำหรับครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้นอกเหนือจากการทำนาน้ำหนึ่งกระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมใช้เวลาต้มประมาณ 3-4 ชั่วโมงบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้าน1ปีจะมีเวลาต้มได้เพียง2เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูน้ำจะแห้งบ่อจากการศึกษาทางธรณีวิทยาบริเวณขุนน้ำน่านจะมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมไปใต้ดินจะไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มจนเกิดเป็นเกลือสินเทาที่สารคอรายใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้แต่จะไม่มีแร่ธาตุไอโอดีนเหมือนอย่างที่เกลือทะเลมีด้วยเหตุนี้บ่อเกลือแห่งขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับเป็นการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิตปัจจุบันมีศูนย์กลางการผลิตเกลืออยู่ที่บ้านบ่อหลวงตำบลบ่อเกลือใต้ซึ่งเป็นบ่อเกลือที่ยังมีการผลิตเกลือจำหน่ายและถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านวัดพระธาตุลำปางหลวงองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมสถาปัตยกรรมแบบพุกามล้านนามีความน่าสนใจตรงแผ่นประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโกสลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่แถบไม่เหมือนกันเลยสักแผ่นเดียวยอดฉัตรทำด้วยทองคำมีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริพุนชัยและพระบรมธาตุจอมทองด้วยเช่นกันภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนาราศข้างขวาพระศอด้านหน้าและด้านหลังนับเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยซึ่งมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านเป็นภาพเขียนที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้อย่างงดงามบนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์ทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงมีการผสมผสานของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียวในทุกๆปีจะมีงานประเพณีนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน12ความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยได้สะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆบริเวณกลางเมืองสุโขทัยมีวัดประจำนครคือวัดมหาธาตุที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยพระพุทธรูปปางต่างๆที่มีความงามของท่วงท่าปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดดวงพักอิ่มเอิบสะท้อนถึงความสงบร่มเย็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏเฉพาะที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นเรียกว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลก ไม่เพียงเพื่อใช้สอยแต่ทำเป็นอุตสาหกรรมส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่ประณีตงดงามจะอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยมีสองแหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตจะเป็นภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมที่ไว้สำหรับตกแต่งช่อฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีลวดลายบนถ้วยชามที่เขียนได้อ่อนช้อยงดงามแม้ได้ต้นแบบมาจากภาชนะของจีนแต่ช่างชาวสุโขทัยก็สามารถรังสรรค์ลวดลายได้อย่างมีเอกลักษณ์ไม่แพ้กันความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อล้อมเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าจนปัจจุบันศรีสัชนาลัยก่อร่างสร้างอารยธรรมขึ้นจนกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมร่องรอยความเจริญของเมืองเก่าแห่งลุ่มแม่น้ำยมยังคงปรากฏให้เห็นจนปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนในดินแดนล้านช้างพากันอพยพเข้ามาสู่แดนสยามจนมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยและได้จับจองพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมในตำบลหาดเซี่ยวเป็นที่อาศัยและแหล่งทำกินเกิดเป็นหมู่บ้านชาวพวนเรื่อยมาชาวหาดเซี่ยวยังคงสืบสานการตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆรวมถึงการย้อมผ้าด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาดเซี่ยวทำสืบต่อกันมาย้อมครามหาดเซี่ยวนับเป็นงานฝีมือผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนโดดเด่นด้วยการใช้ฝ้ายแท้ 100% ย้อมครามธรรมชาตินิยมนำมาทอเป็นสิ้นเข็นครามและผสมผสานเทคนิคการจกหรือการทอแบบโบราณโดยเฉพาะสิ้นตีนจกสมัยก่อนผู้หญิงชาวหาดเซี่ยวจะเคร่งครัดในเรื่องการแต่งตัวหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานจะสวมใส่สิ้นตีนแดงคาดอกด้วยผ้าสีหากแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตีนดำคาดอกด้วยผ้าดำหรือผ้าย้อมด้วยครามชุมชนจึงได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนโดยเฉพาะการทอผ้ามานานกว่า100 ปีทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าจากความงามของเนื้อผ้าผสานลวดลายเก่าแก่บนผ้าสิ้นตีนจกที่ชาวหาดเซี่ยวสร้างสรรค์ด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและได้กลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนหาดเซี่ยวจนปัจจุบันมีตำนานกล่าวไว้ว่าดินแดนอีสานมีความคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวโดยเฉพาะกับว่าวที่มีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวกับเสียงดนตรีขณะที่ลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกซึ่งมีลักษณะเป็นว่าวแผงที่มีตัวโครงสร้างหลักทำจากไม้ไผ่สองอันคืออกและปีกผูกเป็นโครงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมักนิยมทำขนาดใหญ่ราว100ถึง150เซนติเมตรขึ้นไปและใช้ผ้าร่มหรือกระดาษปิดทับพร้อมตกแต่งให้ว่าวมีลวดลายและสีสันสวยงามแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพลิ้วด้วยแรงลมเสียงแอกดังก้องไปทั่วท้องนาจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดในอดีตการละเล่นเช่นนี้บ่งชี้ถึงกติความเชื่อของกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ว่าวอีสานจึงนับเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันยังมีการพัฒนาการแข่งขันว่าวแอกโบราณและว่าวแอกพัฒนาให้กลายเป็นกีฬาทางอากาศที่ได้มาตรฐานในทุกๆปีซึ่งถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่อีกด้วยกระแสทานสายนี้เปรียบเสมือนสายใหญ่ชีวิตที่เชื่อมโยงนานาอารยธรรมของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์มาล้อมรวมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมดินแดนลุ่มน้ำแม่กลองเมืองราชบุรีแห่งนี้ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์บริเวณลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดราชบุรีมีการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติหนึ่งในนั้นคือมอญหรือรามันที่มีวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างเฉพาะตนโดยเฉพาะความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าความเคร่งครัดของพุทธศาสนิกชนชาวมอญได้ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังเปรียบเสมือนมรดกแห่งวัฒนธรรมที่ชาวรามันต้องรักษาและสืบทอดต่อไปภาษามอญเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกที่พูดโดยชาวมอญที่อาศัยอยู่ในพม่าและไทยจากหลักฐานคัมภีร์ไบลานที่จารึกไว้เป็นอักษรมอญซึ่งคนยุคก่อนยึดถือและปฏิบัติสืบมาบางฉบับมีอายุกว่า300ปีโดยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะชาวมอญเชื่อว่าการทำบุญที่ได้กุศลสูงสุดคือการสร้างพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้ของชาวมอญเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดม่วงวัดมอญเก่าแก่ในอำเภอบ้านโป่งโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2535เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดลงในจิตวิญญาณของคนมอญมาเนิ่นนานและยังคงสืบสานจนทุกวันนี้ทะเลน้อยหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยหรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำคุ้มครองตามอนุสัญญาแรมซาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ต่อเนื่องกับทะเลสาบสงขลามีพื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 17,500 ไร่และมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.2 ถึง 1.25 เมตรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้น้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุในทะเลน้อยจะช้าเอาความเป็นกรดของดินพรุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดสูงกว่าปกติสัตว์น้ำหลายชนิดจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ก็ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าพรุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกันในขณะที่พ่อแม่นกเป็นผู้ล่าบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่พบเห็นได้ที่ทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแหล่งน้ำจืดแห่งใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักและการหาปลาจูดหรือต้นกระจูดซึ่งเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุทะเลน้อยเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีเป็นจำนวนมากจนอาจดูไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็นำมาใช้ประโยชน์โดยตากให้แห้งย้อมสีและนำไปสารเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆจนพัฒนากลายมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทะเลน้อยแห่งนี้ด้วยสีสันฉูดฉาดสวยงามรูปทรงแปลกตาไปกว่าเรือประมงชนิดอื่นๆทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงมุสลิมและยังเป็นเรือประมงพื้นถิ่นในแถบจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่รู้จักกันดีในชื่อของเรือก่อและย้อนกลับไปในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นไทยจึงได้รับรูปแบบการต่อเรือก่อและและมีการดัดแปลงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการต่อเรือก่อและส่วนใหญ่จะทำขึ้นจากไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้ที่มีอยู่มากในภาคใต้เนื้อไม้มีความคงทนแข็งแรง ขนาดลำเรือจะอยู่ที่20-25ศอกราวๆ10-12เมตรท้องเรือลึกหัวและปลายแหลมเพื่อใช้โต้คลื่นลมได้ดีแต่ก็ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมเปลี่ยนจากท้ายแหลมมาเป็นท้ายแบบตัดเพื่อใช้วางเครื่องยนต์แต่ก็ยังคงรูปโฉมด้วยลายเส้นสวยงามและสีสันที่สดใสที่แต่งแต้มบนลำเรือซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณแห่งเรือกอและลวดลายที่ใช้ในการวาดมักเป็นลายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและคติความเชื่อเน้นการใช้สีสันที่ฉูดฉาดและตัดกันเช่นแดงส้มเขียวน้ำเงินหรือทองการลงสีและวาดลวดลายบนเรือแต่ละลำจะใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ต้องใช้ความอดทนความชำนาญและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายบนเรือกอและจึงเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมชายแดนใต้ที่ยังไม่สูญหายไปนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางการคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทไปโดยปริยายจากดินแดนปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเคยตั้งรกรากอยู่ณที่แห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผ้าใหญ่ที่ผาแต้มแสดงให้เห็นถึงความเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพจิตรกรรมโบราณเหล่านี้ยังมีภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเครื่องมือจับปลาและอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่จนปัจจุบันชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนิยมสร้างเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ้มปลายอนมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคปู่ย่าเพื่อดักจับปลาในลำน้ำมูลในการเลี้ยงชีพตุ้มนับเป็นศิลปะงานช่างด้านการจักสานไม้ไผ่ที่มีมาแต่โบราณรูปทรงคล้ายข้องมีขนาดรูปทรงเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานแต่สำหรับตุ้มปลายอนแห่งลุ่มน้ำมูลที่บ้านคอใต้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยขนาดรูปทรงที่ใหญ่โตมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5-12 เมตรมีความกว้างประมาณ 1-2 เมตรโดยขนาดเล็กสุดความกว้างประมาณ1เมตรการวางตุ้มในลักษณะน้ำลึกที่ต่างกันอยู่ที่ขนาดความสูงของตุ้มโดยก้นตุ้มต้องอยู่ห่างผิวดินใต้น้ำประมาณ50เซนติเมตรและปากตุ้มจะอยู่เหนือผิวน้ำด้านบน34เซนติเมตรและต้องมีเสาไม้ไผ่ 5-6 ลำทำเป็นเสาหลักปักยึดโครงสร้างตุ้มให้มั่นคงแข็งแรงโดยมีเหยื่อเป็นข้าวหมักที่ปั้นเป็นก้อนๆก่อนฟ้าสางชาวบ้านจะออกไปกู้ตุ้มเพื่อนำปลาออกมาปลาส่วนใหญ่ที่จับได้จะเป็นปลายอนภาคกลางเรียกปลาสังกวาดซึ่งตุ้มหนึ่งหลังจะสามารถดักจับปลายอนได้ตั้งแต่ 5-160 กิโลกรัมแต่ในปัจจุบันปลาในลำน้ำมูลเริ่มมีจำนวนลดลงจนไม่แน่ใจว่าตุ้มจะยังคงถูกใช้งานไปได้อีกนานแค่ไหนคำว่ากล้วยไม้มีที่มาอย่างไรไม่แน่ชัดแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศไทยแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศก่อให้เกิดพันไม้ป่าชนิดหนึ่งกล้วยไม้ป่าปรากฏอยู่ในพื้นป่าโบราณและมีไม่กี่แห่งบนโลกซึ่งมีลักษณะคล้ายลำลูกกล้วยหรือกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็เรียกกล้วยไม้ด้วยเช่นกันแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติของโลกมี2แห่งใหญ่ๆคือแถบละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกเมืองไทยถือเป็นแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้ป่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ดอยสามหมื่นจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งพบราชินีกล้วยไม้ป่าเมืองไทยนั่นคือดอกฟ้ามุ่ยซึ่งเป็นกล้วยไม้ตระกูลวันด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรฟ้ามุ่ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟดัลตันฮุกเกอร์กับคณะสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2392และได้รับการยอมรับว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยที่สุดชนิดหนึ่งของโลกจากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากในสมัยนั้นทำให้ฟ้ามุ่ยมีความสำคัญในแง่พฤกษศาสตร์เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยหรือไม้อากาศสามารถปรับตัวอย่างยอดเยี่ยมขึ้นเกาะอยู่กับเปลือกไม้ของไม้ยืนต้นในป่าได้มีรากยึดเกาะเหนียวแน่นอาศัยเพียงแร่ธาตุที่มากับน้ำฝนลักษณะพิเศษที่ไม่พบในกล้วยไม้ชนิดใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกจะมีลายตารางเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกแต่ก็ยังมีการพบฟ้ามุ้ยเผือกที่มีกลีบดอกสีขาวและฟ้ามุ้ยแดงที่มีกลีบดอกสีชมพูจึงมักเป็นกล้วยไม้ที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้ประชากรกล้วยไม้ตามธรรมชาติลดน้อยลงภาคเหนือของไทยมีกล้วยไม้งามหลากหลายชนิดคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือซึ่งหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายลักษณะทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องเป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่พบมากในประเทศไทยด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดอยอินทนนท์จึงเป็นแหล่งกำเนิดดอกกล้วยไม้แปลกตาหลากชนิดรองเท้านารีอินทนนท์ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์ออกดอกสะพรั่งงดงามในประเทศไทยพบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้ถึง16ชนิดซึ่งบางส่วนอาจพบขึ้นบนซอกหินของภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดบนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลภาคใต้รองเท้านารีฟ้าหอยถูกพบในภูเขาทางภาคเหนือรองเท้านารีปีกแมลงปอมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยนับตั้งแต่ยอดดอยจนถึงหน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาตามแหล่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าไม่ว่าจะเป็นป่าสนเขาป่าดิบแล้งจะมีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่เสมอพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดกล้วยไม้ป่าหลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนให้เห็นตลอดทั้งปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของพื้นป่าแต่ยังทรงคุณค่าทางพฤกษศาสตร์ประดับแผ่นดินด้วยเช่นกัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะร่างฮาหลุนโซโลมีกำหนดถึงไทย6สิงหาคมนี้ขณะที่สถานทูตเร่งรัดทางการจอร์เจียจัดส่งผลชันสูตรโดยเร็วสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: พี่ชายของฮาลุนโซโล่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างฮาลุนโซโล่กับประเทศไทยระบุว่าร่างของฮาลุนจะเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยวันที่6สิงหาคม2569โดยมีเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตเดินทางไปกำกับดูแลขั้นตอนการนำส่งร่างที่สนามบินในกรุงทาลิบีซีเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากสถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยาให้กับทางการไทยโดยเร็วรวมถึงได้ขอประสานให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศไทยเช่นกันทั้งนี้ครอบครัวได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือส่งกำลังใจและติดตามข่าวสารมาโดยตลอดกองทัพบกโต้ UN ยืนยันไทยไม่ได้เริ่มขัดแย้งเตือนกัมพูชาอย่าบิดเบือนตัวเลขผู้พัดถิ่นคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กล่าวพาดพิงไทยหลังเยือนกัมพูชาเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมโดยย้ำว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้สร้างความขัดแย้งและใช้อาวุธละเมิดอธิปไตยไทยก่อนทำให้ไทยต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองส่วนกรณีที่กัมพูชาอ้างว่ามีผู้พัดถิ่นสูงถึง 650,000 คนนั้นเป็นเพียงการย้ายเข้าพื้นที่พำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสู้รบซึ่งปัจจุบันประชาชนได้กลับคืนสู่ภูมิลำเนาแล้วหลังมีการหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคม2568ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถกลับได้มีเพียงประมาณ 4,690 คนซึ่งบางส่วนเป็นผู้ที่ลุกล้ำตั้งบ้านเรือนในเขตไทยผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีสำหรับกรณีแรงงานกัมพูชา 900,000 คนยืนยันว่าเป็นการเดินทางกลับด้วยความสมัครใจตามการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองโฆษกกองทัพบกจึงเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยและขอให้ UN ตรวจสอบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางวิริยะจันตรารายงาน
3: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
5: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
10: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
11: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: สวัสดีทุกคนซึ่งกำลังติดตามจอสลอยกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าของวันพุธนะคะพุธที่5สิงหาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจอสร้อยค่ะทางวิทยุนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ด้วยนะคะแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ค่ะก็สามารถที่จะทักทายกันได้สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะตอนนี้บางเส้นทางรถเนี่ยเริ่มที่จะมากขึ้นแล้วนะคะอย่างใครที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้รถเริ่มที่จะมากนะคะแต่ก็ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพหลโยธินรถก็จะมาเริ่มมากตั้งแต่ตรงช่วงของใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช่นเดียวกับฝั่งของ

0: เส้นพญาไทนะคะพญาไทเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จะมีรถซึ่งรอติดสัญญาณไฟจราจรนะคะตอนนี้ได้ไฟเขียวแล้วนะคะก็ยังตามกันได้นะคะแต่ว่าในโซนฝั่งทางด้านนี้รถที่จะเริ่มมากขึ้นทางด้านของถนนราชปรารภณเวลานี้ตอนนี้ยังได้อยู่นะคะต้องบอกว่าณเวลานี้นะ 6:20 นนะคะยังมาได้นะคะแต่ว่าฝั่งที่ลงมาจากทางถนนจตุรทิศนะคะในช่วงนี้ก็จะดูว่ารถจะเริ่มมากตรงช่วงที่จะถึงทางลงเท่านั้นค่ะท้ายนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนศรีอยุธยาก็ยังใช้ได้ยาวๆแต่จะมีรถเยอะแถวๆหน้าโรงเรียนพญาไทแต่ว่าในฝั่งกับการนี้คือตามกันมาได้โดยตลอดนะคะเช่นเดียวกันกับฝั่งของเส้นถนนเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นพระราม1ด้วยนะคะณเวลานี้นะ 6:20 นโดยภาพรวมก็ถึงว่ายังตามกันได้โดยตลอดนะคะแต่ว่ารถเนี่ยเริ่มมากแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เราตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแนวโน้มของอากาศวันนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณปิยรัตน์ทองนพคุณค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิเทศค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยรัตน์
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้แนวโน้มอากาศในบ้านเรายังไงบ้างมีพื้นที่ไหนที่ต้องติดตามหรือว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยเองก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะสำหรับพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะและประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันเนี่ยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและประเทศและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำหรับระยะนี้นะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งไว้นะคะสำหรับตัวพายุดีเพรสชันนะคะที่บริเวณทะเลจีนใต้นะคะตอนนี้ก็ได้ทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนคูจิระแล้วนะคะแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
0: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่ก่อนนั้นใช่ไหมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่มันหมุนอยู่ในเหนือฟิลิปปินส์คือตัวนี้เลยใช่ไหมคะคุณปิยรัตน
2: ์ใช่ค่ะตอนนี้ทิศทางการเคลื่อนที่เขามีการหมุนวกกลับเข้าไปค่ะตอนแรกเขาผ่านฟิลิปปินส์กลับมาแล้วก็วกกลับเข้าไปที่ทางฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็แท็กล่าสุดนะคะก็ยังคงมีทิศการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกนะคะก็คือกลับเคลื่อนกลับไปที่ฟิลิปปินส์ละค่ะไปทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ทำไมมันมีเส้นทางที่มันดูวกไปวนมาจังเลยตัวนี้คุณปิยรัต
2: น์น่าจะเป็นลักษณะของลักษณะอากาศนะคะมันมีการดึงกันจากตัว
0: ดอลฟินไหมเกี่ยวไหมอ๋อค่ะ
2: อาจจะเป็นลักษณะของการดึงอากาศกันด้วยเพราะว่าตัวดอลฟินก็กำลังค่อนข้างแรงค่ะแต่ตัวดอลฟินเองก็ไม่ได้
0: มีผลกับบ้านเรา
2: ไม่ได้มีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าที่บ้านเรา
0: ค่ะแต่ว่ามันก็จะคือดึงไอ้ตัวมรสุมที่กำลังตัวนี้ที่กำลังก่อตัวอยู่ใช่ไหมคะทำไมทิศทางมันไม่ได้คงที
2: ่ค่ะมันจะดึงไปแล้วก็มันทำให้จริงๆอาจจะมีผลก็แค่อาจจะทำให้คือช่วงลักษณะของมรสุมเราแค่แรงขึ้นนะคะ
0: ก็คือจะฝนแค่เพิ่มขึ้น
2: ค่ะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เองก็ทางกรมอุตุได้ออกประกาศเป็นฉบับที่3นะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งลักษณะอากาศที่นี้ก็จะมีผลกระทบถึงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9นะคะ
0: ก็แปลว่าที่ต้องจับตามองก็คือแถวทางด้านของภาคเหนือใช่ไหมคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีฝน
2: รวมถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
0: ค่ะแต่สังเกตได้เลยนะโซนแถวทางภาคตะวันออกนี่ฝนหนักมาโดยตลอดนะคุณปิยรัตน์
2: ค ค่ะ
0: ติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้เรือคลื่นเรือเล็กๆก็งดออกจากฝั่ง
2: ค่ะก็จะเตือนในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนนะคะ
0: เป็น
2: หลักค่ะ
0: ค
2: ือว่าเรือเล็กไม่ยังไงก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนนะ
0: คะ
2: แต่ถ้าสำหรับตัวของวันที่6ถึงวันที่9นะคะก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนด้วยก็ทางที่ดีก็ควรงดออกจากฝั่งค่ะเพราะว่าคลื่นในช่วงนั้นอาจจะถ้าเป็นของตัวอันดามันเองค่ะคลื่นสูงได้ 2-4 เมตรนะคะสำหรับอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงได้ 2-3 เมตรค่ะ
0: ที่เราเห็นตอนนี้ในกรุงเทพว่ามันเป็นเมฆแต่มันคือเมฆไหมคะหรือว่ามันคือลักษณะของอากาศทั่วไปโดยปกติหรือว่ายังไงมันมีแนวโน้มว่าจะมีฝนไหมคะ
2: อันนี้อ้างอิงจากพื้นที่โดยรอบของกรมอุตุนะคะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มเมฆค่ะที่ค่อนข้างปกคลุมที่ค่อนข้างหนาค่
0: ะ
2: โดยช่วงเช้านี้อาจจะเป็นลักษณะของเมฆชั้นกลางนะคะที่ปกคลุมอยู่ค่ะถ้าดูจากของตัวของภาพดาวเทียมในตอนเช้านี้อาจจะดูได้เฉพาะตอนนี้ที่ดูได้ในดาวเทียมนะคะเพราะว่าก็จะเป็นภาพในอ่านก็จะเห็นได้ว่าเมฆจะในเมฆชั้นสูงกับเมฆชั้นกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะและปกคลุมประเทศไทยตอนบนแบบแทบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะซึ่งบอกว่าเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางคือมันมีแนวโน้มมันจะตกลงมาได้ใช่ไหมฝนหรือว่าไม่ตกหรือว่ายังไงค่ะ
2: โดยปกติแล้วถ้าเป็นเมฆที่จะมีฝนได้ก็จะเป็นเมฆชั้นเมฆชั้นต่ำกับเมฆชั้นกลาง
0: ค
2: ่ะแต่ว่าถ้ามันมีเลเยอร์ทั้งเมฆชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงที่เป็นลักษณะของการก่อตัวทางตั้งอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของเมฆฝนค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆที่เป็นเมฆแผ่ที่ปกคลุมอะค่ะก็โดยปกติแล้วถ้าตามหลักก็จะเป็นเมฆชั้นต่ำที่เป็นเมฆสเตตัสค่ะหรือเป็นชั้นกลางที่มันสามารถตกมาถึงพื้นได้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือเท่ากับว่าในพื้นที่ของกรุงเทพก็มีโอกาสในการที่อาจจะมีฝนแต่อาจจะไม่รู้ตามมาเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหม
2: ถ้าวันนี้พื้นที่กรุงเทพเองพยากรณ์ไว้ที่160ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งค่
0: ะ
2: สำหรับดูจากตัวลักษณะของเมฆก่อตัวทางตั้งในตอนนี้ตอนเช้านี้ยังไม่พบนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพค่
0: ะ
2: แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวเรดาร์นะคะก
0: ็
2: ถ้าเป็นเรดาร์ตอนนี้เช้านี้อาจจะมีเมฆเล็กน้อยอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ของลาดกระบังกับหนองจอกนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะฝนที่ไม่ได้มีความแรงแล้วก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ฝนอาจจะมีการตกเพิ่มได้มากขึ้นนะคะ
0: ก็คือแปลว่าอาจจะมีฝนมาตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยแหละเป็นฝนแบบเบาๆบางๆแต่ว่าถนนมันอาจจะเปียกลื่นได้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุแต่เมื่อว่าเห็นทางใต้มีเรื่องของฟ้าผ่าแล้วก็เหมือนกับเป็นลมกระโชกแรงด้วยเหมือนกันมันจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะในช่วงนี้หรือว่ามันจะเป็นแค่เฉพาะแค่ในบางโซนพื้นที่
2: คือช่วงนี้เรายังคงให้ลักษณะของฝนเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งการเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณเพิ่มมากเลยนะคะคุณปิยรัตน์
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะคะที่มีเป็นเรื่องของฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าลงมาที่สนามฟุตบอลที่สงไห่กูโลกระหว่างที่มีการแข่งขันแล้วปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นสภาพของบางจุดบางพื้นที่มันเป็นผลจากมาเรื่องของลมซึ่งกันโชกแรงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันมากๆจริงๆแต่ยังไงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วยนะคะบอกว่าเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการเซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพียงไม่กี่วันก่อนที่จะมาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่มีฟ้าผ่าในขณะที่กำลังมีการแข่งขันฟุตบอลนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะไปที่คุณวีคุณวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวีอยู่ที่เส้นวิภาวดีนะคะ
3: ขาเข้าครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างเช้านี้ค่ะ
3: รถบรรทุก10ล้อฮะจอดเสียอยู่หน้าสถานสนามอะไรนะ
0: สนามบินดอนเมือง
3: สำนักงานเขตดอนเมือง
0: อ๋อสำนักงานเขต
3: ครับตรงรู้ว่าสนามบินนะฮะเลยในประเทศมา
0: ตรงเป็นตรงหน้าสนามบินใช่ไหมคะตรงจุดที่
3: ตรงหน้าสนามบินครับ
0: หน้าสนามบินค่ะ
3: ฝั่งเลนซ้าย
0: ค่ะ
3: ตรงมันจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตพอดี
0: อืมค่ะแล้วรถติดมากค่ะเอาชะลอตัวค่ะ
3: ก็ชะลอตัวแต่ชะลอยาวไปจนถึงหน้าฐานทัพเลยค่ะ
0: โอ้จากรถคันนี้แล้วตอนที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีอะไรยังไงแล้วหรือยังคะ
3: ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคร
0: ับ ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่
3: แต่ว่าเลยมาแล้ววิ่งได้ปกติครับไม่มี
0: ค่ะค่ะใช้เวลานานไหมที่คุณวีกว่าจะผ่านตรงจุดนี้มาได
3: ้ก็ผมกลับรถมาก็ค่อยๆไหลมาเรื่อยๆครับประมาณ15นาทีได
0: ้15นาทีจากเดิมมันจะใช้เวลาเร็วกว่านี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันจะติดหน้าวัดดอนเมืองที่เป็นป้ายรถเมล์กับตรงตลาดดอนเมืองนะฮะป้ายรถเมล์ตรงนั้น
0: ค่ะรถคันนี้จอดเสียตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักตี5กว่าๆค่ะเพราะว่าตอน5นาฬิกา27นาทีมีคุณผู้ฟังแจ้งมาที่ทางจสร้อยด้วยเป็นรถบรรทุกจอดเสียเลยจากสนามบินดอนเมืองมาเล็กน้อยน่าจะเป็นคันเดียวกันในฝั่งขาเข้า
3: ครับ
0: ก็เท่ากับว่า1ชั่วโมงผ่านไปยังอยู่ตรงจุดเดิม
3: ยังอยู่จุดเดิมครับ
0: อืมค่ะค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมานี่เตรียมตัวเลยยิ่งถ้าสายถ้ายังไม่เคลื่อนย้ายนี่น่าจะมีผลกระทบมากขึ้น
3: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณมีตอนนี้ที่ไหนแล้วอะคะล่าสุดอะคะ
3: ผมอยู่เกษตรแล้วครับ
0: อ๋อมาได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
3: มาได้เรื่อยๆครับ
0: ค่ะค่ะค่ะคุณวีขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวขอไปที่สายทางรองสาวัตรจราจรสอนอวิภาวดีก่อนนะคะร้อยตำรวจโทรรักษาสำราญค่ะรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีครับคุณยนต์ครับ
0: ค่ะรองสาวัตรรถจอดเสียบอกว่าตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าแล้ว
4: ค่ะเป็นรถบรรทุกสิบล้อนะครับบรรทุกทรายอยู่ประตู7นะครับ
0: เป็น
4: การ แตกก็รอช่างมาดำเนินการครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจุดเกิดเหตุเรียบร้อยครับ
0: ค่ะอะไรอย่างนี้ปัญหาถ้าอันนี้นะยางแตกแล้วเขาต้องแก้ไขยังไงคะรองสาวะเขาต้องจัดการที่ตรง
4: ใช่รอช่างมาเปลี่ยนคร
0: ับ ก็เปลี่ยนตรงจุดที่รถจอดเสียได้เลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับเพราะว่าบรรทุกทรายเต็มคันรถ
0: โอ้มาทุกหนักมาด้วยอ่ะ
4: ใช่
0: ค่ะแล้วช่างเขาจะมาถึงเมื่อไหร่ยังไงเขาบอกไหมหรือมาไกลแค่ไหนคะเนี่ยไปชั่วโมงละค่ะ
4: นั่นแหละสิครับก็น่าจะประมาณสักน่าประมาณการไว้นะครับจะเร่งรัดแล้วก็ประมาณสักไม่ให้เกินชั่วโมงอะครับเพราะว่าตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วเนาะ
0: ใช่ตั้งแต่ตีห้าครึ่ง
4: ประชาชนกำลังเดินทางเข้าเมืองก็ทำให้เกิดรถติดจะเร่งรัดให้นะครับเดี๋ยวประสานอีกรอบนึงนะครับ
0: คือถ้าหากว่าเคลื่อนย้ายช้าหรือว่าแก้ไขช้าที่ตรงจุดนี้นี่ติดแน่ๆใช่ไหมคะติดมาก
4: แน
0: ่ๆใช
4: ่
0: ไหมคะ
4: ค
0: ่ะ
4: ค่
0: ะแล้วตอนนี้ค่ะในส่วนของส่วนอื่นๆนะเส้นอื่นๆในของวิภาวดีนี่เป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับสภาพเครื่องนี้นะครับก็หนาแน่นจุดที่รถปอ18ยางแตกเนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องมาทางด้านนอกนะครับสุดเขตนครบาลที่ช่วงเช้าๆนี่รถจะมีเข้าเมืองเป็นจำนวนมากก
0: ็
4: พอมีเหตุปุ๊บแล้วก็ทำให้สะสมเลยนะครับก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจากหลักสี่เข้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนก็หน้าโรงเรียนพัทยาอุดมศึกษานะครับช่องขนานมาจากวงเวียนบางเขนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ยังใช้การได้ดีนะครับนะหลักสี่เข้าบางเขนช่วงนี้ก็ในจะมีสะสมอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ในช่องทางด่วนก็ยังมีปริมาณมากเต็มทุกช่องทางนะครับจากบางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็ท้ายแถวหน้าสำนักงานเขตจตุจักรช่องทางขนานก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารเนี่ยจุดนี้จะทำให้ชะลอตัวนะครับแย่งทางกันที่สะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวเพราะ แล้วก็รถตามกันไม่ทันจากลาดพร้าวไปสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีนะครับในช่องทางด่วนก็เคลื่อนตัวได้นะครับสุทธิสารรถใต้ด่วนดินแดงนะครับในช่องทางด่วนก็ช่วงนี้ก็หน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับในช่องทางขนานเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็ยังไม่มีปัญหานะครับท้ายแถวก็มิตรไมตรีเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟวิภาวดีขาออกดินแดงสุทธิสารลาดพร้าวบางเขตยังใช้การได้ดีนะครับไม่มีปัญหาบนทางยกระดับตราพิมุขด่านดอนเมืองช่วงนี้ก็ยังไม่มีสะสมนะครับด่านแจ้งวัฒนะก็ยังไม่มีสะสมนะครับจุดอื่นๆก็เคลื่อนตัวได้ดีก็มีจุดเดียวที่รถม.18นะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามดำเนินการเร่งด
0: ้
4: านช่างมาดำเนินการให้เสร็จไวที่สุดครับคุณผู้ชมคร
0: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวาทขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสำรวมสวัสดีค่ะคุณสำรวมไม่อยู่แล้วคุณสำรวมจะบอกว่ามีรถจอดเสียนะคะแล้วก็จุดที่รถจอดเสียจะอยู่ตรงช่วงของถนนเชื้อเพลิงนะคะซึ่งบอกว่าเข้ามาจากพระราม4ประมาณสัก400เมตรค่ะแล้วเป็นรถเป็นทุก10ล้อด้วยนะคะที่จอดเสียนะคะแล้วก็จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายคือถนนมันน่าจะเป็นแค่2เลนสวนมั้ยในซอยนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ขับตามหลังมาก็ต้องเบี่ยงหลบไปใช้อีกฝั่งนะอีกฝั่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ต้องมีการสลับกันใช้อ่ะค่ะก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะทางด้านของถนนเชื้อเพลิงที่เข้ามาจากพระราม4ที่จะมุ่งหน้าออกทางด้านของพระราม3นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณวิมูลเนี่ยใช้ถนนพระราม3บอกว่าช่วงแยกทางขึ้นวงหวายอุตสาหกรรมมุ่งหน้าแยกนราธิวาสนะคะในช่วงนี้เราจะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าพอเลยจากแยกทางขึ้นวงหวายอุตสาหกรรมประมาณสัก100เมตรนี่ก็มีรถจอดเสียนะคะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะแล้วก็จอดเสียเปิดไฟกระพริบและอยู่เลนซ้ายนะคะฝากให้ระมัดระวังกันเพราะว่าตรงจุดนี้ก็คือรถเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่เลนกลางแล้วก็เลนขวานะคะตอนที่คุณวิมลผ่านมาตอนนั้นฮะคือแจ้งในช่วง6:22นะคะถ้าจอดเสียอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีผลต่อเนื่องกับฝั่งของเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะลงมาทางด้านของถนนพระราม3ด้วยแล้วไหมคะตอนนี้ถ้าดูเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีรถชะลอตั้งแต่ตรงช่วงของทางขึ้นสะพานภูมิพลค่ะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องนะคะมาถึงตรงช่วงของทางลงนะคะลงมาใช้เส้นพระราม3เนี่ยนะคะจะต้องเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับถนนนราธิวาสราชครินทร์ไปก่อนเนี่ยถึงจะดูรถจะดีขึ้นนะคะคือรถจะเยอะนะแต่ไม่ได้ถึงกับนิ่งแต่ว่าบนสะพานนะคะบนวงแหวนอุตสาหกรรมมาตรงจุดนั้นจะดูเหมือนกับช้าแบบสลับหยุดนิ่งเลยนะคะแต่พอลงมาจากเส้นพระราม3นะคะต้องเลยจากแยกตัดถนนนราธิวาสราชครินทร์ไปนี่จะดูรถน้อยนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องมาจะดูว่าจะมีรถเยอะกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงของ5แยกนารนองนะคะถ้าว่าตรงไปทางฝั่งของรัชดาภิเษกอันนี้ไปได้ยาวๆแต่ถ้าว่าเลี้ยวมาทางด้านของถนนสุนทรโกษาอาจได้นะคะจะมาชะลอก็คือตรงช่วงที่เป็นสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะถ้าว่าดูเส้นทางทางด้านของพระราม4ยาวต่อเนื่องไปพระราม4รถเริ่มมากแต่ยังไม่นิ่งนะคะยังดูแบบยังตามกันได้ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะยาวๆต่อเนื่องมาถึงทางด้านของ3ย่านถ้าจะติดก็คือติดตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: ันนี้เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินจะติดเร็วนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุคุณบัญชาค่ะจ้างอุบัติเหตุตรงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถบัสกับรถเก๋งชนกันแล้วก็ชนกันเลนกลางด้วยนะคะซึ่งตอนที่คุณบัญชาแจ้งมาในตอนช่วงต้นชั่วโมงไม่บันทึกว่าตอนนี้จะมีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางแล้วหรือยังแต่ว่าถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะจากทางกล้อง CCTV ของทางกทม.นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกตากสินที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานตากสินนี่คือนิ่งๆเลยค่ะนิ่งๆทุกช่องจราจรเลยนะคะ3ช่องจราจรนี่คือนิ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วณเวลานี้ตอนนี้จะต้องไม่นิ่งแบบนี้แต่ว่าเช้าวันนี้นี่ถือว่านิ่งเร็วมากๆนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องนะคะลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปนะคะถึงจะใช้ได้ยาวๆแต่ก็จะคือติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรถนนประมวลถนนสุรศักดิ์ถนนเจริญกรุงนะคะในช่วงเวลานี้นี่แน่นแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นสีลมนะคะสีลมก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนประมวลนี่แหละค่ะแล้วก็ทางด้านของถนนสุรศักดิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นทางด้านของถนนเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์ที่จะออกมาทางสาทรใต้อันนี้ท้ายแถวยาวนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็เส้นทางทางด้านของนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสาทรใต้ท้ายจะอยู่ประมาณสักซอยนราธิวาสซอย6ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนสุรวงศ์นะคะถนนทรัพย์ถนนศรีพยาในช่วงเวลานี้ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะยังถือว่าโดยภาพรวมนี้ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าดูนะคะในส่วนของเจริญนครเจริญนครที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทางฝั่งทางด้านนี้จะมีท้ายแถวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของเจริญนครนะคะแล้วก็ในส่วนของรอบวงเวียนใหญ่ในช่วงเวลานี้นะคะฝั่งของถนนอินทราภิทักษ์ที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่นะคะก็เริ่มจะมีท้ายแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าประชาธิปกอันนี้แน่นนะคะอันนี้ตรงนี้แน่นมากนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงของแยกบ้านแขกเนี่ยค่ะนะอิสรภาพมุ่งหน้าแยกบ้านแขกนะคะท้ายแถวยาวนะคะต่อเนื่องเข้ามาตั้งแต่ตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของลาดยานะคะฝั่งทางด้านนี้แปลว่ามีรถเยอะรถมากแต่จะมาดูรถแบบนิ่งๆก็คือตรงช่วงใกล้ๆตรงแยกบ้านแขกนะคะพอถนนประชาธิปกพอผ่านตรงช่วงของแยกบ้านแขกเข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของฝั่งขาเข้านะคะขึ้นสะพานพระปกเกล้าฝั่งทางด้านนี้มาได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดูนะเวลานี้เนี่ยฝั่งของเส้นอรุณอมรินทร์ถนนสมเด็จเจ้าพระยาก็รถมากรถเต็มพื้นที่แล้วค่ะ
5: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: นี่จะให้กำลังใจฝั่งของเส้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นี่คือเต็มทุกช่องจราจรนะนิ่งๆตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกทองพูนนามมะรองสาวัตรจราจรสน.สำเร็จค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตรรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งก่อนหน้านี้รับแจ้งมานะคะตอนช่วงมาสัก6:01 นให้บอกว่าล่าสุดนะคะไปแล้วไม่เจอแล้วนะคะก็ว่าน่าจะคลื่นใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะไม่ได้รุนแรงสักเท่าไหร่แต่ก็มีผลกระทบต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆใครที่กำลังเดินทางก็มาเพิ่มเติมกันได้พระราม6ค่ะในฝั่งขาเข้าตรงช่วงก ่อนถึงแยกประดิพัฒน์นะคะมีอุบัติเหตุบอกว่ารถชนท้ายกันในช่องทางทางด้านขวาแล้วก็มีผลทำให้รถชะลอนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อตอนช่วงเช้ามืดประมาณสักตีห้าเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุอ๋อแต่พอตรวจสอบย้อนไปเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง2:30 น.นะคะก็คิดว่าน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ตามกันได้อย่างต่อเนื่องสำหรับเส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางรองสวัสดิ์จราจรสน.สำเร็จค่ะร้อยตำรวจเอกทองภูนามะนะคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
11: สวัสดีตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
12: ตอนนี้การจราจรถนนกรุงธนบุรียังหนาแน่นอยู่ครับขายังอยู่ใกล้ๆกับแยกตากสินพื้นราบยังอยู่ใกล้แยกเจริญนครนะครับผม
11: รถเยอะ
12: เป็นเยอะมากครับตอนนี้ตรวจสอบเหตุว่า40ช่วงเช้าประมาณ6 โมงผมได้ไปดูตรวจสอบตั้งแต่พื้นสะพานสาทรไปแยกสาทรแล้วไปพอ15เหตุแล้วตัวใจจะเคลื่อนย้ายไปก่อนแล้วครับผม
11: น่าจะเคลื่อนย้ายไปก่อนแต่ก็ทำให้รถชะงักเร็วเหมือนกัน
12: คร
11: ับ
12: ผม
11: ก็เลยทำให้รถชะงักเร็วเหมือนกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยฝั่งทางด้านนี้ค่ะค่ะค่ะเพราะว่าก็คือจะมีปัญหาก็คือตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานใช่ไหมคะ
12: คร
11: ับ
12: เพราะว่าช่วงนี้เด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนฝั่งนู้นนะครับกรุงเทพชิดเสียแหละจำกันเยอะรวมถึงต้องให้สาทรเร่งระบายครับเพราะว่าฝั่งเนี่ยก็จะหนาแน่นถ้ามันติดพันมากก็จะไปถึงแยกตลาดพัวครับ
11: โอ้ค่ะครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะรองสาวัต
12: ขอบคุณ
11: ค
12: ่
11: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะไปที่คุณไก่บางบอนนะคะสวัสดีค่ะคุณไก่บางบอนถนนสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ตรงช่วงไหนคะ
13: ถ้ามาจากลาดย่าใช่ไหมครับ
11: ค่ะ
13: เข้าที่จะวนไปใต้สะพานพุทธนะครับ
11: ค่ะ
13: มันมาให้สมาชิกมาทางนี้ก็ได้ครับใครจะขึ้นสะพานพุท
11: ธ
13: แล้วถ้ามาแยกสะพานพุทธ9จะดีกว่าครับรถไม่ติด
11: ขึ้นมา
13: ตรงพญาไม
11: ้เข้าพญาไม้ค่ะ
13: ครับตรงนั้นจะดีกว่านี่ผมตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดนครมาถึงในเลยแยกตัดกับชุมชนแล้วครับดีนะฮะใครมาทางนี้ก็ได้นะจังหวัดนครขาเข้าขาออก
11: คือตอนนี้ฝั่งทางด้านของถนนเสด็จเจ้าพระยารถเยอะแล้วรถเต็มพื้นที่มันน่าจะเป็นจุดที่คนเลี่ยงมาใช้ฝั่งทางด้านนี้กันมากขึ้นในช่วงหลังๆ
13: ให้เพื่อนสมาชิกมาตั้งเจริญนครก็ได้นะคร
11: ับ เจริญนคร
13: ออกเจริญนครมาทางไอคอน
11: ค่ะ
13: โล่งเลยนะโล่งไม่มีรถนะ
11: แล้วมาออกตรงไหนคะ
13: แล้วก็วิ่งพอมาคุ้มคนใช่ไหมฮะเลี้ยวซ้ายเข้าเจริญนครไอคอนก็ตรงไปผ
11: ่
13: านบางตากสิงก็เข้าสมเด็จเจ้าพยาถนนสมเด็จเจ้าพยาก็ตรงไปแล้วก็ไปวนแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงพญาไม้นะ
11: อ๋อก็คือคนที่จะเลี้ยงติดตรงช่วงแยกบ้านแขกใช่ไหมมาลัดยาฝั่งทางด้านนี้ใช่ไหมคะ
13: ใช่มันหรือถ้าคนมาทางจะข้ามสาทรใช่ไหม
11: ค่ะ
13: ผมว่าไปข้ามพระรามสามใหม่ดีกว่ามันติดแต่มันขยื่นได้แ
11: ค่
13: ก่อนจะไหว
11: มันดีกว่าค่ะ
13: ดีกว่าเยอะเลย
11: ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้พระรามสามก็ลดมากแต่ไม่นิ่งก็ยังถือว่ายังตามมาได้โดยตลอด
13: ใช่ครับมันจะยกเยอะตรงขึ้นสะพานนะคร
11: ับ
13: พอลงสะพานไปก็จะไปติดเจริญลาดนิดนึงพอแกตรงนั้นครับพอเลยไปแล้วต้องไม่เท่าไหร
11: ่ค่ะ
13: เราก็มาเลี้ยวซ้ายตัดเอาเข้าตรงไหนก็ตัด
11: คือยอมอ้อมหน่อยดีกว่าที่จะแบบไปทางตรงแล้วมันเจอติดมากๆค่ะ
13: ใช่ดีกว่าเยอะพอผมไปส่งลูกค้าผมจะขึ้นอย่างเง
11: ี้
13: ย
11: ม
13: ันดีกว่าใช้เวลาได้ดีกว่า
11: ค่ะนะลองดูเส้นใหม่ๆถึงแม้ว่าอาจจะไม่คุ้นเคยแต่อาจจะเจอเส้นทางที่มันทำเวลาได้ดีกว่าประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลย
13: ตอนนี้ผมมาอยู่กรุงธน
11: ค่ะ
13: ผมอยู่กรุงธนขาออกผมมองฝั่งไปที่จะขึ้นตากสินหัวนิ่งเลย
11: ใช่ค่ะนิ่งมาก
13: ขาออกโล่งนะ
11: ค่ะ
13: โล่งเลย
11: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณไก่บางบอนที่ท่านทำมีอะไรแนะนำมีเส้นไหนที่แนะนำเป็นทางลัดทางเลี้ยงกับเพื่อนๆแนะนำได้เลยค่ะ
14: ถ้ามาจากข้ามคนมาขาเข้าใช่ไหมฮะพอข้ามเราไม่ต้องข้ามแยกอะ
11: ค่ะ
14: ไม่ต้องข้ามแยกไอ้ตากสินใช่ไหมครับเราไปเลี้ยวเข้าซอยเขาเรียกซอยคุณคนหนึ่งซอยสารพีตรงนั้นก็ได้นะสองติดไฟแดงหน่อยแต่ว่าไวกว่าถ้าใครจะคิดไปขึ้นสะพานพุทธอะไรอย่างนี้นะ
11: ค
14: ่
11: ะ
14: จะดีกว่าพอบางคนก็จะมาไฮคอนสยามอะไรไปสะพานพุทธว่าง่ายกว่า
11: ค่ะ
14: ครับง่ายกว่า
11: ลองดูลองหาทางเลี้ยงกันดูนะคะค่ะ
14: ใช่
11: ค่ะ
14: แนะนำให้เปิด GPS นะครับทางง่าย
11: จะดีแนะนำให้เปิด GPS เดี๋ยวบางคนไปแล้วจะยิ่งงงมากขึ้นกว่าเดิมแต่ลองดูนะคะค
14: ่
11: ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนี่เลยใครมีเส้นทางที่จะแนะนำเพื่อนๆแนะนำกันมาได้เลยนะคะพวกเส้นทางลัดต่างๆแล้วใครที่ไม่เคยลองต้องลองค่ะนะคะลองแล้วบางทีอาจจะได้เจอแบบเส้นทางใหม่ๆนะที่ทำให้การเดินทางของเรามันดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแนะนำกันมาได้1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลของทางเจสอยเรดิโอส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
15: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะคนร้ายรอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลดุงทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาด